0: คุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
1: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันที
0: ขณะที่นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ 1,196 ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรได้แก่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
3: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกล่าวภายหลังการประชุมเมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่าได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมในเร็วๆนี้โดยจากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีและยังได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ความเสี่ยงที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันความสูญเสียพร้อมเน้นย้ำว่าสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี้
4: ตอนนี้เนี่ยน้ำที่ทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้ค่อนข้างเต็มก็เตรียมจะปล่อยน้ำลงมาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีแล้วเรามีการทำริสแมปก็ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการที่จะไปช่วยดูแลประชาชนเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมนะครับรวมทั้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้วยนะครับผมว่าจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วดูแลชีวิตประชาชนซึ่งประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ก็วันนี้ก็ให้ทางทุกจังหวัดนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนนะครับแล้วก็ในเขตภาคกลางทั้งหมดได้เอาข้อมูล risk map เนี่ยไปใช้จะเป็นการช่วยเตือนประชาชนล่วงหน้าน
3: ายเอกนิติกล่าวต่ออีกว่าจากการคาดการสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษที่ประชุมจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
5: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเข้าเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
3: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
2: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 12:00 น.
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: รัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.

0: ุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโขมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต่างแสดงความกระตือรือร้นระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงมาดริดของสเปนเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนทีเบิร์นแฮมของอังกฤษเสนอแนวคิดที่อังกฤษจะกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปอีกครั้งโดยประธานาธิบดีมาครงกล่าวว่าสภาพยุโรปยินดีต้อนรับอังกฤษกลับมาและแนวคิดดังกล่าวถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทั้งอังกฤษและสภาพยุโรปขณะที่ผู้นำสเปนยืนยันว่าสภาพยุโรปพร้อมอ้าแขนต้อนรับอังกฤษทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าการที่อังกฤษกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษและยุโรปในอนาคตจะเป็นเช่นไร
4: รัฐบาลรัสเซียส่งเอกสารถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยกล่าวหาว่านาโต้ดำเนินแนวทางที่เป็นอันตรายและประมาทซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงและรัสเซียพร้อมที่จะใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียหากประเทศสมาชิกนาโต้พยายามแยกภูมิภาคคาลินินกราดออกจากพื้นที่ส่วนอื่นของรัสเซียคำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลอย่างมากของรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ต่อภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่านาโต้เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการป้องกันตนเองและขอให้รัสเซียยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยใช้มีดแทงกัปตันและเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีอย่างไรก็ตามลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในห้องนักบินก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยด้านสายการบิน Fly Dubai ออกแถลงการว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวและเตือนว่าไม่ควรคาดเดาไปก่อนขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ร้ายแรงและทางการซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้สอบสวนนักบินผู้ช่วยรายนี้
4: ข้อมูลทางการมาเลเซียระบุว่าคุณภาพอากาศทั่วมาเลเซียยังคงอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่หลายพื้นที่ตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยข้อมูลจากระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียชี้ให้เห็นว่ารัสลังงอทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงสุดอยู่ที่ระดับ175ส่วนกรุงโกลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกันโดยมีค่าดัชนี API อยู่ที่ระดับ170ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เนื่องจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนที่พัดมาจากอินโดนีเซียประกอบกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่อย่างเช่นไอเสียจากยานพาหนะการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมและฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างขณะเดียวกันผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโยรอบนี้ส่งผลให้การควบคุมไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นไปด้วยความยากลำบากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไปจิ

0: นาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัจฉราพรดวงละวาโชว์ทักษะความเก๋ายกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายัคบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขพายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8เหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตปรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซตโดยนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้เวลา 7:00 นยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักหมั่นลู่ทีมชาติไทยปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนันท์เศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกพ่ายให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียสุนันท์เศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่มนุษย์แปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายเริ่มเวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับปรพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับรอดีนาเชอรี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้เวลา 7:00 นด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์เตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน2-0เซตแล้วก็รอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วน นมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 นาที
2: 1นาทีกับกปท.
3: รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่4ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนอกจากพิธีการตามหลักศาสนาอิสลามแล้วเจ้าภาพจะต้องจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานหรือเรียกว่าวะลิมะห์เป็นการเลี้ยงอาหารแก่ญาติและผู้ร่วมงานโดยงานวะลิมะห์จะจัดอย่างเรียบง่ายไม่เกินกำลังเจ้าภาพส่วนผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญนอกจากจะมาร่วมงานเพื่อขอพรจากพระเจ้าและแสดงความยินดีแก่ครอบครัวของบ่าวสาวแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สังสรรค์ในหมู่ญาติมิตรอีกด้วย
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่น ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับภายหลังที่คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้กำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยสามารถบูรณาการหน่วยงานต่างๆได้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพเช้านี้เราฟังการดำเนินการเรื่องนี้จากพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
10: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ
11: ครับครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับ
10: ครับท่านรัฐมนตรีครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับแน่นอนว่าจะต้องมีการปรับจูนทิศทางการทำงานของหน่วยงานต่างๆเข้าหากันตอนนี้ท่านได้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
11: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยในส่วนของผมเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย เราไม่ได้มีความรู้อะไรมากเกี่ยวกับเรื่องการบริหารน้ำเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมหมายความว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสธนชกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาช่วยกันในการแก้ปัญหาและรัฐบาลมีอาชีพสนับสนุน อย่างเช่นวันนี้ผมก็หลังจากที่รับมอบภารกิจเมื่อวานนะครับก็ได้ไปดูในพื้นที่บางส่วนแล้วก็ไปตรวจพื้นที่กับท่านอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็ปลัดกทมนะครับเพื่อดูพื้นที่แล้ววันนี้ ได้เอาไปดูแผนการจัดการน้ำของกรมชลประทานเขาบริหารจัดการน้ำอย่างไรเขาจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพไปสู่อ่าวไทยอย่างไรแล้วก็สำนักระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะระบายน้ำออกไปทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรต้องยอมรับว่าทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่คล้ายๆกันจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพผมก็ต้องหาข้อมูลจากทางสธนชว่าน้ำในกรุงเทพเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่และขีดความสามารถของกรมชลประทานเนี่ยจะดึงออกเท่าไหร่ของกทมดึงออกเท่าไหร่แล้วใช้ทรัพยากรอะไรอีกที่ต้องใช้ก็ปรากฏว่าคุยกันแล้วเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรเสริมก็คือเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือก็ผมในนามของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลเนี่ยก็มีหน้าที่ไปเอาเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมาช่วยทั้งสองหน่วยงานเนี่ยในการดันน้ำให้เข้ากับเครื่องดูดให้ไวอย่างเงี้ยครับเพื่อลดเวลาในการดันน้ำออกให้มันเร็วเพื่อแบ่งเบาภาระให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยให้เขาเห็นถนนเร็วๆเอาน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของการบริหารแบบองค์รวมต้องยอมรับว่าทหารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักในทุกเรื่องนะครับ
10: จากที่ท่านเล่าเนี่ยก็คือท่านเห็นแนวทางของทั้งสองหน่วยงานที่ต้องการเรื่องเดียวกันดังนั้นท่านในฐานะผู้บริหารและตัวกลางที่สามารถประสานได้ก็เลยหาทางออกให้คือเอาเรือของกองทัพเรือมาช่วยผลักดันน้ำออกนอกจากเรื่องนี้ครับท่านมันมีเรื่องอื่นไหมครับที่ตอนนี้หน่วยงานของทั้งกทมทั้งกรมชลประทานเองเนี่ยท่านมองว่ายังจะต้องปรับเข้าหากันมากขึ้นมีเรื่องไหนที่ท่านมองประมาณนี้บ้างครับ
11: ก็มันเป็นการบริหารงานแบบสภาวะวิกฤตนะครับอันนี้คือสิ่งเราต้องยอมรับกันว่ามันเป็นภาวะวิกฤตจริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะนั่นการที่บูรณาการการแก้ปัญหาแบบนี้ท่านนายกเนี่ยมอบผมที่กรุงเทพแล้วก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยไปรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันในการแก้ไขปัญหายืนยันว่าการแก้ปัญหาเนี่ยต้องใช้องค์รวมในการแก้ปัญหาอย่างที่บอกนะครับ
10: กร
11: มชลประทานก็ต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งในการดันน้ำออกทางฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีทรัพยากรแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ต้องดันน้ำออกไปทางเจ้าพระยาอันนี้เขามีท่ออยู่แล้วมีแรงต่างอยู่แล้วการที่ทำให้มันโฟลมันเร็วมันไวเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันอย่างเช่นถ้าคนไม่พอ เราก็จะคนไปเสริมนะครับตอนนี้การบินไทยมีปัญหาก็ประสานงานมาที่ผมนี่แหละประธานพิพัฒน์ก็ดีหรือผู้บริหารของการบินไทยก็ดีสุนทรภูมิก็ดีเนี่ยประสานมาในเ
10: ร
11: ื่องการจัดกำลังพลไปช่วยในการลำเลียงกระเป๋าออกจากทางขาเข้าเนี่ยเอากระเป๋าไปถึงไปส่งให้ถึงมือผู้บริหารให้เร็วผมทำไม่ได้หรอกครับก็ต้องใช้คนไปซัพพอร์ตทางการบินไทยนะครับเช่นเดียวกันการบินไทยก็เอาบุคลากรมาฝึกให้กับน้องๆทหารเนี่ยในการแยกกระเป๋าคัดแยกคัดเลือกแล้วก็ส่งรวมทั้งอาหารขาออกนะครับทางครัวการบินไทยก็ให้ทหารไปช่วยฝึกอบไปสอนการแพ็คของเพื่อให้เที่ยวบินขาออกไม่ต้องดีเลย์อย่างเงี้ยครับเป็นการซัพพอร์ตแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับเรามาเพื่อจะบริหารสภาวิกฤตโดยงานหลักรับผิดชอบแล้วก็ไปซัพพอร์ตไปสนับสนุนในสิ่งที่รัฐบาลพอช่วยได้เช่นชลประทานเขามีเครื่องมีเจ้าหน้าที่เราก็ไปซัพพอร์ตรัฐบาลก็ไปซัพพอร์ตเรื่องน้ำมัน
10: ครับผม
11: อย่างเงี้ยครับแล้วกองทัพเรือก็มาสนับสนุนเรื่องเครื่องผลักดันน้ำให้น้ำมาเข้าท่อให้มันเร็ว
10: ครับ
11: เพื่อให้ลดเวลาในการที่มันน้ำอยู่ในกรุงเทพเอาน้ำออกจากกรุงเทพให้เร็วที่สุด
10: ครับผม
11: นะครับฝั่งอ่าวไทยก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานซึ่งก็มีท่ออยู่แล้วตั้งเท่าที่ผมไปตรวจเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ90กว่าท่อนะครับในส่วนของกรุงเทพเช่นเดียวกันมี2ท่อกรุงเทพนี่ที่มี2ท่อเขามีอัตราการดูดออกในปริมาณที่มากเขาก็มีแค่2ท่อเรามีหน้าที่ไปเอาเครื่องดันน้ำของกองทัพเรือมาดันน้ำให้เข้าเครื่องดูดให้เร็วเพื่อถึงออกจากกรุงเทพให้เร็วนะครับ
10: ท่านครับ
11: วันนี้ได้มีการพูดคุยกับเพราะว่าเราทัพในการใช้อากาศยานที่มีอยู่ไปสนับสนุนในจุดที่ไกลๆและชาวบ้านเดือดร้อนไม่ว่าเป็นร้อนเรื่องอาหารคนป่วยที่ยังออกจากพื้นที่ไม่ได้อันเนี้ยได้ขอได้ร้องขอมาที่กรุงเทพมหานครหรือที่ผมก็ได้นะครับหรือที่หน่วยทหารก็ได้ทุกเขตมีน้องๆผู้คับหน่วยไปประจำอยู่ทุกเขตทั้ง50เขตของกทมโดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่สายไหมก็ดีคลองจันทน์ก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีนะครับ
10: ครับผมครับตอนนี้ก็ยังมีจุดที่น่าเป็นห่วงคือ3เขตที่ท่านเล่ามาใช่ไหมครับที่จะต้องเร่งแก้ไขสถานการณ
11: ์ก็เท่าที่ผมทราบหลักๆก็ประมาณนี้ครับที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่นะครับทุกเขตอื่นก็มีปัญหาเช่นเดียวกันรวมทั้งปริมณฑลด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นสระแก้วปราจีนสมุทรปราการแล้วก็ทางฉะเชิงเทราหลายจังหวัดก็มีท่านรองผู้ว่าและการจังหวัดหลายพื้นที่นะครับหลังฟื้นฟูคงต้องมีการทำงานแบบองค์รวมระหว่างไม่ว่าจะเป็นท่านรองยศนันได้พูดกับผมว่าเดี๋ยวจะเอาลบอาชีวะเอานักศึกษาไปเอาโครงการฟิกอินเซนเตอร์เข้าไปซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์บางส่วนผมได้นั่งหอตรวจพื้นที่ก็เห็นว่ารถบางส่วนอย่างแช่น้ำแล้วก็จมน้ำอยู่ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่คิดว่าจะนำรถไปฝากไว้ที่ใกล้สุดค่ายทหารทุกค่ายนะครับยินดีเปิดรับทุกค่ายนะครับปัจจุบันนี้ดูแลความสะอาดดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยนะครับ
10: ครับผมครับท่านครับแล้วก็จากที่ท่านลงติดตามสถานการณ์นะครับความเดือดร้อนของประชาชนขณะนี้ท่านมองว่าต้องแก้ไขอะไรเป็นระดับแรกเช่นท่านก็ได้ย้ำเรื่องอาหารปรุงสุกใช่ไหมครับผมให้เข้าถึงทุกบ้าน
11: ครับก็ปัจจุบันนี้นะครับเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเรื่องการลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที่กับเรื่องอาหารผมเชื่อว่าตอนนี้ก็จะมีบางส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ก็ขอให้แจ้งมานะครับเพราะทางเขตต่างๆหรือการติดต่อสื่อสารปัจจุบันนี้เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายอยู่แล้วตรงไหนที่มีภาวะวิกฤตอยู่ตรงไหนที่มีกลุ่มผู้เปราะบางอยู่หรือตรงไหนที่มีใครที่มีผู้ป่วยที่มีสีแดงหรือต่างๆพวกนี้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาทรัพยากรของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยแม้กระทั่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยยินดีนำมาใช้ในการดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณให้กำลังใจน้องๆพลทหารน้องๆผู้บังคับหน่วยที่อยู่หน้างานแล้วก็ผู้ผบ.เหล่าทัพต่างๆที่สนับสนุนในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุทโธปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินน้ำมันที่มีอยู่นะครับเราไม่ได้ไปพูดถึงในเรื่องของจำเป็นต้องมีเบี้ยเลี้ยงจำเป็นต้องมีน้ำมันก่อนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศออกไปหมดทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนของประชาชนนะครับก็ขออนุญาตพูดแทนท่านผู้จัดการทัพบกผู้จัดการทัพเรือผู้จัดการอากาศแล้วก็ผบ.เหล่าทัพฝากให้กำลังใจน้องๆ ด้วยนะครับปัจจุบันนี้ยอดฐานอาสาเกือบ 11,000 แล้วอันนี้เป็นความน่าชื่นใจอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลบเรื่องช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภัยพิบัติน้องๆทหารมีความภาคภูมิใจที่ได้ออกไปทำงานเห็นได้จากตัวที่วัดชัดเจนคือยอดฐานอาสานี่แหละครับที่เพิ่มขึ้น
10: ก็คือท่านมองว่าการที่ฐานออกไปช่วยประชาชนเนี่ยครับมันก็ยิ่งเน้นย้ำบทบาทของทหารทำให้คนสนใจในการมาสมัครเข้าโครงการทหารอาสาเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
11: ก็อันนี้ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นเรื่องของสำนึกในความรับผิดชอบของความเป็นทหารเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เป็นความเดือดร้อนนะครับมันเป็นความเดือดร้อนเราไม่ได้คิดว่าเป็นวิกฤตเอาวิกฤตเป็นโอกาสไม่ได้คิดแบบนั้นวิกฤตก็คือวิกฤตนะครับวิกฤตเราก็ต้องช่วยเช่นเดียวกันนะครับน้องๆฐานอาสาที่เขาอาสามาเนี่ยกองทัพก็ต้องตอบแทนจะตอบแทนในรูปแบบอะไรความภาคภูมิใจมาดับหนึ่งนะครับตอนนี้น้องๆฐานอาสาที่เข้ามาเนี่ยเขายังไม่ได้เห็นอะไรเลยที่เราประกาศไว้แต่เขามีความภาคภูมิใจที่จะเข้ามาเป็นฐานอาสาเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะให้ความภาคภูมิใจในเรื่องที่เราประกาศไว้ไม่ว่าเป็นเรื่องค่าตอบแทนการศึกษาอาชีพต่างๆเหล่านี้ในสิ่งอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตอบแทนนะครับ
10: ครับผมครับจากที่ท่านบอกว่าตอนนี้หน่วยทหารทั่วประเทศครับผมได้ระดมทั้งกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆครับท่านเน้นย้ำเรื่องนึงคืออย่าให้งบประมาณเนี่ยมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานถูกต้องไหมครับ
11: ก็มันเป็นเรื่องที่ธรรมดาครับคือคนเนี่ยออกไปมันก็ต้องกิน
10: ครับ
11: รถออกไปมันก็ต้องมีน้ำมันในการเติมต้องมีการซ่อมบำรุงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะไปดูแลแล้วก็สนับสนุนให้กับหน่วยงานของภาครัฐที่ได้ใช้ทรัพยากรออกไปนะครับ
10: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอยากฝากอะไรถึงประชาชนที่กำลังรับฟังอยู่ขณะนี้ครับผม
11: ก็ให้กำลังใจนะครับสำหรับผู้ที่ประสบสถานการณ์แบบนี้ซึ่งเราไม่ก็อยากให้เกิดนะครับแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กองทัพภาคต่างๆแล้วก็น้องๆที่ลงมาทำงานในพื้นที่ทุกคนเหนื่อยนะครับผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับแต่เราเป็นข้าราชการนะครับเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมของการทำงานนะครับผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครและไม่ได้มีใครเป็นพระเอกไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันนะครับเพื่อให้ปัญหาวิกฤตนั้นผ่านไปได้นะครับหลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราก็ต้องไปทำความสะอาดไปต้องบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปนะครับอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ
10: ครับผมท่านครับและนี่นะครับท่านผู้ฟังครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่วันนี้มาเล่าให้เราฟังนะครับถึงการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่ท่านย้ำว่าจะต้องทำงานร่วมกันเป็นองค์รวมเดียวกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่ท่านว่าเลยคือขอส่งกำลังใจกับผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารทุกท่านที่ปฏิบัติงานกันต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจริงครับผมโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
11: ครับครับด้วยความยินดีครับ
10: ครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับท่านครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเร่งเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดเสี่ยงพร้อมวางแผนจัดการขยะหลังน้ำลดเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะและคืนวิถีชีวิตปกติให้แก่ประชาชนติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: เคาะข่าวเล่าประเด็น
14: การแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์สำคัญและเร่งด่วนที่สุดของรัฐบาลในขณะนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศโดยขณะนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกเริ่มมีทิศทางผ่อนคลายลงจากการดึงน้ำในคลองสายหลักเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ทั้งอุโมงค์มักกะสันบางซื่อและพระโขนง ซึ่งนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าในพื้นที่ถนนสายหลักส่วนใหญ่จะสามารถเร่งระบายน้ำจนแห้งสนิทได้ภายใน2วันนี้หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่แอ่งกระทะและชุมชนริมคลองอย่างใกล้ชิดโดยกรุงเทพมหานครได้ยกระดับประสิทธิภาพระบบระบายน้ำด้วยการส่งเรือผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าสนับสนุนพร้อมปรับแผนเปิดปิดประตูระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมเพื่อคุมปริมาณน้ำให้พอดีกับกำลังการสูบของสถานีปลายทางเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตลอด24ชั่วโมง
15: ยากที่สุดก็คือฝั่งลาดกระบังคลองประเวศบุรีรมทิศทางมันยาวตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยกมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงตูน้ำขนมก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันเนี่ยน่าจะเห็นถ้า 90% ที่แห้งหมดแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้2อันก็คือที่ร่องกล้าและกระบังกับที่คลองจันเพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะถ้าน้ำในคลองร่องลงจะเร่งระบายน้ำที่ก็มีเรือของครอบครัวขนส่งมาช่วยผลักดันน้ำที่แสนแสบเดินเครื่องเพื่อดันน้ำเข้ามาสู่อุโมงค์ตรงลาดพร้าวแล้วมาลงที่ประตูพระโขนงและเดี๋ยวจะไปเพิ่มตรงคลองประเวศเพื่อดันน้ำลงบึงหนองบอนด้วยนะครับเพราะอุโมงค์นี้มันก็เป็นตัวที่ช่วยเพราะอนาคตเนี่ยถ้าเราจะรับมือกับฝนตามว่ามีจะต้องขยายอุโมงค์ออกมาให้เยอะขึ้น
14: เมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงปัญหาสำคัญที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้คือปริมาณขยะและขยะชิ้นใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมแนวทางการบริหารจัดการขยะโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะจากเขตที่ไม่รับผลกระทบเข้าสนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัยร่วมจัดเก็บขยะเพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางหรืออุดตันตามท่อระบายน้ำพร้อมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นเหม็นและโรคระบาด ที่มากับน้ำ
16: ได้มีการพูดคุยซักซ้อมกับทาง50เขตแล้วจะมีการจับบัดดี้คู่สำหรับการเคลียร์ขยะเอาเขตที่ไม่ได้มีวิกฤตน้ำท่วมมาช่วยกับเขตที่ประสบภัยก็จะมีทั้งกำลังคนกำลังรถอุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้าไปช่วยตอนนี้กำลังบริหารจัดการขยะเป็น2เลเวลระหว่างช่วงที่ยังมีน้ำอยู่กับที่มันแห้งแล้วพวกเขตที่แห้งแล้วเราก็ให้เริ่มทำบิ๊กคลีนนิ่งไปเลยจะเน้นเรื่องของจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่พวกกระสอบทรายที่มันค้างอยู่ก็จะไปตั้งที่เป็นจุดทิ้งขยะแล้วก็มีรถขยะหรือว่ารถดำที่จะมาช่วยขนขยะออกก็กำลังระดมเรือที่จะมาช่วยขนขยะออกครับแล้วเมื่อน้ำลดปุ๊บเนี่ยต้องรีบเคลียร์ขยะชิ้นใหญ่ออกให้หมดเลยไม่ให้มีขยะตกค้างนะครับ
14: จะเห็นได้ว่ามาตรการจัดการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเร่งระบายน้ำแต่ยังครอบคลุมถึงการวางระบบฟื้นฟูสุขอนามัยและจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งระหว่างเกิดเหตุและภายหลังการเกิดเหตุสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
17: บรรดาผู้นำทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81เพื่อเรียกร้องให้มีการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกเช่นสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันมีการหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วรายละเอียดเป็นอย่างไรรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
18: การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐระหว่างวันที่22ถึง28กันยายนที่ผ่านมามีผู้นำและเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงจากหลายประเทศทั่วโลกอาทิสหรัฐจีนรัสเซียอังกฤษและฝรั่งเศสเข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองและเรียกร้องให้ผู้นำประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐใช้เวที UNGA ในปีนี้ปกป้องการที่สหรัฐและอิสราเอลตัดสินใจทำสงครามกับอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าเพื่อขัดขวางไม่ให้รัฐบาลอิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้พร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังขู่ที่จะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวขอบคุณสหรัฐที่ช่วยเหลืออิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านพร้อมให้คำมั่นที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่จะถูกนำไปใช้ทำลายล้างอิสราเอลด้านประธานาธิบดีมาซูเปเซฟเคียนแห่งอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุม UNGA ว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐแต่ยินดีที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งดังกล่าวบรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศยังใช้โอกาสในการประชุม UNGA ในปีนี้หารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วโดยนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการจัดทำกฎระเบียบระหว่างประเทศและมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับการใช้ AI ส่วนทางกับผู้นำสหรัฐที่มองว่านวัตกรรมด้าน AI ไม่ควรถูกจำกัดด้วยกฎระเบียบระหว่างประเทศนอกจากนี้ในช่วงการประชุม UNGA ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแต่เดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระหว่างจีนกับสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ประเทศประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ AI และความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองระหว่างประเทศเชื่อว่าการประชุม UNGA ในปีนี้สะท้อนถึงความแตกแยกของบรรดาผู้นำโลกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกยังคงยืดเยื้อและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผู้นำประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐกำลังโดดเดี่ยวตัวเองจากเวทีพหุภาคีและหันมาขับเคลื่อนนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างสุดโต่งอีกด้วยอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
17: เยาวชนไทย27คนสร้างผลงานบนเวที World Skills เซี่ยงไฮ้2026สามารถคว้า14เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน22สาขาอาชีพพร้อมทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับ12จาก73ประเทศยืนยันถึงความมีศักยภาพทักษะฝีมือคนไทยในเวทีนานาชาติติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
19: เวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่22ถึง27กันยายนที่ผ่านมามีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 1,400 คนจาก73ประเทศร่วมประชันฝีมือใน64สาขาอาชีพเวทีนี้ไม่ได้มีเพียงการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลแต่คือสนามที่เยาวชนจากทั่วโลกนำทักษะที่ฝึกฝนมาอย่างหนักมาประชันกันภายใต้โจทย์และมาตรฐานเดียวกันหลังสิ้นสุดการแข่งขันเยาวชนไทยทำผลงานอย่างเต็มที่ภายใต้โจทย์ที่กำหนดเวลาที่จำกัดและมาตรฐานเดียวกันกับผู้แข่งขันจากทั่วโลกจนสามารถทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่12จาก73ประเทศพร้อมคว้า14เหรียญรางวัลแบ่งเป็น4เหรียญเงินและ10เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมโดยประเทศไทยส่งเยาวชน27คนเข้าร่วมแข่งขัน22สาขาอาชีพตั้งแต่งานช่างงานอุตสาหกรรมงานบริการไปจนถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือทำผลงานให้ดีที่สุดในฐานะตัวแทนประเทศไทยหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญคือ4เหรียญเงินจากนางสาวชยานิษฐ์ศรีสวัสดิ์เพ็ญสาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยนายนครินทร์จรูญพันธ์วณิชสาขาการประกอบอาหารนายปวเรศโวหารลึกสาขาเทคโนโลยีสีรถยนต์และนายรัชชานนท์ทิพย์รือชาสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมเบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องกว่าจะมาถึงสนามแข่งขันระดับนานาชาติเยาวชนทุกคนต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกสั่งสมประสบการณ์จริงจากการแข่งขันระดับชาติระดับอาเซียนและระดับเอเชียพัฒนาความแม่นยำและฝึกทำโจทย์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ทำงานจริงทั้งหมดนำมาสู่ความภาคภูมิใจในผลงานและขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ
20: รู้สึกว่าเก่งมากๆค่ะความพยายามแบบทั้งหมดที่เสียสละไปมันทำสำเร็จแล้วค่ะเป้าหมายก็คือจะทำเต็มที่ในสายอาชีพของตัวเองค่ะ
21: เป็นอะไรที่เราพยายามมาตลอดเป็นสิ่งที่เราตั้งใจอันนี้เป็นการแข่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตต่อจากนี้ก็ยังคิดว่าอยากแข่งต่ออยากทำตัวเองให้ดีขึ้นกว่ารอบนี้
22: อยากมอบความสำเร็จนี้ให้ครอบครัวพ่อแม่ที่สำคัญเลยคือคุณครูทุกท่านครับที่ช่วยสั่งสอนแล้วก็ช่วยให้กำลังใจให้มาถึงจุดนี้ได้
0: ภูมิใจมากๆครับไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วผมอยากมอบรอยยิ้มและความสำเร็จให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับวันนี้ผมเอาเหรียญมาให้ทุกคนแล้วครับ
19: เสียงของเยาวชนทั้ง4คนสะท้อนว่าเหรียญเงินที่ได้รับไม่ได้เกิดขึ้นจากความพยายามของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นผลจากกำลังใจและการสนับสนุนของครอบครัวครูอาจารย์สถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนเยาวชนตลอดเส้นทางการแข่งขันความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพด้านทักษะฝีมือของคนไทยในเวทีนานาชาติขณะเดียวกันเยาวชนที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลก็ยังได้รับประสบการณ์สำคัญจากการลงสนามแข่งขันระดับโลกซึ่งสามารถนำกลับมาต่อยอดและพัฒนาทักษะรวมถึงเส้นทางอาชีพของตนเองได้ก้าวต่อไปคือการนำบทเรียนจากการแข่งขันมาพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทยให้ก้าวทันมาตรฐานสากลเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
23: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
24: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม5ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดีหลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้ค่ะทีมงานของเราคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคนะคะแล้วก็คุณเนวพันธ์สมหมายประสานงานค่ะ Facebook Live ของเรานะคะรู้สึกน่าจะเป็นคุณเดชาธรชัยโสดานะคะช่วยไลฟ์ให้เราตอนนี้ไลฟ์ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ค่ะ
1: ครับติดตามข่าวสารกันนะครับเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในพื้นที่ของคลองจันเนี่ยก็มีการระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งนะครับแล้วก็ถุงยางชีพอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลกันอย่างเต็มที่ฮะส่วนการระบายน้ำนะครับเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆเนี่ยก็มีการระบายน้ำกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าผมได้ดูช่องหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ไม่ใช่ NBT นะฮ
2: ะ
1: เขาก็มารายงานบอกว่าตอน3ทุ่มเนี่ยนะฮะก็มีการระบายน้ำเนี่ยกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีเครื่องระบายน้ํา4จุดนะฮะ4เครื่องนะฮะอยู่ในพื้นที่บริเวณแยกบ้านมานิดานะฮะก็มีการทลายเกาะกลางถนนเพื่อให้เป็นทางน้ำเนี่ยไหลผ่านนะครับก็สูบน้ำกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ตีห้าสามทุ่มผ่านไปเนี่ยก็ทำให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงพอสมควรไปถามคนที่เดินเข้าเดินออกแถวนั้นเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยน้ำอยู่ในระดับค
2: อ
1: พอตอนค่ำสองสามทุ่มเนี่ยน้ำอยู่ในระดับหัวเข่าคอ
2: เหลือ
1: หัวเข่าน
2: ะ
1: ฮะก็ประมาณสักเมตรหนึ่งได
2: ้
1: นะครับอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดตอน3ทุ่มน
2: ะฮะ
1: สถานการณ์ล่าสุดตอน3ทุ่มที่บริเวณคลองจันทร์นะครับแฟลตคลองจันทร์นะฮะก็ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นดีวันดีคืนนะฮะคาดว่าเช้าวันนี้เนี่ยก็น่าจะเข้าสู่ระดับปกตินะครับต้องติดตามดูนะครับส่วนการเยียวยาเนี่ยก็จะต้องติดตามเช่นเดียวกันนะฮะการเยียวยาต้องติดตามเช่นเดียวกันเพราะว่าน้ำลดแล้วความทุกข์ยังอยู่นะครับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนความสูญเสียที่เกิดขึ้น
2: เนี่ย
1: ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะฮะบ้านบางคนก็ยังเข้าไม่ได้แถมยังต้องบิ๊กคลีนนิ่
2: ง
1: แต่คำเตือนก
2: ่
1: อนบิ๊กคลีนนิ่งเนี่ยถ่ายรูปไปก่อนนะครับเพราะว
2: ่
1: าอย่าลืมว่าเงินเยียวยานะครับ
2: เงินเยียวย
1: าจะต้องมีหลักฐานนะครับต้องมีหลักฐานมีรูปมีอะไรไว้แต่ถ้าไม่มีทำยังไงล่ะครับ
2: ทำยังไงคะ
1: แต่เขาประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว
2: อ๋อใช่เขาจะมีพื้นที่ระบุอยู่ว
1: ่
2: าพื้นที่ตรงไหนเป็นภัยพิบัติใช
1: ่พอตรงนั้นปุ๊บเนี่ยก็น่าจะทำให้การพิสูจน
2: ์ง่ายขึ้น
1: การยืนยันอะไรเนี่ยมันก็
2: ง่ายข
1: ึ้
2: น
1: นะฮะแต่ว่าอย่าลืมมันมีรายละเอียดไงฮะไม่ใช่ว่าแต่ละบ้านได้แค่9,000นะฮะ
2: เขาต้องดูด้วยว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหน
1: ค่าซ
2: ่
1: อมแซมค่าซ่อมแซมบ้านนะฮะค่าซ่อมแซมบ้านก็ส่วนหนึ่งนะฮะลิมิตอยู่ที่ประมาณสัก 3-4 หมื่นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะมันมีเพดานของมันอยู
2: ่
1: นะฮะแยกจาก 9,000 เนี่ยแล้วก็ยังจะมีเครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยง่ายรถจักรรถอะไรพวกนี้เน
2: า
1: ะ
2: ก็มันประเมินง่ายอยู่
1: ถูกต้อง
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นรถยนต์ล่ะครับคนกรุงเทพอะถือว่าเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพไหม
2: เดินทางไปทำงานต้องใช้เพื่อเดินทางไปทำงานเนี่ยเขานับไหม
1: ถูกไหม
2: ใช่
1: ถ้าเป็นรถแท็กซี่แน่นอน
2: ค่ะ
1: เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าผมขับแกร็บอ่ะหรือถ้าผมขับเกี่ยวกับพวกคล้ายๆอย่างเงี้ย
2: ที่เป็น
1: แล้วเป
2: ็
1: นรถยนต
2: ์ไดรเวอร
1: ์ค่ะใช่โบ๊ทอะไรพวกเนี้ยถือว่าเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพไหมก็เป็นเป็นสิ
2: ใช่เป็นแต่มันก็แล้วแต่ว่าเขาจะฟูลไทม์พาร์ทไทม์ก็นะคะ
1: นะเพราะมีรถจมน้ำเยอะนะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็รถโดยสารสาธารณะที่จมน้ำก็เยอะพอสมควรนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องติดตามดูแนวทางแล้วก็ทิศทางต่างๆนะครับเอาละครับช่วงแรกครับเราไปดูนะครับเรื่องของการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับหลายท่านสงสัยว่า OECD เนี่ยได้ยินกันมาเยอะได้ฟังกันก็มากคือองค์กรอะไรและประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปทครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านเลขาครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมแล้วก็รับฟังอยู่ทางบ้านครับ
2: ค่ะค่ะท่านคะเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันนะคะอยากจะให้ท่านเลขาช่วยอธิบายสั้นๆ สักนิดค่ะว่า OECD เนี่ยมันคืออะไรเป็นองค์กรอะไรแล้วก็มีบทบาทสำคัญยังไงในระดับสากลคะ
3: ครับ OECD นะครับตัวย่อเต็มภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า Organization of Economic Cooperation and Development หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกอยู่ประมาณสัก38ประเทศทำหน้าที่ประเทศต่างๆที่มาร่วมกันแล้วก็พัฒนานโยบายมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กำหนดมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่ดีในหลายมิติจริงๆพอเรามอง OECD คนก็จะมองว่าเป็นเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจทั้งนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยครอบคลุมทั้งการลงทุนการค้าการศึกษาแรงงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมจริงๆมีอีกหลายเรื่องนะครับที่อยู่ใน OECD แต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ OECD เนี่ยเขาชูมากก็คือเรื่องของธรรมาภิบาลที่จะต้องเป็นการสร้างความซื่อตรงแล้วก็เรื่องของการต่อต้านการทุจริตอาจจะพูดง่ายๆแล้วนะครับก็คือเป็นเรื่องขององค์กรที่มารวมกันแล้วก็จะจัดสร้างมาตรฐานที่ดีในการบริหารประเทศโดยอาศัยข้อมูลอาศัยประสบการณ์จากประเทศสมาชิกที่ได้พัฒนาไปแล้วเนี่ยมาช่วยกันกระตุ้นทำให้คุณภาพชีวิตตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับ
1: คุ
3: ณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยดีขึ้นแล้วประเทศเราเองก็ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าเป็นสมาชิกมานะครับโดยตลอดในระยะห่วง20ปีหลังมาเนี่ยจนมาปีพุทธศักราช2567เนี่ยเราถึงได้เปิดนิติใหม่เปิดการหารือกับ OECD ที่เราต้องการจะเข้าเป็นประเทศของเขาก็อย่างที่ผมเรียนคือเมื่อเราได้เข้าเป็นสมาชิกเนี่ยคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยอันเนี้ยเป็นเป้าหลักใหญ่นะครับที่เราอยากจะเห็นว่าประชาชนของเราเนี่ยจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอย่างที่ผมเรียนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลักธรรมาภิบาลเนี่ยจะต้องเข้ามาในประเทศที่เป็นสมาชิกจะต้องมีการกระตุ้นเตือนมีการช่วยการแก้ไขปัญหาของการทุจริตตรงนี้เองแหละที่สำนักงานปปท.เราได้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ได้อยู่เราปิดท้องหลังพระนะครับสำนักงานปปท.เองเราไม่ถนัดที่จะออกไปบอกว่าเราทำอะไรนะครับเพราะว่าหน่วยงานเราเป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆแต่ว่าจริงๆประเทศเราเองก็มีเจ้าภาพหลักไม่ว่าจะเป็นทางสภาพัฒน์นะครับโดยท่านเลขาธิการท่านปัจจุบันเองท่านก็กระตือร้นมากแล้วก็พยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้เราเข้าเป็นสมาชิกได้ท่านเลขาธิการกอพอท่านเลขาธิการกอพอรอท่านหัวหน้าส่วนราชการเหล่านี้นะครับรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยวันนี้เราพยายามที่จะทำกันให้เต็มที่เพื่อต้องการที่จะให้ประเทศหลายเราเนี่ยเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD ให้ได้อะครับ
2: คร
1: ับแล้วทำไมประเทศไทยต้องเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยครับท่านครับ
3: อย่างที่ผมเรียนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจความสามารถในการแข่งขันการนำมาตรฐานสากลมาใช้จะช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มความน่าเชื่อถือของประเทศตลอดจนสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนนะครับประการที่สองก็เมื่อเราได้เข้าเป็นสมาชิกแล้วหรือว่าก่อนที่เราจะเข้าเป็นสมาชิกก่อนที่เขาจะรับเราได้เนี่ยมันจะต้องมีการยกระดับของกฎหมายนโยบายการบริหารภาครัฐเพราะว่าเราจะต้องนำแนวปฏิบัติที่ดีเนี่ยมาเปรียบเทียบของกับสมาชิกอื่นๆของ OECD แล้วเนี่ยเข้ามาพัฒนาปรับปรุงสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใสนี่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตซ
2: ึ่
3: งทุกอย่างแทบถ้าจะเห็นได้ว่ามันแทบจะต้องสานสอดไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่ก่อนหน้าระหว่างแล้วก็หลังก่อนหน้าแล้วเป็นอย่างไรใช่ไหมครับระหว่างที่จะเข้าไปก็ต้องมีการแก้ไขผลักดันมาตรฐานความซื่อตรงในภาครัฐการบริหารความเสี่ยงก็ดีการควบคุมภายในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือแม้กระทั่งการป้องกันการทุจริตทำให้สังคมมีความเข้มแข็งตรงนี้ไงครับที่เป็นการยกระดับให้กับการบริการที่ดีหรือว่าแม้กระทั่งสภาพความเป็นอยู่หรือสภาพแวดล้อมของประชาชนก็จะดีขึ้นถ้าทุกอย่างนะครับมันปราศจากการทุจริตผมก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะทำใ ให้เราเห็นว่าการเข้าเป็นสมาชิกนี้จะทำให้ยกระดับนะครับการเป็นอยู่ของประชาชนระบบเศรษฐกิจที่แต่เดิมเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะมีคนได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้มันมีการตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแต่ภาพที่เราเห็นวาดฝันกันไว้แต่ว่าเป็นภาพที่มันจะต้องปรากฏขึ้นให้ได้แล้วก็เราก็ต้องขับเคลื่อนกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมันมีหลายหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการในส่วนนี้แล้ววันนี้ผมก็พูดได้เลยนะครับว่าเราไปได้ในระดับหนึ่งแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับแล้วก็น่าดีใจในฐานะที่สำนักงานปปท.เนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งในหน่วยงานเล็กๆของประเทศที่พยายามที่จะผลักดันแล้วก็พยายามที่จะขับเคลื่อนทำให้เห็นว่าประเทศเราเนี่ยมีความโปร่งใสมีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนของเราจะได้มีอะไรนะจะต้องใช้คำว่าอะไรดีต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นน
2: ะครับ
3: เมื่อทุกอย่างเกิดความโปร่งใสแล้วกฎหมายแก้ไขแล้วประชาชนก็จะมีภาพรวมของประเทศเราก็จะดีขึ้นภาพรวมของความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับ
2: ค่ะแล้วส่วนเรื่องของกระบวนการหรือว่าเส้นทางในการที่จะเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ล่ะคะมีขั้นตอนหลักๆอะไรบ้างแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยอยู่ตรงไหนของกระบวนการหรือว่าเส้นทางนี้คะ
3: โอ้เส้นทางเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเป็นเส้นทางที่อีกระยะหนึ่งนะครับการที่ก่อนที่เราจะได้รับการยอมรับครับเป็นประเทศสมาชิก
2: อ
3: าวรณ์ของ OECD แต่อย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ลงนามหนังสือไปฉบับหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า Initial Memorandum ก็คือการสำรวจแล้วก็ประเมินตนเองก่อนว่าเราเนี่ยพร้อมแล้วนะที่อยากจะเข้าเป็นแล้วเราก็ได้ส่งหนังสือฉบับนี้ไปแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาลงนามไปแล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้นะครับแล้วก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเราเซ็นหนังสือไปแล้วว่าเราเหมือนกับเราสมัครแล้วครับเรายื่นใบสมัครไปที่เรียบร้อยแล้วจากนี้ไป OECD เองเขาก็จะเข้ามาแล้วก็จะมาดูว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยถึงเรื่องที่เราส่งจดหมายไปเนี่ยเรามีความพร้อมแค่ไหน
1: ครับ
3: ช่วงนี้เองนะครับช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ทาง OECD เขาจะเริ่มทยอยเข้ามาหรือว่าเขาอาจจะเข้ามาแล้วในบางส่วนนะครับเข้ามาทำช่วงที่สำคัญที่สุดของประเทศเราที่เรียกว่าการประเมินทางเทคนิคขออนุญาตขอประทานโทษขอใช้เฉพาะนะครับที่เขาเรียกว่า technical review เนี่ยจะต้องเข้ามาร่วมกันดูกับอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเขาเองก็แบ่งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของเขาออกเป็น25คณะซึ่งปปท.ก็รับผิดชอบมา1คณะแหละนะแล้วก็หน่วยอื่นๆเขาก็รับผิดชอบกันไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลางหรือว่าสำนักงบประมาณก็ดีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลก่อนแต่วันนี้เขาจะมาถามเชิงลึกเราแล้วจะถามว่าไอ้ที่คุณมีอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรมาทำความเข้าใจกันเพื่อเขาจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้กลับไปประเมินกลับไปวิเคราะห์อีกทีนึงว่าตรงนี้มันยังขาดตรงนั้นมันดีอยู่แล้วนะก็ต้องปีต่อไปแต่ถ้ายังไม่ดีเขาก็จะมาบอกเราไอ้ขั้นตอนระหว่างตรงเนี้ยเนี่ย

0: ิวซึ่งวันนี้เป็นเพียงปฐมบทนะครับผมจะเรียนว่าเป็นเพียงปฐมบทบทแรกเหมือนเวลาเราทำเขียนหนังสือนะครับหรือว่าคนที่ถ้าพี่ๆน้องๆที่อยู่ในระดับเอาเป็นว่าทุกระดับแล้วกันอย่าบอกว่าไปยกเป็นมหาวิทยาลัยเดี๋ยวน้องๆเด็กๆนักศึกษาฟังอยู่จะบอกเอ๊ะหนูก็ต้องทำนะก็เหมือนกับทำเขียนรายงานแหละ
1: ค
0: ุณก็ต้องรายงานคุณครูก่อนบอกว่าสิ่งที่หัวข้อที่เราจะทำอะไรนะแล้วก็เราทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วคุณครูคิดว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับวันนี้อยู่ในช่วงที่ของการทำรายงานให้คุณครูทราบว่าสิ่งที่คุณครูบอกเนี่ยเรากำลังทำอยู่นะอย่างนี้ดีกว่าอธิบายกันเข้าใจง่าย
1: ความคืบหน้าต่าง
0: ๆใช่ใช่ของคืบหน้าต่างๆไปเจอมาแล้วเช่นคุณครูบอกว่าให้ไปดูซิว่าจะทำแบบนี้จะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรเราก็ไปทำมาแล้วก็ส่งมาให้คุณครูก็จะตรวจพอคุณครูตรวจคุณครูก็จะเริ่มให้คะแนนพอเริ่มให้คะแนนเราก็จะต้องกลับมาแก้ไขถ้าคุณครูบอกอยากได้คะแนนเพิ่มเธอไปทำอย่างนี้มาเพิ่มนะเธอจะได้คะแนนเพิ่มแล้วคะแนนเธอก็จะได้ดีแล้วเธอก็จะสอบผ่านนี่แหละเป็นการยกตัวอย่างง่ายๆก็วันนี้ก็คืออย่างนี้แหละครับที่เราอยู่ในห่วงของการขั้นตอนรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อจะส่งกลับไปให้OECD แล้ว OECD เขาก็จะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับอย่างเช่นเนี่ยวันที่ใกล้ๆเนี่ยวันที่18-19เนี่ยOECD ก็จะบินมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็จะมาใช้สถานที่ก็คือสำนักงานปปท.เนี่ยแหละสัมภาษณ
2: ์
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแก้ไขหลักธรรมาภิบาลอะไรต่างๆเนี่ย18-19ที่จะถึงเนี่ยแหละครับก็อันนี้ต้องขอโฆษณานิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวที่ผมเรียนเราแหมจริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดเลยเพราะว่าจริงๆเราทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับเราปิดทองหลังพระมาโดยตลอดแล้วก็เราก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่วันนี้เราจะได้เห็นและความคืบหน้าว่าเราไปได้ในระดับนึงแล้วนะครับมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญแหละเพราะว่าบทบาทความร่วมมือการขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความซื่อตรงในภาครัฐกับการต่อต้านการทุจริตเนี่ย OECD ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะครับผมพูดได้เลยลองมาจากของการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีหรือการความเป็นอยู่ของประชาชนแต่เรื่องนี้ไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆเลยนะครับเรื่องของความซื่อตรงในภาครัฐเพราะเขาบอกว่าถ้าทุกอย่างมีความซื่อตรงในภาครัฐเนี่ยรับรองได้ว่าความเป็นอยู่ของประชาชนภาพรวมของประเทศจะดูมีความโปร่งใสขึ้นเพราะฉะนั้นต่างๆทั้งหลายทั้งปวงการให้ความมาตรฐานด้านความโปร่งใสความซื่อตรงกำจัดความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตจะต้องถูกนำมาใช้ในระบบราชการอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนี่แหละครับนี่แหละคือหัวใจเลยว่าสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยคืออะไรภายใต้การเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ครับ
2: ค่ะคือเป็นองค์การระดับโลกเลยนะฮะที่เขาจะมาดูว่ากฎระเบียบของเราระบบราชการอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันเข้าหลักสากลไหมฮะแล้วตอนนี้เรื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วฮะท่านนะ18-19ในใกล้จะถึงแล้ว
0: ก็ทุกคนก็เตรียมความพร้อมนะครับโดยยิ่งสำนักงานปปท.เนี่ยเราได้รับข้อสั่งการจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลดอนก็สั่งการเลยบอกว่าเฮ้ยปปท.ยังต้องมีคณะทำงานนะคณะทำงานก็ต้องไม่เล็กนะต้องใหญ
2: ่
0: เพื่อเตรียมการรองรับการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เรื่องนี้ผมขยับแล้วนะครับก็ได้ทำลงมือทำไปแล้วแล้วก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมของน้องๆในทีมทุกคนแล้วอย่างวันที่13, 14, 15, 16ช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่ผู้แทนของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นท่านเลขาธิการกพ.เลขาธิการกพ.ร.แล้วก็ตัวผมเองเนี่ยจะต้องเดินทางไปเข้าร่วมประชุมในเวทีนี้แหละเหมือนการเป็นการไปบอกเขาว่าเอ้ยเราเริ่มแล้วนะเราพร้อมแล้วนะก็เป็นอีกเวทีนึงที่หัวหน้าส่วนราชการนะครับทั้ง3หน่วยงานเขาจะไปเริ่มกระบวนการจริงๆไม่ใช่เริ่มนะฮะเป็นการไปทำงานร่วมกันกับเขาระดับหนึ่งแล้วแสดงความจริงใจจริงจังแล้วก็ที่สำคัญมากคือเราแสดงความต่อเนื่องให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้ท้อแล้วเราก็ไม่ได้ถอยแล้วเราก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะเราไปบอกเขาว่าเราเนี่ยขยับขับเคลื่อนกันไปได้ระดับหนึ่งแล้วสำนักงานปปท.ก็ทำไปสำนักงานกพร.ก็ทำไปสำนักงานกพร.ก็ทำไปผมขอประทานโทษที่ไม่ได้เอ่ยรายนามส่วนราชการอื่นๆนะครับแต่ว่าในส่วนของเรา3ท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านเลขากพ.เลขากพล.เลขาสภาพัฒน์พวกผมเนี่ยเกาะกลุ่ม

0: กันแล้วก็แทบจะทำงานรายวันกันแล้วนะครับตอนนี้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ออกมาสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันดูเงียบๆจะยกเลิกไหมเนี่ยจะซึมกันไหมจะเงียบไปหรือเปล่าแต่จริงๆเราทำและทำเยอะมากผมพูดได้เลยว่าเราทุ่มเทนะครับ แล้วเราก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมเรียนนะครับสิ่งที่สำคัญวันนี้เรามีความจริงใจแล้วเรามีความจริงจังแล้วสุดท้ายเลยความต่อเนื่องต้องเกิดขึ้นซึ่งวันนี้ผมพูดได้เลยว่าคณะทำงานทั้ง25คณะที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นเนี่ยเราทำงานกันอย่างด้วยความต่อเนื่องนะครับไม่ได้หยุดไม่ได้ยั้งอะไรเลยเราโอ้แทบจะหายใจหายคอเป็น OECD แล้วเพราะว่าอย่างที่คณะท่านนายกรัฐมนตรีได้เรามอบนโยบายไว้เนี่ยแหละว่าเราต้องเร่งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการที่เราจะไปบอกใครเขาชวนใครเขามาเข้าบ้านเราเนี่ยแต่ถ้าเรายังมีเรื่องของความที่ข้าราชการบางรายหรือว่าระบบบางระบบมันยังมีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ยังมีการหาช่องว่างช่องโหว่ต่างๆมาแสวงหาผลประโยชน์ที่คนได้อย่างนี้เนี่ยความน่าเชื่อถือของประเทศเราเนี่ยมันก็จะใช่ไหมครับคือถ้ามันยังมีอะไรอย่างนี้อยู่ความน่าเชื่อถือก็ดีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนประโยคนี้แหละที่ผมอยากจะพูดคือถ้าอะไรที่มันไม่เอื้อต่อสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนเนี่ยถามว่าเราอยากไปไหมประเทศนั้นเราก็ใจเขาใจเราใช่ไหมแต่ในทางตรงกันข้ามวันนี้เนี่ยมันมีการยกระดับการแก้กฎหมายแล้วนโยบายของรัฐบาลชัดเจนจะต้องปราบทุจริตการบริหารภาครัฐสำคัญที่สุดวันนี้หลายส่วนแล้วเริ่มกระเตื้องขึ้นมาแล้วว่าจากเดิมนะอนุมัติอนุญาตที่ใช้ดุลพินิจก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าต่อไปนี้จะได้ไม่ต้องเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเอาการสัมผัสกับประชาชนให้ลดน้อยลงมาใช้การใช้ดุลพินิจที่ไม่ต้องมีเลยก็ได
1: ้
0: ท
1: ุ
0: กอย่างเข้าไปเข้าสู่ระบบหมดเช่นพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าคุณยื่นไปแล้วติดต่อไปชั้นที่หนึ่งแล้วก็ต่อไปก็ต้องไปชั้นที่สองซึ่งสมัยก่อนอาจจะเป็นชั้นที่หนึ่งแล้วยังมีเอ๊ะกันอีกนิดหน่อยว่าไหนลองมาดูสิจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วหลายหน่วยงานกระตุ้นหลายหน่วยงานก็เลิกเรื่องของคำว่าชาญใช้ดุลพินิจออกไปแล้วผมคิดว่าอันนี้แหละเรามาถูกทางแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องมีความต่อเนื่องหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเองก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับก็ถ้าเราขยับกับเพื่อนกันไปคนละไม้คนละมือเดี๋ยวก็เผลอแป๊บเดียวใช่ไหมครับ
2: แล้วก็เสร็จเรียบร้อย
0: ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยภาพรวมของประเทศเราก็จะสวยงามขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดภาพรวมสวยงามผมคิดว่าทุกอย่างเองก็จะเหมาะสมพอเหมาะพอเจาะตรงตัวทุกอย่างก็จะดีครับ
2: ครับ
1: ท่านเลขาครับพูดถึงเรื่องของการทำงานแล้วครับเรารับผิดชอบเนี่ย1คณะจาก25คณะแล้วก็เรื่องของการที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆหนักใจไหมครับมีอะไรอยากจะบอกไหมครับ
0: ไม่เลยผมต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท
1: ุ
0: กหน่วยงานในที่ให้การสนับสนุนนะครับว่าวันนี้เองเราถึงแม้เราจะทำงานปิดทองหลังพระใครจะไม่ทราบว่าเราได้ทำบันดาลลงไปอะไรแต่ทุกคนก็ทุ่มเทให้กับประเทศชาติได้มองดูภาพรวมของประเทศเราว่าเราต้องการเข้าเป็นสมาชิกนะครับทุกคนก็เตรียมพร้อมในการตอบคำถามเชิงเทคนิคแล้วมีการรวบรวมข้อมูลแล้วทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเรามีการประชุมซักซ้อมไปอย่างน้อย 2-3 ครั้งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่ 18-19 เองผมก็จะอยู่ที่สำนักงานธปท.นี่แหละก็จะอำนวยความสะดวกให้กับทาง OECD ที่เขาจะต้องมานั่งสอบสัมภาษณ์มาสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยนะครับในเวทีของผมเองเนี่ยผมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีประชุมทุกครั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการก็ถ้าท่านได้ติดอะไรท่านก็จะมอบหมายผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะแสดงให้เห็นความจริงใจนะครับของการร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็อย่างที่ผมเรียนคือความต่อเนื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นพอผมซักซ้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วก็ผมก็คิดว่าเราก็จะก้าวไปด้วยกันนะครับไม่มีเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคนใดคนหนึ่งเราพร้อมแล้ววันนี้ผมพูดได้เลยในส่วนของผมนะครับในหนึ่งคณะทำงานที่ผมรับผิดชอบเนี่ยที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากมากมากเนี่ยก็เราพร้อมนะครับแล้วผมก็พร้อมที่ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับและไม่หยุดยั้งนะครับผมพูดได้เลยว่าผมให้คำมั่นกับท่านพิธีกรแล้วก็ผู้รับชมผู้รับฟังที่อยู่ทางบ้านได้ว่าสำนักงานรมส.ก็ จะดําเนินการอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเราจะดําเนินการให้ประเทศเราเนี่ยเข้าเป็นสมาชิก
1: ครับ
0: OECD ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ของรัฐบาลให้ได้ครับ
1: ครับ18ถึง19นี้ทาง OECD จะมาที่สํานักงานปปท.ที่ซอฟต์แวร์ปาร์คถนนแจ้งวัฒนะเตรียมความพร้อมไว้ยังไงบ้างครับเจ้าหน้าที่แล้วก็สถานที่และอื่นๆนะท่าน
0: ครับเรามีคณะเตรียมการของเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า20คนนะครับจากตอนแรกเลยเนี่ยเราอาจจะมีคณะทำงานอยู่ย่อยๆนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งมีผมเป็นหัวหน้าคณะทำงานเองเดินทางไปต่างประเทศไปเจรจาหารือนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสำนักงานปปท.ตั้งคณะทำงานขึ้นมามีบุคลากรที่มีความพร้อมเราซักซ้อมไปประมาณ 2-3 ครั้งแล้วนะครับสถานที่เราจัดเตรียมการให้เป็นอย่างดีอำนวยความสะดวกให้กับทาง OECD
2: ค่ะ
0: ถ้าเขามาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเป็นผู้ตอบคำถามเองก็ผมก็คิดว่าเขาพร้อมแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมมีความมั่นใจมากว่าเราจะทำงานกันอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญที่สุดคือต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกกำลังใจแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานส่วนราชการที่ทำงานเรื่องนี้กันอย่างจริงจังแล้วก็จริงใจแล้วก็ต่อเนื่องมาโดยตลอดอย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมันต้องมีความต่อเนื่องคือถ้าทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้เราต้องต่อไปต่อเนื่องอย่างเนี้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นแนวทางในการที่ถูกต้องจริงๆก็อย่างที่ผมเรียนคือวันนี้เราพร้อมแล้วเราพร้อมมากผมพูดได้เลยว่าในส่วนที่ทางสำนักงานปปท.นะครับซึ่งเราจะต้องรับผิดชอบในหัวข้อที่สำคัญเนี่ยแหละก็คือหัวข้อเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยนะครับเรื่องของมาตรฐานที่ดีในการบริหารประเทศคุณจะต้องเป็นอย่างไรนะครับเราจะช่วยกันอย่างไรอันนี้ผมว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งเราได้แล้วนะครับตอนนี้เครื่องเราติดแล้วครับถ้าเป็นผู้ภาษาชาวบ้านเครื่องติดแล้วพร้อมต่อไปแล้วครับตอนนี
2: ้ค่ะซิ่งไปได้เลย
0: สถานีต่อไปคืออะไรเนี่ยนะครับ
1: ใช่
0: ครับสถานีต่อไปเราก็พร้อมที่จะไปดำเนินการแล้วครับ
2: ค่ะ
1: ครับขอบคุณท่านภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.มากครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณและเป็นกำลังใจค่ะ
0: ครับขอบคุณนะครับท
2: ่
0: านพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็ผู้ที่รับชมและฟังอยู่ทางบ้านครับกราบขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือบทบาทของสำนักงานปปท.ฮะในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับเข้าเป็นสมาชิก OECD เราได้อะไรฮะเราก็จะช่วยทำให้ขีดความสามารถนะครับในหลายๆด้านเนี่ยดีขึ้นในระดับสากลนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่การเป็นสมาชิกเขาเนี่ยเขาจะต้องมาประเมินก่อนเหมือนตรวจสุขภาพแล้วครับว่าสุขภาพคุณเป็นอย่างไรกันบ้างมิติของเรื่องของการปราบปรามการทุจริตนะฮะป้องกันการทุจริตเนี่ยมันก็อยู่ในหนึ่งในนั้นนะฮะเพราะมี25คณะปปท.ก็เป็นหนึ่งในคณะที่จะต้องรับผิดชอบนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยคือเวลาเขาดูเนี่ยเขาคงไม่ดูเรื่องของผลการทำงานอย่างเดียวต
2: ้
1: องดูว่ากฎระเบียบอะไรต่างๆของเราในประเทศของเราเนี่ยมันเอื้อต่อการลงทุนหรือไม่เขาเรียกว่าระบบนิเวศของการลงทุน เช่นผมจะมาลงทุนที่นั่นที่นี
2: ่
1: ผมจะสร้างตึกสร้างอาคารสร้างโรงงานปุ๊บเนี่ย ผมต้องจ่ายสวยหรือเปล่าถ้าพูดกันตรงๆอ่ะก็คือว่าเฮ้ยต้องจ่ายใต้โต๊ะไหม
2: ค่าดำเนินงาน
1: ต้องหยอดน้ำมันไหมข้าราชการจะเกียร์ว่างไห
2: ม
1: ท่านเลขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเราได้มีการแก้ไขไปแล้วนะครับเรื่องของพรบ.อำนวยความสะดวกเนี่ยเวลาคุณจะไปติดต่อสำนักงานเขตเวลาคุณจะไปติดต่อว่าจะต้องสร้างอาคารอะไรยังไงเขาจะมีระเบียบให้ท่านเห็นอย่างแจ้งชัดว่าคุณจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างและใช้ระยะเวลากี่วันในการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะตอบกลับหากไม่ตอบกลับในเวลาที่กำหนดคุณต้องทักท้วงไปยังผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือกว่าเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่า
2: เวลา KPI ของเขาด้วย
1: ใช่เวลาไปติดต่อราชการปุ๊บเนี่ยจะมีป้ายแปะเอาไว
2: ้
1: ว่าหาก
2: เกินกี่นาที
1: 15 นาทีหรือเป็นเวลานานปุ๊บเนี่ยให้โทรเบอร์นี้น
2: ะ
1: ให้โทรเบอร์นี้นะนะซึ่งผมก็ยังไม่เคยโทร
2: เพราะว่ายังไม่เกิน
1: ผมยังไม่เกินเวลาย
2: ังไม่เกินเวลาที่เขาบอก
1: เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยวิธีการที่เขาจะเรียกเงินเรียกทองเนี่ยเขาจะไม่เรียกโดยตรงเลย
2: Why?
1: เขาจะทำอะไรให้มันช้า
2: ๆ
1: พอมันช้าปุ๊บเนี่ย
2: ต้องเติมน้ำมัน
1: รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันช้าจังเลยอ่ะจะทำยังไงให้มันเร็วกว่านี
2: ้
1: เอาพี่เอาไปนั่นน่ะสอดใต้ ใต้กระดาษเข้าไป
2: ใต้แฟ้ม
1: เอาแบงค์สอดใต้กระดาษ
2: ค่ะ
1: เออเขา
2: อันนี้มีประสบการณ์หรือเปล
1: ่
2: าร
1: ับปุ๊บแล้วเร็วอันนี้คือสมัยก่
2: อ
1: นสมัยก่อนเนี่ยเป็น
2: นานเป็นสิบปี
1: ใช่ใช่ใช่เป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เองมันก็ทำให้เออทำไมคนมาหลังได้ก่
2: อ
1: นคนมาก่อนได้หลังเออเลือกปฏิบัติเออเลือกปฏิบัติพอถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ๋อคนนี้เอกสารครบคนนี้เอกสารไม่ครบแต่พอไปเปิดดูไส้ในปุ๊บเนี่ยเอ๊
2: ครบตรงไหน
1: เออ
2: ครบตรงที่มันสอดเข้าไป
1: คือมันก็เป็นข้อคอรหาให้กับเจ้าหน้าที
2: ่
1: กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งส่วนคนที่ทำดีเนี่ยก็จะถูกเพ่งเล็งไปด้วยผิดทั้งองค์กรซึ่งมันก็ไม่เป็นธรรมดังนั้นประเทศไทยเราจึงมีกฎหมายพรบ.อำนวยความสะดวกเนี่ยที่บอกโดยแจ้งชัดว่าถ้าคุณไปติดต่อหน่วยงานนี้เช่นกรมที่ดินคุณต้องเอาเอกสารอะไรไปบ้าง
2: 1 2 3 4
1: คุณไปติดต่อสำนักงานเขตคุณต้องมีเอกสารอะไรบ้างและเขาจะใช้เวลาในการดำเนินงานกี่วันพูดง่ายๆคือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะตรวจเอกสารและจะให้คำอนุมัติอนุญาตคุณภายในกี่วันหากไม่ได้ตามนั้นก็ดำเนินการติดต่อกับ
2: เจ้าหน้าที่นะ
1: เจ้าหน้าที่
2: ที่เขาบอกเอาไว
1: ้
2: ว่าให้ติดต่อไปตรงหน่วยไงถ้าเกิดว่าไม่ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกได้ไม่รวดเร็วหรือตามเวลาที่เขากำหนด
1: คือลดการใช้ดุลพินิจภาครัฐลงแม้แต่ความลับของหน่วยงานราชการเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของพรบข้อมูลข่าวสารเหมือนกันในการที่คุณจะต้องเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นรองนะฮะตรงนี้ก็คือการแสดงความโปร่งใสของหน่วยงานราชการที่ถ้าผมจะพูดแล้วก็พูดได้ทั้งชั่วโมงนะฮะก็คือมีการดำเนินการไปแล้วแต่สิ่งที่จะต้องจับตามองว่าเราพร้อมด้วยในรูปแบบนี
2: ้
1: นะฮะเราพร้อมแล้วนะฮะแต่ว่าการประเมินของเขาเนี่ยคือประเมินในระดับสากลเราต้องมองประเทศอื
2: ่
1: นๆในระดับโลกเนี่ยว่าเขา
2: ทำอะไรกันยังไงกัน
1: แล้วก็มองเข้ามาที่เมืองไทยอันนี้คือเขาด
2: ู
1: ระดับโลกแล้วเขาจะมามองเมืองไทยนะ
2: เราต้องมองเมืองไทยในระดับโลกเหมือนกันนะ
1: ว่าเมืองไทยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นสมาชิกไหม
2: นะฮะ
1: ถ้าเป็นถ้าได้เป็นปึ้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มขีดความสามารถเรื่องของกฎระเบียบระบบราชการให้ทัดเทียมระบบสากลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะฮะซึ่งรัฐบาลก็ตั้งเป้าไว้นะครับว
2: ่
1: าจะได้เป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ปีนี้2569นะคร
2: ับ
1: ใช่เราก็ต้องตั้งเป้าไว
2: ้
1: นะครับตั้งไว้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปให้ถึงครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ค่ะ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร 1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ฮะติดตามข่าวสารกันนะครับเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยที่คลองจันนะครับตอนนี้ก็มีการระดมนะฮะเรื่องของเครื่องสูบน้ำท่อไทซิ่งประดิษฐ์นะฮะเร่งสูบน้ำจากพื้นที่นะฮะลงคลองแสนแสบนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีการสูบน้ำเนี่ยตั้งแต่ตีห้าตั้งแต่ตีห้าเดินเครื่องไม่หยุดเลยนะฮะ
2: ยาว
1: ๆเออนะก็มีการทุบเกาะกลางถนนน่ะแถวแถวแยกบ้านมาแถวแถวนิด้านะครับทุบออกไปเนี่ยเพื่อที่จะให้น้ำระบายออกเร็วยิ่งขึ้นนะฮะก็คือดูจากเคหะคลองจันเนี่ยไปออกแถวแถวแยกบ้านม้านะครับแล้วก็ไหลลงคลองแสนแสบไปนะฮะก็มีทั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยเต็มที
2: ่
1: นะฮะเมื่อวานนี้ก็ทำกันตั้งแต่ตีห้านะครับยาวๆกันไปจนถึงเช้านี้ไม่รู้จะจบหรือยังแต่สถานการณ์ล่าสุด3ทุ่มเมื่อวานนี้เนี่ยบริเวณแฟลตเคหะคลองจันเนี่ยด้านหน้าเนี่ยน้ำเนี่ยก็ยุบลงไปพอสมควรอย่างน้อยเนี่ย1เมตรกว่าๆเพราะว่าจากสถานการณ์เนี่ยได้ดูว่าคนที่เขาเดินมาเนี่ยจากปกติเนี่ยน้ำท่วมถึงคอเหลือประมาณหน้าแข้งหรือหัวเข่า
2: ก็คือสามารถเดินเท้าออกมาได้บ้างแล้ว
1: เดินเท้าออกมาได้บ้างแล้วนะครับเริ่มใช้ชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นในพื้นที่ด้านหน้าแต่พื้นที่ด้านในเนี่ยก็ต้องติดตามดูว่ายังคงมีน้ำท่วมขังน้ำเน่าๆอะไรกันหรือไม่เพราะว่ามันหลายวันแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับน้ำก็เริ่มเน่าเหม็นนะครับอันนี้คือคลองจันทน์สถานการณ์ก็ดีวันดีคืนแถวๆบางกะปินะฮะส่วนแถวๆลาดกระบังเนี่ยนะฮะน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะฮ
2: ะ
1: ลาดกระบังร่มเกล้าเนี่ยโอ้โหคุณสันท
2: ร
1: นะ
2: มีน้ำท่วมขังแล้วก็ในเรื่องของระดับน้ำในคลองประเวศบุรีก็เห็นว่าระดับน้ำมันยังสูงอยู
1: ่
2: แต่เขาก็เร่งสูบออกแหละนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในคลองแสนแสบอะไรหรือรอยต่อส่วนต่อต่างๆของแม่น้ำเนี่ยน้ำมันลดลงแล้วมันก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรผันน้ำออกมาได้โดยที่น้ำเนี่ยมันจะไม่ตีกลับเข้าไปนะคะก็ต้องทำกันอย่างระมัดระวังแล้วก็ได้มีการนำท่อซิ่งไทยประดิษฐ์อะไรเงี้ยมาช่วยเหลือในเรื่องของการสูบน้ำด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะก็
1: ไปดูเรื่องของมีข่าวลือ
2: เรื่อง
1: คือเวลาน้ำท่วมเฮ้ยน้ำท่วมกรุงเทพน้ำท่วมในพื้นที่ปริมณฑลเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: มีข่าวลือ
2: บอ
1: กว่าการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำ
2: หรือ
1: ว่าแก้มลิง
2: ค่ะ
1: นะฮะซึ่งเป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
2: ค่ะ
1: นะครับบอกว่าน้ำท่วมแบบนี
2: ้ค่ะ
1: แล้วก
2: ็กระแสโซเชียลใช่ไหม
1: หนักหนาสาหัสขนาดนี
2: ้ค่ะ
1: เพราะกทม.เนี่ยไปยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือว่าแก้มลิงฮะ
2: แต่กทม.ออกมายืนยันแล้วในประเด็นนี้นะคะว่าไม่ได้มีการยกเลิกแก้มลิงแต่อย่างใดยังคงน้อมนำแนวพระราชดำริมาพัฒนากับพื้นที่รับน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามีแก้มลิงอยู่38แห่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการเร่งรัดก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก7แห่งก็ถ้าหากแล้วเสร็จเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยนะคะในพื้นที่กทม.ที่เป็นแก้มลิงเนี่ยรวมทั้งสิ้น45แห่งด้วยกันก็จะรองรับน้ำได้มากกว่า14ล้านลูกบาศก์เมตรเลยทีเดียวนะคะก็ทุกอย่างคือกทม.เขาก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆในเรื่องของการระบายน้ำละค่ะโดยการอย่างเช่นเขาจะมีการทำดาดท่อดาดท้องคลองดาดท้องคลองคืออะไรคือเขาจะเป็นการปรับปรุงแล้วก็เทคอนกรีตฉาบผิวบริเวณท้องคลองแล้วก็ตลิ่งนะคะเพื่อเปลี่ยนจากคลองดินธรรมดาให้กลายเป็นโครงสร้างคอนกรีตแข็งแรงเพื่อที่ทำให้เวลาการระบายน้ำเนี่ยมันจะทำให้ระบายน้ำได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็น้ำมันจะฟลอร์มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นคลองดินธรรมดาเพราะคลองดินธรรมดามันจะมีพวกสิ่งปฏิกูลต่างๆดินเดินเนี่ยมันทำให้น้ำเนี่ยไหลช้าเมื่อมีการพัฒนาหรือว่ามีการทำไอตัวดาดท้องคลองแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำไหลเร็วขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้ำป้องกันตลิ่งพังแล้วก็ง่ายต่อการดูแลรักษาอันนี้ก็เป็นการพัฒนาหรือว่าการปรับปรุงของกทม.นะคะที่ทำในเรื่องของการระบายน้ำต่าง
1: ๆครับนะคือทุกครั้งเนี่ยนะที่ผมได้ยินแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยออกมาเนี่ยนะมีคนพูดถึงกลับมาอีกครั้งเนี่ยผมจะรู้สึกว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วคือน้ำท่วมหนักๆเนี่ย
2: ค
1: นจะนึกถึง พระราชดำริ
2: ของท่าน
1: ของท่าน
2: สิ่งที่ท่านทำ
1: แก้ม
2: เอาไว้ให้ประชาชน
1: มาแล้วแสดงว่าประเทศไทยเดี๋ยววิกฤตด้านนี
2: ้
1: นะฮะตอนมีช่วงหนึ่งเศรษฐกิจพอเพียงคำพูดนี้กลับมาอีกแล้วแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งคร
2: ั้
1: งล่าสุดเนี่ยก็คือวิกฤตตะวันออกกลางที่เรื่องของน้ำมันแพงในช่วงของเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพอได้ยินคำนี้ปุ๊บเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใจผมนี่โอ้โห
2: แป้วเลยนะ
1: คือใช่คือทุกครั้งที่มีเศรษฐกิจพอเพียงแสดงว่าประเทศไทยเศรษฐกิจตกต่ำมีเรื่องแก้มลิงปุ๊บเนี่ยคลองผันน้ำอะไรต่างๆกังหันน้ำชัยพัฒนาอะไรต่างๆปุ๊บแสดงว่าระบบน้ำบ้านเราเนี่ยมีปัญหา
2: เกิดปัญหาละ
1: นะฮะคือการแก้ไขปัญหาบ้านเราเนี่ยคือพอหมดปัญหาปุ๊บเนี่ยเราลื
2: ม
1: ไม่ได้มีการต่อเนื่อง
2: ไม่ต่อยอด
1: ก็คือจริงๆเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันทำได้ตลอด
2: อยู่ได้ตลอด
1: ถูกไหมฮะถ้าเกิดเรามีการประชาสัมพันธ์เรามีการพูดคุยเรามีการทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วก็เรื่องของแก้มลิงอะไรต่างๆเนี่ยคือแม้จะมีปัญหาอุปสรรคแนวเรื่องของการเวรคืนหรืออะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาในเชิงระบบให้ได้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยน้ำท่วมคือประเทศไทยเราคุณสังเกตไหมฮะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยมันมากยิ่งขึ้นน้ำท่วมหนักเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยที่จังหวัดน่านที่สงขลาหาดใหญ่หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันเพิ่งเกิดมาเนี่ยเรามักจะได้ยินคำว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาในรอบ30 40ปี50ปีนี้เลยคุณจะได้ยินคำนี้เยอะๆคือภัยธรรมชาติเนี่ยปัจจุบันมาเร็วมาแรงและไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเราจะจัดรายการพิเศษอย่างนี้เพื่อแก้ปัญหาต่อไปหรือเราจะจ่ายเงินเยียวยาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ได้แก้ปัญหาในเชิงระบบหรือซึ่งประเทศอื่นๆอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาของเขาเนี่ยด้วยวิธีการที่ยั่งยืนโอเคอาจจะใช้เงินเยอะแต่ว่าถ้าเราแก้ไขปัญหาเนี่ยในเชิงระบบเนี่ยขุดคลองให้ใหญ่ขึ้นหรือว่าทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันใช้เวลานานแต่ว่ามันยั่งยืนเนี่ยมันก็จะดีกว่านี
2: ้ค่ะ
1: นะฮะคือเราต้องไม่ใช่ว่าเฮ้ยเกิดปัญหาตั้งคณะกรรมการถอดบทเรียนแล้วก็ปัญหามันก็เกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะฮะอันนี้มันต้องมีการแก้ไขปัญหาเชิงระบบคำถามทำหรือยังนะฮะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเราก็มีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มีการดูแลบูรณาการของการทำงานระบบน้ำทั้งระบบแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีการแก้ไขปัญหาเนี่ยเรื่องของน้ำอะไรต่างๆด้วยการอนุมัติเงินงบประมาณเนี่ยในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับแน่นอนฮะเรื่องพวกนี้มันต้องใช้เวลาแต่ว่าเราจะต้องติดตามดูว่าการแก้ไขปัญหาเชิงระบบเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเพราะปัจจุบันถ้าเราใช้แนวตรรกะเดิมๆเนี่ยปัญหามันก็ยังจะเกิดขึ้นอยู่คุณสังเกตไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันน้ำท่วมในพื้นที่ที่มันไม่เคยท่วมมาก่อนนะฮะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นบริเวณล่มเกล้าลาดกระบังเนี่ยสมัยก่อนไม่ค่อยเห็นข่าวชาวบ้านเรือประชาชนน้อยสมัยก่อนมันจะเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็ความเดือดร้อนน้อยกว่านี้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บ้านอะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะมากยิ่งขึ
2: ้
1: น
2: ขึ้นเยอะค่ะ
1: ใช่นะฮะจุดเดิมที่มันเป็นที่รับน้ำมันก็กลายเป็นพื้นที่เดิมมาแหละแต่ว่ามันเป็นบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะฮะตรงนี้ก็ต้องดูกันนะฮะเรื่องของการวางผังเมืองแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ
2: ค่ะไปดูประเด็นที่มีคนก็พูดถึงว่าเอ๊ผู้ว่าจะโดนปลดไหมนะเกิดวิกฤตน้ำแบบนี
1: ้
2: น
1: ะผู้ว่าที่ไหน
2: ผู้ว่ากทมนี่แหละค่ะ
1: ผู้ว่ากทมก่อนนะ
2: ขออภัยผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยแหละ
1: ผู้ว่ามหาดไทยก็ผู้ว่านะแล้วคนคุมมหาดไทยคือนายกนะ
2: ใช่ค่ะก็คือเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านก็ได้พูดถึงการประเมินผลการทำงานของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ยังไม่คิดที่จะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพนะคะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารจัดการน้ำของผู้ว่ากทมที่ว่าเอ๊ะมันเป็นการบริหารจัดการที่ผิดพลาดหรือไม่อย่างไรเนี่ยท่านนายกย้ำว่าขณะนี้เนี่ยทุกคนทำงานกันเต็มที่นะถ้าเกิดว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่แบบนี้เนี่ยจะยิ่งให้เกิดการทำงานที่มันอาจจะถดถอยลงหรือเปล่าพร้อมกับระบุว่าหากพิจารณาจากสถานการณ์ในขณะนี้พบว่าทุกๆอย่างเหตุการณ์แต่ในระดับพื้นที่เนี่ยก็กำลังดีขึ้นตามลำดับนะคะจากหลายๆปัจจัยทั้งสภาพธรรมชาติก็ดีการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ดีนอกจากนี้ท่านนายกยังพูดเพิ่มเติมมานะคะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการประสานงานผ่านระบบออนไลน์ค่ะแล้วก็มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองรวมถึงไปที่ศูนย์บัญชาการเลยนะคะเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและล่าสุดเนี่ยเห็นว่าได้มีการหารือกับปลัดกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งท่านปลัดเนี่ยก็มีการบัญชาการในพื้นที่นะคะแล้วก็ได้รับรายงานว่าระดับน้ำในบางพื้นที่ก็มีการลดลงแล้วนะคะโดยพื้นที่ร่มเกล้าอย่างที่เราได้มีการรายงานไปเมื่อสักครู่ว่าก็อาจจะยังจำเป็นที่อาจจะต้องรอน้ำทะเลลดก่อนไหมนะแต่ว่ามีการเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้แล้วพอน้ำทะเลลดไม่หนุนแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็จะเร่งสูบน้ำออกในทันทีนะคะแล้วก็ยังย้ำว่าการสูบน้ำเนี่ยจะต้องดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าถ้าเกิดว่าสูบผิดเวลาแล้วก็สูบออกไปมันก็จะย้อนกลับเข้ามาอยู่ดีนะคะทำให้อาจจะสิ้นเปลืองในเรื่องของทรัพยากรแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้จริงซึ่งทุกๆหน่วยงานเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยอ
1: ัน
2: นี้ก็เป็นการให้การสัมภาษณ์ของท่านนายกนะคะเพราะว่าท่านก็มีคนพูดถึงว่าเอ๊ะเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติทำไมอย่างนี้ทำงานแบบนี้ไม่เข้าตาไหมนะจะมีการปลดไหมนะ
1: นะคือตอนเนี้ยคือปัญหามันเกิดเนี่ยความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยก็อาจจะต้องหาผู้รับผิดชอบถ้าในทางราชการเนี่ยเขาเรียกว่านั่นแหละผู้ที่จะต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนนะฮะผู้ที่จะต้องรับผิดชอบถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยหาจำเลยหรือหาแพะหรอ
2: ไม่ใช่แพะหรอก
1: คือต้องหาความรับผิดชอบว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรแต่ถ้าเกิดไปดูเนื้อในปุ๊บเนี่ยปัญหามันเกิดจากอะไรฮะปัญหาไม่ได้เกิดจากน้ำเหนือไหลลงมาเหมือนสมัยปี54โอเคถ้าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยน้ำเหนือไหลลงมาระบายน้ำไม่ทันทั้งประเทศเนี่ยนะโอเคความรับผิดชอบเนี่ยคือรัฐบาลใช่ไหมฮ
2: ะ
1: เหมือนช่วงปี54เนาะแต่ถ้าเกิดในพื้นที่กรุงเทพเอาเฉพาะกรุงเทพนะฮะผมขีดวงกรุงเทพก่อนกรุงเทพเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการเจอน้ำเหนือ
2: ม
1: ันเกิดจากการระบายน้ำไม่ทันการคาดการแล้วก็การพร่องน้ำในคลองสายต่างๆเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อปริมาณฝนที่ลงมาสู่ในพื้นที่กรุงเทพตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอันนี้คือถ้ามองแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการระบายน้ำความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครแต่สังเกตนะฮะในทางการเมืองปุ๊บเนี่ยคนต่อว่าเนี่ยทางด้านของผู้ว่ากรุงเทพคุณชัชชาติเนี่ยน้อยมากสังเกตไหมแต่คนจะไปต่อว่ารัฐบาลก็คือนายกรัฐมนตรีซึ่งหนีความรับผิดชอบไม่พ้นเพราะว่ามันต้องดูภาพรวมของประเทศเพราะอย่าลืมว่าน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้ท่วมแต่กรุงเทพฮะท่วมทุกจังหวัดหลายๆจังหวัดขออภัยไม่ใช่ทุกจังหวัดนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แต่ถ้าเกิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเอาจำเลยคนที่หนึ่งนะแน่นอนไม่ใช่อนุทินชาญวิรากูลแต่ต้องเป็นทางกรุงเทพมหานครถูกไหมฮะอันนี้แต่ถ้าเกิดเป็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเอาแน่นอนรัฐบาลหนีความรับผิดชอบไม่พ้นอันนี้คือทางการเมืองน
2: ะ
1: ที่จะพูดถึงกันนะดังนั้นแล้วการดูแลอะไรหลายๆอย่างเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยหลังน้ำลดเนี่ยจะต้องมีการดูแลเยียวยาอย่างรวดเร็วเรื่องของเงินเยียวยารัฐบาลออกมาแล้วว่าจะใช้ 4,000 กว่าล้านใช่ไหม 4,000 กว่าล้านเนี่ยในการที่จะดูแลเยียวยาประชาชนในทุกๆจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับส่วนเงินเยียวยาเนี่ยเงื่อนไขเนี่ยอันล่าสุดเนี่ยถ้าเป็นอันเดิมเนี่ยน
2: ะ
1: ก็ต้องใช้แอปทางรัฐในการที่จะเข้าถึงในรูปแบบออนไลน์ที่จะรับเงินเยียวยาแต่ถ้าเกิดจะออนไซต์เนี่ยก็อบต. อบจ.ต่างๆนะฮะส่วนเงินเยียวยาเนี่ยก็ครัวเรือนละ 9,000 แล้วก็ค่าเสียหายในบ้านเรือนในแต่ละหลังเนี่ย ก็ต่างหาก
2: ค่ะ
1: อยู่นี่ที่หลักหมื่นนะฮะเครื่องมือประกอบอาชีพก็อีกส่วนหนึ่ง
2: ค่ะ
1: นะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามนะฮะในทางการเมือง
2: ค่ะเนื่องจากเงินเยียวยาที่จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะคะทางด้านคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการสั่งการออก9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมออกมานะเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็หนี้สินต่างๆก็คือถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนเลยทีเดียวสั่งการให้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะหรือว่าสคบเนี่ยนะคะประสานงานร่วมกับเครือข่ายภาครัฐแล้วก็เอกชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยมาตรการสำคัญก็คือแบ่งเป็นด้านยานพาหนะและการเดินทางแล้วก็ด้านหนี้สินและที่อยู่อาศัยนะไปดูในเรื่องของพาหนะก่อนก็คือ1จัดหารถยก เคลื่อนย้ายฟรีก็จะประสานจัดหารถยกเพื่อเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมนะคะออกจากพื้นที่ประสบภัยได้ฟรี2ก็คือประเมินค่าซ่อมฟรีด้วยนะตรวจเช็คต่างๆฟรีเลยนะคะ3ลดราคาค่าอะไหล่แล้วก็ค่าแรงอันนี้เนี่ยต้องร่วมมือกับค่ายรถยนต์ต่างๆแล้วก็อู่ซ่อมรถต่างๆนะคะเพื่อที่จะมอบส่วนลดพิเศษสำหรับค่าแรงแล้วก็ค่าอะไหล่ในการซ่อมแซมนะ 10% 15% อะไรก็ว่าไปนะคะ4ก็คือการเร่งรัดจ่ายสินไหมทดแทนก็คือจะประสานไปที่คปภ.ค่ะคุมเข้มบริษัทประกันภัยให้เร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจริงแล้วก็เป็นธรรมนะคะก็คือกรณีเสียหายสิ้นเชิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องจ่ายให้จ่ายภายใน7วัน
1: อ
2: ะพอเขายื่นแล้วนะคะแล้วก็5ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกสำหรับการเช่ารถก็คือว่าบางท่านรถเสียหายนู่นนี่นั่นก็จัดหารถมาแทนก็จะช่วยในเรื่องนี้นะคะไปดูด้านหนี้สินและที่อยู่อาศัยก็คือจะเป็นการพักชำระหนี้แล้วก็ลดค่างวดค่ะนะคะการสำรวจแล้วก็ตรวจระบบไฟฟ้าบ้านฟรีก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสภาพความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยฟรีหลังน้ำรถนะคะลดค่าซ่อมแซมบ้านแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าก็อาจจะมีการมอบส่วนลดค่าบริการดูแลบ้านขยายเวลาระยะรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วก็ยกเว้นค่าแรงตรวจเช็คตามเงื่อนไขของผู้ประกอบการอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะมีเงื่อนไขอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็สุดท้ายควบคุมสัญญาเช่าที่พักอาศัยก็คืออาจจะต้องกำชับแล้วก็ตรวจสอบผู้ให้เช่าที่พักอาศัยนะคะว่าห้ามริบเงินประกันหรือว่าเรียกเก็บค่าเช่าอย่างไม่เป็นธรรม
1: ครับ
2: อันนี้ก็จะเป็นมาตร9มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้รับผลกระทบถ้าเกิดว่าถูกเอาเปรียบหรือใดๆเนี่ยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้เลยนะคะที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือว่าช่องทางออนไลน์ก็คือแอปพลิเคชัน OCPB Connect ค่ะติดต่อไปที่สคบได้เลยถ้าโดนเอาเปรียบอะไรต่างๆ
1: ครับ1166นะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ติดต่อสคบคือนโยบายดีมากเลยคือผมฟังแล้วน
2: ะ
1: ตอนนี้เดือดร้อนรถยกเนี่ยมันไม่พอแล้วมันไม่ทันแล้วอู่เนี่ยผมเชื่อว่าเต็
2: ม
1: เพราะกรุงเทพเนี่ยรถจมน้ำเนี่ยเยอะมากเยอะมากแล้วเวลาไปซ่อมปุ๊บเนี่ยต้องต่อคิวถ้าเกิดจะรัดคิวเดี๋ยวมันต้องจ่ายตังค์เพิ่มไหม
2: อันนั้น
1: เป็นเรื่องของที่คุณจะไปต้องไป
2: ตกลง
1: กันเองสคบช่วยอะไรกันไม่ได้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่พอไปตรวจแล้วก็ซ่อมรถคือตรวจฟรี
2: ใช่ๆ
1: การประเมินราคาเนี่ยฟรีไม่มีปัญหาแต่ซ่อมเนี่ยสิครับ
2: จะทำไม่ทำก็อีกเรื่องนึงนะ
1: ซ่อม
2: ก็คือเขาจะมีส่วนลดให้ไงเขาก็จะลดให้พวกค่าอาลงอะไรค่าแรงเขาก็บอกให้
1: แต่ว่ามันต้องเป็นสมาคมอู่กลางประกันภัยและค่ายรถยนต์นะอู่ทั่วไปเนี่ยไม่ครอบคลุมไหม
2: ก็ต้องถามเขาก่อนไหมล่ะที่จริงแล้วขออนุญาตให้มีการลิสต์ออกมาได้ไหม
1: จริงจริงควร
2: ที่จะ
1: ม
2: ีอะไร
1: ชื่อ
2: คุณสามารถเข้าไปได้เลยอะไรเงี้ยมันจะได้สร้างความเชื่อมั่น
1: ใช่ใช่เพราะว่านโยบายควรที่จะจับต้องได้และกินได้จริง
2: ใช่ค่ะ
1: คือ
2: ระบุมาหน่อย
1: ใช่คือผมไปเจอสมมติผมอยากจะซ่อมรถผมไปอู่นี้โอ้มันโขกผมแสนหนึ่งเนี่ยผมก็นั่งคิดแล้วผมจะซื้อใหม่หรือว่าผมจะ
2: ซ่อ
1: ม
2: รถ
1: ที่มันราคาเหลืออยู่สี่แสนเน
2: ี่
1: ยอันไหนดีนะฮ
2: ะ
1: แต่อย่างไรเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมเรียกเก็บค่าบริการเกินจริงต้องไปร้องเรียนนะฮะสคบ1166อย่างน้อยคือการร้องเรียนมันช่วยได้นะ
2: ใช่ใช่
1: มันช่วยให้อู่ที่เขาโขกราคาแรงๆราคาเยอะๆเนี่ยถูกตรวจสอบนะต้องช่วยกันน
2: ะ
1: ไปดู
2: เรื่องอะไรคะ
1: การเมืองนิดนึงแล้วกันนายกยืนยันไม่คิดจะปรับครม.หลังพรรคจะนำพรรคก้าวธรรมเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ขอเร่งบริหารจัดการน้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมเยียวยาประชาชน
2: ค่ะ
1: แล้วก็เรื่องของกระเป๋านะฮะที่ตกค้าง
2: ที่สนามบิน
1: สายการบินไทย
2: ใช่ๆๆ
1: ต้องบอกว่าเฉพาะของการบินไทยนะฮะบอกว่ากี่ใบนะ
2: เยอะคุณ
1: เยอะมาก
2: เป็นหลายร้อยหลายพันใบเลยอะ
1: จะเคลียร์ให้จบ
2: ดิฉันเห็นรูปน่ากลัวมาก
1: จะเคลียร์ให้จบโดยเร็ว
2: โดยเร็วใช่ค่ะ
1: โดยเร็วนะฮ
2: ะ
1: โดยเร็วนี่กี่วันไม่ใช่เขาบอกเนาะ4วัน
2: 20
1: ตั้งเป้าคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้ภายใน4วัน
2: ค่ะ
1: 10,000 ใบนะครับภายใน4วัน
2: 10,000 ใบเลย
1: นะฮะส่วนตรวจสอบสถานะนะฮะว่ากระเป๋าท่านเนี่ยตกค้างส่งอะไรกันยังไงหรือยังหรือมีปัญหาอะไรอย่างไรนะติดต่อได้นะฮะถ้าเป็นสายทางในประเทศนะฮะ02
2: 134
1: 5373ถึง74ระหว่างประเทศ02 1345466ถึง68นะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ให้เบอร์โทรไปแล้ว
2: ใช่ค่ะโทรไปถามก็ได้เลยนะว่ายังไงนะถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ผมกลัวโทรไปแล้ว
2: แต่ก็อาจจะต้องใจล่มๆหน่อยนะคะ เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ความจำกัดของเจ้าหน้าที่ก็มีอยู่นะคะแล้วก็คนที่มีประสบเหตุก็น่าจะเยอะอยู่เพราะว่าหมื่นใบเนี่ยก็น่าจะหลายท่านอยู่นะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใจร่มๆสักนิดนึง
1: มันก็นั่นแหละมันเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นบทเรียนที่เราจะต้องมานั่งถอดกันอีกแล้วฮะแล้วก็เราจะต้องมานั่งแก้ไขกันต่อไปนะครับ
2: ค่ะวันนี้หมดเวลาของบันทึกสถานการณ์แล้วนะคะดิฉันสันพรปัญญาดีโลกค่ะ
1: สมพลชูเวศครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่23มีความถ่อมตนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะการระบายน้ำท่วมขังออกสู่ทะเลพร้อมลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที่อย่างปลอดภัย
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการด่วนโดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำให้เหมาะสมลดผลกระทบต่อชุมชนและเร่งให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดส่วนของกองทัพเรือได้นำเครื่องผลักดันน้ำมาช่วยเสริมการระบายน้ำในกรุงเทพมหานครให้ไหลลงสู่ทะเลสิ่งสำคัญเรื่องเร่งด่วนคือการลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที่โดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากพื้นที่เพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยครอบคลุมถึงอาหารและน้ำดื่มสะอาดเข้าไปให้ประชาชนหลังจากน้ำลดลงแล้วจะเข้าไปฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่บ้านเรือนประชาชนควบคู่กับการบำบัดฟื้นฟูจิตใจของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยกระทรวงกลาโหมยังคงให้หน่วยงานทหารติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11เร่งเปิดเส้นทางสัญจรบ้านห้วยเสือทุ่งเสือโทนจังหวัดกาญจนบุรีหลังถูกกระแสน้ำป่ากัดเซาะจนประชาชนใช้สัญจรไม่ได้ส่งผลกระทบกว่า178หลังคาเรือน
9: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11โดยบัญชาการฐานพัฒนาจัดกำลังพลพร้อมเครื่องมือช่างลงพื้นที่เร่งเปิดเส้นทางสัญจรจากบ้านห้วยเสือไปยังบ้านทุ่งเสือโคนตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่มานานกว่า2สัปดาห์ ส่งผลให้เส้นทางในพื้นที่ภูเขาสูงและมีสภาพลาดชันถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนได้รับความเสียหายในหลายจุดทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรเข้าออกชุมชนได้ตามปกติและได้รับความเดือดร้อนจากการคมนาคมที่ถูกตัดขาดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อประสานการช่วยเหลือและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้เส้นทางได้โดยเร็วทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11จะเร่งดำเนินการปรับปรุงและเปิดเส้นทางให้สามารถใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กว่า178หลังคาเรือนให้สามารถเดินทางเข้าออกชุมชนรวมถึงลำเลียงสิ่งของจำเป็นและดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ทีมกู้ภัยจากจังหวัดพิษณุโลกผนึกกำลังลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรส่งมอบสิ่งของจำเป็นพร้อมลุยน้ำท่วมกลางดึกและอพยพผู้สูงอายุส่งศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัย
10: ทีมกู้ภัยจากจังหวัดพิษณุโลกนำกำลังอาสาสมัคร5นายพร้อมขบวนยานพาหนะรถตู้รถกระบะและเรือกู้ภัย1ลำเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกมุ่งหน้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยโดยเบื้องต้นได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคชุดแรกได้แก่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่และทารก30ชุดน้ำดื่ม30แพ็คยาสามัญประจำบ้านนมกล่องและกระดาษทิชชู่ไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทีมงานได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยทาราสว่างกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรปฏิบัติการฝ่ากระแสน้ำที่เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ในอำเภอคลองขลุงเข้าช่วยเหลือและอพยพคุณตาและคุณยายที่ติดค้างอยู่ในบ้านพักอย่างเร่งด่วนโดยสามารถนำตัวส่งไปยังศูนย์อพยพพักพิงชั่วคราวได้อย่างราบรื่นท่าวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยง

0: การโดยประมาณห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจร
1: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับคุณฟังนะคะทุกท่านเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปอัปเดตความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมแนะนำเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อให้ทุกการเดินทางของทุกท่านนะคะรวมไปถึงการเดินทางของคนที่คุณรักคนรอคอยนะคะที่จะเจอหน้ากันถึงจุดหมายปลายทางอย่างอุ่นใจค่ะในช่วง50นาทีนะคะในช่วงเวลา 9:10 นาทีถึง 10:00 นที่จะเจอผู้ฟังกันในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะเวลา 9:10 นาทีถึง 10:00 นกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะก็จะพาไปพบกับสาระดีๆค่ะที่ทุกคนหรือว่าคนที่ใช้รถทุกคนนั้นควรรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุการปฏิบัติตนตามกฎหมายจราจรที่ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดค่ะรวมไปถึงการบริการต่างๆจากกรมการขนส่งทางบกค่ะที่จะช่วยให้การเดินทางนั้นสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและอุ่นใจตลอดทุกเส้นทางค่ะก่อนที่จะไปติดตามสาระดีๆสาระน่ารู้ข้อกฎหมายที่เราควรจะต้องจำและยึดไว้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเราไปพักฟังเพลงเพราะๆสบายๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงของขับขี่ปลอดภัยกับสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กับดิฉันน้ำฟันพรายพันธ์ค่ะ

0: นถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกัน

0: แล้วยังไงต่อ
1: ก็ขับรถกลับบ้าน
0: แล้วยังไงต
1: ่
0: อ
1: ไม่รู
2: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
3: Hey, just one more drink before we head home.

0: ู้ในการขับขี่เติมความปลอดภัยให้คุณทุกวัน
1: คุณฟังอยู่ในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสทภูเก็ตได้เฟม 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะในช่วงแรกค่ะคุณฟังค่ะช่วงขับขี่ปลอดภัยนะคะทุกเส้นทางทุกการสัญจรบนท้องถนนค่ะปลอดภัยถ้าคุณเตรียมพร้อมทั้งคนขับหรือว่าเพื่อนร่วมทางรวมไปถึงความพร้อมของรถก่อนการเดินทางรับรองว่าตลอดเส้นทางปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะค้างกันไว้ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ฟังคะกับการเช็ครถปลอดภัยก่อนการเดินทางเน้น5จุดสำคัญนะคะที่ต้องเช็คแล้วก็ต้องจำกันให้ได้นะคะเราพูดคุยกันไปแล้ว2ประเด็น2จุดสำคัญค่ะแต่5จุดสำคัญนั้นยังจำกันได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างเอาละค่ะ5จุดสำคัญที่ต้องตรวจสภาพให้พร้อมก่อนการเดินทางไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์เนี่ยเราคุยกันแล้วในครั้งที่แล้วนะคะว่ามีความสำคัญเนื่องจากว่าเป็นจุดที่สัมผัสท้องถนนตลอดเวลาค่ะและจุดที่2ก็คือระบบเบรกค่ะที่เชื่อมโยงกับยางรถยนต์นี่แหละค่ะที่จะต้องมีความพร้อมเช่นเดียวกันนะคะแล้วว่าเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถเบรกหยุดรถได้ทันท่วงทีค่ะอีก3จุดสำคัญในวันนี้ที่จะมาพูดกันค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่างหรือว่าไฟสัญญาณรวมไปถึงที่ปัดน้ำฝนและน้ำฉีดกระจกค่ะและที่สำคัญอีกจุดนึง

0: ที่เราจะต้องตรวจเช็คถึงจะไม่ประมาทและไม่ลืมนะคะนั่นก็คือของเหลวในรถไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อเย็นและน้ำมันเบรกค่ะคราวก่อนเราก็บอกแล้วนะคะว่าเราคุยกันไปแล้ว2เรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์หรือว่าระบบเบรกวันนี้3เรื่อง3จุดละค่ะที่จะมาพูดคุยกันให้ครบทั้ง5จุดสำคัญความพร้อมของรถก่อนการเดินทางค่ะเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ไฟส่องสว่างหรือรวมไปถึงไฟสัญญาณค่ะซึ่งทั้ง2อย่างนี้ถือว่าเป็นการสื่อสารกับคนบนท้องถนนนะคะเพราะว่าไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ให้แสงสว่างเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นภาษาสื่อสารของการใช้รถใช้ถนนค่ะระหว่างผู้ใช้รถผู้ใช้ถนนด้วยกันนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวหรือไฟฉุกเฉินค่ะล้วนช่วยให้ผู้ขับขี่คันอื่นรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวนะคะของเราไม่ว่าจะเป็นการชะลอความเร็วหรือการเปลี่ยนทิศทางของรถของเรานี่แหละค่ะก็จะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนั่นเองเราต้องตรวจเช็คสภาพนะคะในส่วนของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณค่ะเพื่อที่จะสื่อสารกันบนท้องถนนค่ะก่อนออกเดินทางค่ะควรตรวจสอบว่าไฟทุกดวงยังทำงานเป็นปกติไม่มีหลอดไฟขาดหรือไฟส่องสว่างไม่เพียงพอโดยเฉพาะการเดินทางในเวลากลางคืนค่ะช่วงฝนตกด้วยรวมไปถึงขณะที่มีหมอกนะคะซึ่งทัศนวิสัยลดลงหากไฟส่องสว่างหรือไฟสัญญาณชำรุดอาจทำให้รถคันอื่นมองไม่เห็นเราได้นะคะและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดด้วยค่ะอยากจะบอกคุณผู้ฟังค่ะว่าหลายๆครั้งหลายๆคราวที่ใช้รถใช้ถนนอยู่นะคะคันหน้าบ้างคันข้างๆบ้างคันที่เราจะเห็นว่าแหมทำไมเขาไม่เปิดไฟเลี้ยวเนาะหรือเลี้ยวจะเลี้ยวแล้วอ่ะจะเข้าซอยแล้วก็เพิ่งเปิดไฟเลี้ยวระหว่างเหล่านี้ล่ะค่ะพฤติกรรมเหล่านี้มันเกิดความเสี่ยงแต่พฤติกรรมการขับขี่ตรงจุดนั้นที่ไม่เปิดหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญค่ะบุคคลหรือว่าคนขับที่ใช้รถใช้ถนนเป็นประจำนะคะควรตรวจสอบไว้ก็คือไฟส่องสว่างต้องส่องสว่างให้เพียงพอจริงๆหรือว่าไฟสัญญาณต้องไม่ขาดต้องติดทุกดวงเวลาเราจะใช้งานจะได้มีความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความปลอดภัยกับเรามากที่สุดด้วยค่ะส่วนอีกจุดที่สำคัญค่ะผู้ฟังค่ะหลายคนอาจจะมองข้ามนั่นก็คือที่ปัดน้ำฝนและน้ำฉีดกระจกค่ะช่วยมองเห็นเส้นทางได้อย่างชัดเจนอย่าประมาทเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามนะคะเพราะว่าการมองเห็นที่ดีคือปัจจัยสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนช่วงนี้แหละค่ะที่ปัดน้ำฝนนั้นจะต้องช่วยปัดน้ำฝนและคราบสกปรกออกจากกระจกหน้าค่ะทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นเส้นทางป้ายจราจรและรถคันอื่นได้อย่างชัดเจนค่ะเราควรตรวจสอบสภาพของยางในใบปัดน้ำฝนนะคะหากเริ่มแข็งฉีดขาดหรือปัดแล้วเป็นรอยควรเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะและอย่าลืมเติมน้ำยาฉีดกระจกให้เพียงพอนะคะเพราะว่านอกจากใช้ล้างฝุ่นและคราบโคลนแล้วยังช่วยกำจัดคราบแมลงหรือสิ่งสกปรกที่บทบังทัศนวิสัยระหว่างการเดินทางได้อีกด้วยค่ะจุดสุดท้ายจุดสำคัญจุดที่5ที่บอกได้เลยว่าสำคัญแบบมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าก่อนการเดินทางนั้นเราควรจะตรวจของเหลวในรถค่ะซึ่งของเหลวในรถค่ะหล่อเลี้ยงทุกระบบให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะของเหลวในรถเปรียบเสมือนเลือดที่หล่อเลี้ยงระบบต่างๆของรถยนต์ค่ะหากขาดหรือเสื่อมสภาพอาจทำให้รถเกิดความเสียหายหรือเกิดอันตรายระหว่างการขับขี่ได้ค่ะเพราะว่าน้ำมันเครื่องค่ะคุณฟังคะช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ค่ะลดการเสียดสีและความร้อนหากน้ำมันเครื่องมีน้อยหรือเสื่อมสภาพอาจทำให้เครื่องยนต์สึกหลอและเสียหายได้ค่ะน้ำหล่อเย็นค่ะมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนต์ไม่ร้อนจัดหากระดับน้ำหล่อเย็นต่ำอาจทำให้เครื่องยนต์โอเวอร์ฮีทและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูงเลยทีเดียวค่ะส่วนน้ำมันเบรกค่ะคุณฟังครับเป็นของเหลวสำคัญที่ช่วยส่งแรงดันให้ระบบเบรกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากระดับน้ำมันเบรกลดลงหรือมีการรั่วซึมอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่ะการใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่อตรวจเช็คยางรถระบบเบรกไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟที่ปัดน้ำฝนและน้ำฉีดกระจกรวมไปถึงของเหลวในรถก่อนเดินทางถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่และทำให้ทุกการเดินทางของเรานั้นนะคะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่า รถพร้อมคนพร้อมทุกการเดินทางก็ปลอดภัยค่ะเอาละค่ะพักกันก่อนในช่วงนี้นะคะแล้วกลับมาติดตามสาระน่ารู้เกี่ยวกับการขับขี่และการใช้รถอย่างถูกกฎหมายกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางโซทอภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
1: เฮ้ยๆขับรถเบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่มันแต่เมื่อวานเลยอะ
2: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
1: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เนาะ
2: รุ่ยอย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
3: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่ลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติถึงช้า

0: Could you slow down a little bit? If you were in such a hurry, you should left yesterday.
1: Come on, this guy is powerful. Why waste time going slow?
0: I just want to reach the destination, not in heaven.
1: Relax, girl. I'm a Formula One driver at heart.
0: Just one luckless moment, and life may never be the same. Slow down, less speed, less risk, a life serve. Better late than never, because some never alive at all.
2: With care from the World Safety Fund, Department of Land Transport.
3: ขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง เพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: Driving with discipline is respect for yourself and for others. Before you set out, wear your helmet, fasten your seatbelt, obey the speed limit, and always stop at the red light.

คุณฟังยังคงอยู่กับดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์นะคะในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จะเจอผู้ฟังในช่วงของวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะช่วงเวลา 9:00 น. 10:00 น. ถึง 10:00 น. นะคะในช่วงนี้ค่ะอีกหนึ่งช่วงที่อยากจะนำความรู้นะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือว่าการขับรถอย่างถูกกฎหมายถูกวิธีนี่แหละค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับเราและเพื่อนร่วมทางค่ะวันนี้ค่ะอยากจะนำเรื่องนี้มาพูดคุยกับคุณฟังแล้วก็อยากให้หลายคนที่ประพฤติอยู่นะคะหยุดพฤติกรรมขับรถย้อนสอนค่ะเพราะว่าเสี่ยงอันตรายและผิดกฎหมายซึ่งอันตรายไม่ได้เกิดเพียงเราค่ะแต่อาจจะส่งผลเกิดกับเพื่อนร่วมทางเราด้วยนะคะการขับรถย้อนสอนค่ะคุณผู้ฟังคะอาจดูเหมือนว่าเป็นการประหยัดเวลาแต่แท้จริงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นพฤติกรรมที่สร้างความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทั้งต่อตัวผู้ขับขี่เองผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางค่ะเพราะผู้ใช้ถนนส่วนใหญ่ค่ะจะคาดการว่ารถทุกคันจะวิ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องเมื่อมีรถย้อนสอนค่ะจะทำให้ผู้ขับขี่คันอื่นตั้งตัวไม่ทันค่ะและอาจเกิดการชนประสานงากันได้สิ่งเหล่านี้ค่ะเรามักจะเห็นบ่อยครั้งเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ย้อนสอนในเขตพื้นที่ชุมชนหรือจะเป็นรถยนต์ละค่ะก็มักจะฉวยโอกาสเอาง่ายเข้าว่าซึ่งพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่อันตรายที่สุดเลยทีเดียวค่ะนอกจากจะเป็นอันตรายแล้วการขับรถย้อนสอนถือเป็นการฝ่าฝืนกฎจราจรผู้กระทำผิดมีโทษปรับตามกฎหมายค่ะและหากการขับรถย้อนสอนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่อาจต้องได้รับผิดทางแพ่งและทางอาญารวมไปถึงอาจส่งผลต่อความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยในบางกรณีด้วยค่ะหากขับเลยทางเข้านะคะหรือพลาดทางแยกอย่าตัดสินใจย้อนสอนเพื่อความสะดวกค่ะควรขับต่อไปยังจุดที่สามารถกลับรถได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยแม้ว่าจะเสียเวลาเพิ่มเพียงไม่กี่นาทีแต่ดีกว่าเสี่ยงต่อการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมขับรถย้อนสอนค่ะจำไว้นะคะว่าไม่ย้อนสอนไม่เสี่ยงชีวิตเคารพกฎจราจรมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนและเลือกใช้จุดกลับรถที่ถูกต้องเพื่อให้ทุกการเดินทางปลอดภัยทั้งต่อตัวเราเองและเพื่อนร่วมทางค่ะเอาละค่ะคุณฟังค่ะพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปติดตามในช่วงของขับขี่ปลอดภัยบาย DLT กันค่ะ

0: งถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: สวัสดีครับเฮีย
4: เอาสวัสดีสวัสดีมาเช่าพระเหรอ
3: ครับเฮียพอดีเพื่อนผมเพิ่งเสียเฮียอุบัติเหตุมอไซค์นี่แหละคอหักขาที่เลยผมก็เริ่มกลัวๆแล้วเลยจะมาถามว่าเฮียพอจะมีพระสักองค์แนะนำไหมครับ
4: โอ้แบบนี้อะทางเฮียเลยนี่องค์นี้เลยแต่มีข้อแม่นะเอ็งต้องใส่พร้อมหมวกกันน็อกแคล้วคลาดอย่าบอกใคร
3: ปกติผมไม่ใส่หมวกกันน็อกกันดิ
4: ไม่ได้ไม่ได้หลวงปู่ท่านไม่ชอบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเฮียแถมหมวกกันน็อกไปให้แล้วกันนะ
3: ขอบคุณครับเฮียโอ้โหเหลือจะเชื่อใส่แล้วแคล้วคลาดอย่างที่เฮียบอกจริงด้วย
5: กันน็อก
6: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
4: อืมไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
7: ผมก้าวตกเรือครับ
4: แล้วไอ้คนที่2ล่ะ
8: ผมโดนมีดแทงครับ
4: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
8: จะไม่รู้อ่ะ
1: ฮะ
4: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
8: ินเหล้า
4: แล้วยังไงต
8: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
4: แล้วยังไงต
8: ่
4: อ
8: ไม่รู
6: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก

คุณฟังยังคงอยู่กับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะวันนี้ยังคงอยู่กับดิฉันว่าพันพรายพันคำมาถึงช่วงของขับขี่ปลอดภัยบ่าย DLT กันแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะที่กรมการขนส่งทางบกค่ะห่วงใยและอยากจะย้ำเตือนพี่น้องประชาชนที่ใช้รถค่ะโดยเฉพาะรถดัดแปลงสภาพค่ะที่จะต้องรู้ว่าการดัดแปลงรถต้องได้รับอนุญาตก่อนนำรถใช้งานค่ะการตกแต่งหรือดัดแปลงรถเพื่อความสวยงามหรือเพิ่มสมรรถนะเป็นสิ่งที่หลายคนนิยมทำค่ะแต่ทราบหรือไม่คะว่าการดัดแปลงสภาพรถบางรายการนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกก่อนนำรถออกใช้งานค่ะเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่กระทบต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเราไปติดตามในเรื่องนี้กับขับขี่ปลอดภัยบาย DLT ค่ะ

0: ุณผู้ชมคะรถที่บรรทุกน้ำหนักเกินหรือแก้ไขเพื่อให้บรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้นโดยไม่ผ่านการตรวจสอบสภาพและการรับรองที่ถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบกนอกจากมีความผิดตามกฎหมายแล้วนะคะยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าการแก้ไขดังกล่าวจะส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและความปลอดภัยในการใช้งานนะคะเราไปติดตามรายละเอียดจากคุณสำนึกพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: กรมการขนส่งทางบกขารับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมจับมือกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทตำรวจทางหลวงและทหารในพื้นที่จะระเบียบคุมเข้มรถบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานใช้มาตรการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดด้วยการควบคุมรถบรรทุกที่มีการแก้ไขดัดแปลงตัวทางรถเพื่อให้สามารถบรรทุกสิ่งของได้มากขึ้นเช่นดัดแปลงตัวรถระบบรองรับน้ำหนักเสริมแหนบอันเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานในปัจจุบันครับเพราะไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความเสียหายต่อสภาพผิวทางเท่านั้นยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับ
3: ครับในส่วนของกรมการขนส่งทางบกยังได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเข้มงวดตรวจสอบรถบรรทุกบนถนนสายหลักและสายรองให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบรถที่มีการแก้ไขดัดแปลงตัวถังเพื่อสามารถบรรทุกได้มากกว่าปกติดำเนินการเปรียบเทียบปรับขั้นสูงสุด 5,000 บาทตามมาตรา78แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพุทธศักราช2522ฐานแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนครับพร้อมทั้งสั่งหยุดใช้รถจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขและนำกลับมาให้สำนักงานขนส่งตรวจสภาพก่อนจึงจะนำรถกลับไปใช้งานได้ครับ
0: ค่ะก็ขอความร่วมมือเจ้าของรถนะคะนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้ช่างหรือวิศวกรของกรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและรับรองการแก้ไขดัดแปลงพร้อมบันทึกรายการในคู่มือจดทะเบียนรถไว้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบต่อไปค่ะ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกสวัสดี

คุณฟังคะการนำรถที่ดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตมาใช้บนท้องถนนนะคะนอกจากจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแล้วยังอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่และอาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ค่ะดังนั้นก่อนดัดแปลงรถทุกครั้งนะคะควรศึกษาข้อกำหนดให้ชัดเจนหรือสอบถามข้อมูลจากสำนักงานขนส่งค่ะเพื่อให้การดัดแปลงเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะและอยากจะให้จำไว้จริงๆนะคะว่าดัดแปลงรถได้แต่ต้องได้รับอนุญาตก่อนใช้งานเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนค่ะโอ้เอาละค่ะคุณฟังค่ะเหลือไปดูเวลาแล้วแหมใกล้จะหมดเวลาเต็มทีแล้วล่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังคะที่ติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะจะเจอคุณผู้ฟังกันในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะเวลา 9:10 น.จนถึง 10:50 น.ที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันในช่วงเช้าๆสายๆนะคะในช่วงของการขับขี่และมาย้ำเตือนกันล่ะค่ะว่าเราควรประพฤติอย่างไรเพื่อที่จะขับรถปลอดภัยและสิ่งที่สำคัญควรจดจำเอาไว้ว่าเราควรขับขี่ปลอดภัยโดยปฏิบัติตามวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะจะเจอกันได้กับทีมงานสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: รถเบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่มันแต่เมื่อวานเลยอะ
1: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
0: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เน
1: า
0: ะ
1: อย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
2: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่ลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติ

ขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง เพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการ

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอด
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: นายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งช่วยเหลือประชาชนและจัดการขยะเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยหลังน้ำลด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีอิทธิพลของน้ำป่าไหลหลากและการปล่อยน้ำในบางพื้นที่จึงกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ได้กำชับให้พื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงเร่งเพิ่มกำลังและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยของประชาชนยืนยันว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนได้เข้าถึงทุกพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและขอให้ทุกหน่วยหรือจังหวัดรายงานปัญหารวมถึงความต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้รัฐบาลสามารถระดมทรัพยากรเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
2: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือน11ชุมชนนอกแนวเขื่อนใน6เขตเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงและยกของขึ้นที่สูงพร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
7: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงเนื่องจากกรมชลประทานแจ้งเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เมื่อวานนี้และจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเช้าและช่วงค่ำจึงขอให้ประชาชนในชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยและคลองสารเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงรวมถึงประชาชนในแนวเขื่อนกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึมสำหรับ11ชุมชนนอกแนวเขื่อนใน6เขตได้แก่ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจเชิงสะพานกรุงทนและชุมชนเทวราชกุญชรเขตดุสิตรวม65หลังคาเรือนชุมชนท่าวังเขตพระนคร16หลังคาเรือนชุมชนวัดบางโคล่นอกชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ชุมชนวัดอินบรรจงและชุมชนมาตานุสรเขตบางคอแหลมรวม84หลังคาเรือนชุมชนโรงสีเขตยานาวา61หลังคาเรือนชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่เขตบางกอกน้อย60หลังคาเรือนชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2 และชุมชนช่างนาคสะพานขาวเขตคลองสารรวม34หลังคาเรือนโดยแนะนำประชาชนยกของขึ้นที่สูงและตรวจสอบปลั๊กไฟระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยหากต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-5115จุดหามารักษาพันธ์รายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดตากติดตามสถานการณ์สินค้าพืชผักในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและเทศกาลกินเจ
8: นายนิรันดร์ชุมพลอนันต์พาณิชย์จังหวัดตากพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมประชุมติดตามสถานการณ์พืชผักร่วมกับกรมการค้าภายในโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับอำเภอพบพระซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตพืชผักและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงความต้องการบริโภคพืชผักสดที่จะพุ่งสูงขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10-20ตุลาคม2569สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากจึงต้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อและปริมาณผลผลิตในอำเภอพบพระอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายป้องกันปัญหาผักขาดแคลนและดูแลเสถียรภาพราคาปลายทางเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนดีเรกปิ่นตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779-85

ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอันดาเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางขึ้นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะคะโดยในช่วงเวลานี้ยังถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตพังงาตะกั่วป่ากระบี่และระนองและในวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีลีลารุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงสายวันนี้ค่ะก่อนจะมาเล่าข่าวกันนะคะเรามาพักรับฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันกันต่อนะคะ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจาก

นายกสั่งทุกหน่วยรับมือน้ำท่วมย้ำชีวิตประชาชนต้องมาก่อนเร่งช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมบูรณาการข้อมูลกำลังคนและทรัพยากรในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์บัญชาการโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เตรียมพร้อมทั้งการแจ้งเตือนการอพยพศูนย์พักพิงเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมขณะเดียวกันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลและติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะพื้นที่ราชบุรีและสมุทรสงครามรวมถึงเฝ้าระวังการระบายน้ำจากเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีด้านการบริหารจัดการน้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้ข้อมูลระดับน้ำปริมาณฝนและแผนที่ความเสี่ยงเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและเตรียมการแจ้งเตือนประชาชนโดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ภาคกลางยังคงมีฝนฟ้าคะนองประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงและมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นส่วนจังหวัดระยองหน่วยงานภาครัฐได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมระดมเจ้าหน้าที่และรถประกอบอาหารเคลื่อนที่ขณะที่รัฐบาลอนุมัติงบประมาณ 4,000 ล้านบาทสำหรับโครงการระบบระบายน้ำในตำบลทับมาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในระยะยาวทั้งนี้รัฐบาลย้ำหลักการรับมือน้ำท่วมสื่อสารฉับไวดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและเร่งฟื้นฟูเยียวยาอย่างเร็วที่สุดสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่ภาครัฐระดมกำลังจากทุกหน่วยงานทั้งทหารเจ้าหน้าที่ภาครัฐและจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งการอพยพการลำเลียงสิ่งของจำเป็นและการจัดหาอาหารปรุงสุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมทั้งระดมกำลังพลเรือยานพาหนะเครื่องมือและยุทโธปกรณ์สนับสนุนการอพยพและลำเลียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะที่กองทัพบกร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเหล่าทัพและหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งในกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดผลิตอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายประชาชนแล้วกว่า 90,000 กล่องพร้อมจัดอาหารวันละ3มื้อและช่วยเหลือประชาชนที่ยังอยู่ในที่พักอาศัยด้านกองทัพเรือจัดรถครัวสนามประกอบอาหารและแจกจ่ายข้าวกล่องให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่สะพานสูงและสวนหลวงอย่างต่อเนื่องส่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัย9มาตรการทั้งการจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และค่าแรงรวมถึงช่วยเหลือด้านหนี้สินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการซ่อมแซมบ้านกับเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่กระทรวงศึกษาธิการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมจัดตั้งโรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบภัย5จุดสำหรับการเฝ้าระวังกรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำบางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงจนถึงวันที่4ตุลาคม2569ครอบคลุม8จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องค่ะจากจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางเศรษฐกิจโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2สู่การรวมพลังรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันกว่า8ทศวรรษที่ผ่านมาระบบการเงินระหว่างประเทศได้ผ่านทั้งวิกฤตการณ์และการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมาอย่างต่อเนื่องและในปี2569ประเทศไทยกำลังจะมีบทบาทสำคัญบนเวทีเศรษฐกิจโลกอีกครั้งกับการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้ต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกและนำเสนอศักยภาพของไทยในหลากหลายมิติค่ะประเทศไทยเตรียมก้าวเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่ภายใต้วิสัยทัศน์ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience ในฐานะเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings โดยมุ่งเน้นการเติบโต

างเศรษฐกิจที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้กับประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจการเงินพลังงานและสิ่งแวดล้อมการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนซึ่งนอกจากการหารือประเด็นเศรษฐกิจและการเงินแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวสู่สายตานานาชาติพร้อมช่วยสร้างรายได้และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนสำหรับความเป็นมาของการประชุม IMF และ World Bank นั้นเมื่อย้อนกลับไปถึงเดือนกรกฎาคมปี 2487ที่ Bretton Woods สหรัฐอเมริกาประเทศต่างๆ44ประเทศร่วมกันวางรากฐานระบบการเงินระหว่างประเทศยุคใหม่และเป็นจุดกำเนิดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank ต่อมาในเดือนกันยายนปี2489มีการจัดการประชุม Annual Meetingsครั้งแรกที่กรุงวอชิงตันดีซีก่อนจะเริ่มหมุนเวียนไปจัดตามประเทศต่างๆโดยครั้งแรกนอกสหรัฐจัดขึ้นที่กรุงลอนดอนในปี2490ค่ะจากนั้นในเดือนพฤษภาคมปี2492ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก IMF และ World Bank ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการมีส่วนร่วมของไทยในระบบการเงินระหว่างประเทศกระทั่งปี2514เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เรียกว่านิซอนช็อคเมื่อสหรัฐอเมริกาประกาศยุติการผูกค่าเงินดอลลาร์กับทองคำส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเปลี่ยนผ่านจากระบบเดิมไปสู่ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวมากขึ้นสำหรับประเทศไทยเองนั้นในปี2534ได้เป็นเจ้าภาพการประชุม Annual Meetings เป็นครั้งแรกณกรุงเทพมหานครถือเป็นเหตุการณ์สำคัญของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกและเป็นช่วงเวลาที่มีการเปิดตัวศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการต่อมาในปี2540ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการณ์ทางการเงินหรือที่รู้จักกันในนามของต้มยำกุ้งวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งและเข้าช่วยเหลือและเข้ารับการช่วยเหลือจาก IMF เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและกลายเป็นบทเรียนสำคัญด้านการรักษาเสถียรภาพทางการเงินและการปฏิรูประบบสถาบันการเงินและในเดือนตุลาคมปี2569นี้ประเทศไทยจะกลับมารับบทเจ้าภาพการประชุม Annual Meetings อีกครั้งหลังจากผ่านไป35ปีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จะเป็นเวทีสำคัญที่ประเทศไทยจะได้เปิดบ้านต้อนรับผู้นำผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเงินจากทั่วโลกณกรุงเทพมหานครนอกจากการหารือเพื่อร่วมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศแล้วการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่ของความร่วมมือของทางเศรษฐกิจของโลกค่ะพักฟังเพลงสักครู่นะคะ

ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสูทระนอง FM 107.25 MHz สูทกระบี่ FM 98.5 MHz สูทพังงา FM 100 MHz สูทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสูทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.

0: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วแล้วดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
1: ่หายลูกเออบรรโรภาคใต้นี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวเพิ่งตกใจไปตา
0: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไผ่น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
1: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศจังหวัดภูเก็ตบ้างค่ะเพราะขณะนี้ภูเก็ตกำลังเป็นเวทีสำคัญในการต้อนรับผู้แทนจากประเทศไทยและสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อร่วมเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU รอบที่10ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกระบวนการสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปค่ะจังหวัดภูเก็ตเปิดบ้านต้อนรับผู้แทนไทยและสหภาพยุโรปในการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปหรือ Thailand EU FTA รอบที่10ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคม2569ณจังหวัดภูเก็ตค่ะในโอกาสนี้นายโชนลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนจังหวัดภูเก็ตค่ะการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากประเทศไทยและสหภาพยุโรปเข้าร่วมโดยมีนายวิรพงษ์ประภาผู้แทนการค้าไทยและนายคริสโตเฟอร์คีเนอร์หัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายสหภาพยุโรปหรือ DG Trade พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐของไทยและสหภาพยุโรปสำหรับการเจรจา FTA ไทย EU รอบที่10มีการหารือในประเด็นสำคัญหลายด้านครอบคลุมทั้งการค้าสินค้ากฎถิ่นกำเนิดสินค้ามาตรการสุขอนามัยการค้าการบริการและการลงทุนการค้าดิจิตัลทรัพย์สินทางปัญญาการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐรวมถึงพลังงานและวัตถุดิบค่ะนอกจากนี้ยังมีการหารือเกี่ยวกับบทบัญญัติเบื้องต้นคำนิยามทั่วไปและบทบัญญัติสุดท้ายของความตกลงเพื่อพัฒนากรอบความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปการจัดประชุมครั้งนี้ยังสะท้อนถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในการรองรับการประชุมและกิจกรรมความร่วมมือระดับนานาชาติรวมถึงการเป็นจุดหมายปลายทางที่สามารถต้อนรับผู้แทนจากทั้งในและต่างประเทศค่ะทั้งนี้การเจรจา FTA หรือไทยหรือทั้งนี้การเจรจา FTA ไทย EU รอบที่10ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปทั้งในด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยจังหวัดภูเก็ตมีบทบาทในการสนับสนุนการจัดเวทีสำคัญระดับนานาชาติในครั้งนี้ค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนถึงความร่วมมือพลังความสามัคคีและจิตอาสาของพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตนะคะเมื่อหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนกลุ่มสตรีและประชาชนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นเวลา96วันด้วยความตั้งใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณติดตามรายละเอียดข่าวนี้ไปพร้อมกันค่ะจังหวัดภูเก็ตร่วมจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ณวัดเทวนารามหมู่ที่7ตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำดอกไม้จันทร์ให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีนายชวนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในกิจกรรมพร้อมด้วยนางปวิริสาเกิดสมประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดภูเก็ตและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตรวมถึงคณะกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ชมรมแม่บ้านมหาไทยจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงในงานนี้นะคะมีการชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก่อนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมกันลงมือประดิษฐ์ด้วยความประณีตและความตั้งใจเพื่อเตรียมพร้อมไว้สำหรับประชาชนในพื้นที่ค่ะ สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้จะมีการนำวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในพื้นที่มาประยุกต์ใช้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาทิเปลือกข้าวโพดผักกาดขาวใบตองแห้งใบยางพาราและกระดาษสาค่ะขณะที่ดอกไม้จันทร์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตได้แก่ดอกกล้วยไม้เอื้องพร้าวส่วนดอกไม้จันทร์ที่เป็นตัวแทนของอำเภอได้แก่ดอกกุหลาบเพื่อใช้ในการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมการแสดงพลังจิตอาสาผ่านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความปราณีตและตั้งใจสะท้อนถึงความร่วมมือและความสามัคคีของพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตทั้งนี้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ตยังได้ร่วมสมทบทุนจำนวน 10,000 บาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินจัดทำดอกไม้จันทร์ของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปตามเป้าหมายค่ะกิจกรรมครั้งนี้นะคะนับเป็นอีกหนึ่งภาพความร่วมมือร่วมใจของจังหวัดภูเก็ตที่ร่วมกันสืบสานพลังจิตอาสาและน้อมนำความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมาถ่ายทอดผ่านงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความตั้งใจค่ะขยับมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะมาติดตามข่าวด้านความมั่นคงจากจังหวัดระนองกันบ้างค่ะล่าสุดจังหวัดระนองกำลังบูรณาการหลายหน่วยงานเข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดระนองเพื่อป้องกันยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในเรือนจำค่ะที่เรือนจำจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตน์ลามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานปล่อยแถวจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษภายในเรือนจำการปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงการลักลอบนำโทรศัพท์มือถืออาวุธและสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในเรือนจำค่ะเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานร่วมปฏิบัติการรวม118นายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจตำรวจตะเวนชายแดนหน่วยงานประมงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดระนองค่ะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นพื้นที่ต่างๆภายในเรือนจำอย่างละเอียดทั้งเรือนนอนตู้ล็อกเกอร์อาคารเรียนโรงเลี้ยงโรงงานฝึกวิชาชีพห้องน้ำห้องส้วมและพื้นที่สุตกรรมรวมถึงแดนหญิงค่ะนอกจากนี้ยังมีการตรวจสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดและรักษามาตรฐานเรือนจำสีขาวผลการปฏิบัติการพบว่าเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังรวม150คนแบ่งเป็นแดนชาย100คนและแดนหญิง50คนโดยไม่พบสิ่งของต้องห้ามและไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะจังหวัดระนองย้ำว่าจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันยาเสพติดรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยภายในเรือนจำอย่างต่อเนื่องค่ะมาติดตามอีกข่าวเป็นเรื่องราวความน่าภาคภูมิใจของจังหวัดระนองนะคะเมื่อเยาวชนคนเก่งอย่างน้องปิ่นโตเตรียมก้าวสู่เวทีมินิพาวไทยแลนด์2026ระดับประเทศในตุลาคมนี้ค่ะพร้อมชวนพี่น้องชาวระนองมาร่วมส่งกำลังใจและแรงเชียร์ให้กับน้องปิ่นโตทำหน้าที่บนเวทีอย่างเต็มความสามารถด้วยนะคะน้องปิ่นโตเยาวชนคนเก่งจากจังหวัดระนองเตรียมเข้าร่วมเวทีมินิพราวไทยแลนด์2026ซึ่งเปิดโอกาสให้กับน้องๆ นะคะให้กับเด็กๆและเยาวชนได้แสดงความสามารถความคิดสร้างสรรค์และความมั่นใจในตัวเองการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้ถือเป็นอีกประสบการณ์สำคัญของน้องปิ่นโตทั้งในด้านการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถและการได้แสดงศักยภาพต่อผู้คนจากหลากหลายพื้นที่สำหรับจังหวัดระนองนับเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่พี่น้องชาวระนองจะได้ร่วมส่งกำลังใจให้กับเยาวชนตัวแทนจากบ้านเราเข้าสู่เวทีระดับนานาประเทศค่ะการแข่งขันมินิพาวไทยแลนด์2026จะจัดขึ้นในวันที่17ถึง18ตุลาคมนี้ณเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและแฟนคลับของน้องปิ่นโตร่วมส่งแรงเชียร์และกำลังใจให้กับน้องปิ่นโตในการทำหน้าที่บนเวทีครั้งสำคัญนี้เพราะทุกกำลังใจจากชาวระนองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนล้วนเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้น้องก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจค่ะร่วมส่งกำลังใจให้น้องปิ่นโตเยาวชนคนเก่งจากจังหวัดระนองในการก้าวสู่เวทีมินิพาวไทยแลนด์2026วันที่17ถึง18ตุลาคม2569ณเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจและร่วมภูมิใจไปกับเยาวชนคนเก่งจังหวัดระนองของเราค่ะต่อกันที่จังหวัดพังงานะคะกับการเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติล่าสุดจังหวัดพังงาได้เดินหน้าเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย AFC Beach Soccer Asian Cup 2026 ซึ่งนอกจากจะเป็นการแข่งขันรายการสำคัญแล้วยังเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดพังงาทั้งด้านการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติค่ะที่ห้องประชุมเทพที่ห้องประชุมเทพทาโรชั้น3ศาลากลางจังหวัดพังงานายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียปี2569รายการ AFC Beach Soccer Asian Cup 2026โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆรองรับการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้มาตรฐานค่ะจังหวัดพังงาร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง28พฤศจิกายน2569ณบริเวณหาดบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาการแข่งขันครั้งนี้มีทีมจาก12ประเทศเข้าร่วมชิงชัยเพื่อคัดเลือก3ทีมตัวแทนทวีปเอเชียไปเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์โลกปี2570นะคะด้านการเตรียมความพร้อมจังหวัดพังงาได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลในหลายด้านทั้งการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยการจราจรการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงการประชาสัมพันธ์นอกจากนี้ยังมีการเตรียมก่อสร้างสนามแข่งขันให้ได้มาตรฐานคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยสนามสามารถรองรับผู้ชมได้ประมาณ 2,000 คนจังหวัดพังงายังเปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนจาก สถานศึกษาในพื้นที่เข้าชมการแข่งขันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านกีฬาค่ะขณะเดียวกันได้มีการจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้าท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่ได้สร้างรายได้จากการแข่งขันครั้งนี้จังหวัดพังงาคาดว่าการจัดการแข่งขัน AFC Beach Soccer Asian Cup 2026จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้มาตรฐานและสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาและผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศพร้อมกันนี้ในโอกาสนี้นะคะก็จะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดพังงาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติโดยการแข่งขันรายการนี้จะมีการถ่ายทอดสดไปยังประเทศต่างๆซึ่งจะช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์ของจังหวัดพังงาสู่สายตาผู้ชมในระดับนานาชาติอีกด้วยค่ะมาติดตามอีกหนึ่งข่าวจากจังหวัดพังงานะคะกับการเดินหน้าสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าล่าสุดจังหวัดพังงาเตรียมรับรองพื้นที่ปลอดโรคในระดับอำเภอเพิ่มเติมพร้อมรักษาสถานภาพพื้นที่ปลอดโรคเดิมอีก5อำเภอเพื่อยกระดับการควบคุมและเฝ้าระวังโรคสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะนายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอครั้งที่1ประจำปี2569การจัดประชุมจัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงาเพื่อพิจารณาการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอและหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดค่ะที่ประชุมพิจารณาการรักษาสถานภาพพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน5อำเภอได้แก่อำเภอเกาะยาวอำเภอทับปุดอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอกระโปงค่ะพร้อมกันนี้ยังพิจารณาการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มเติมอีก3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองพังงาอำเภอไทเหมืองและอำเภอคุระบุรีค่ะการดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้จังหวัดพังงาสามารถควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดทั้งนี้การสร้างและรักษาพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะมาที่ข่าวดีในจังหวัดกระบี่กันบ้างนะคะโรงพยาบาลเหนือคลองได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยมีการมอบเครื่องมือแพทย์มูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทจากความร่วมมือของสโมสรไลออนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเสริมความพร้อมในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ค่ะที่โรงพยาบาลเหนือคลองตำบลเหนือคลองอำเภอจังหวัดกระบี่นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเหนือคลองครุภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนประกอบด้วยเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบรวมพลังงานและเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,294,000 บาทโดยมีนายสมศักดิ์กิติธรกูลนายกรัฐมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขออภัยค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมให้เกียรติในพิธีด้วยค่ะการสนับสนุนครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของมูลนิธิไลออนสากลและสโมสรไลออนเบตงนะคะรวมถึงคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องจากภาค 310B ค่ะตัวแทนสโมสรไลออนเปิดเผยว่าการสนับสนุนด้านสาธารณสุขถือเป็นหนึ่งภารกิจสำคัญของไลออนในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนการมอบอุปกรณ์การแพทย์ครั้งนี้จึงเป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจจากหลายภาคส่วนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลเหนือคลองอุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมช่วยให้ประชาชนในอำเภอเหนือคลองและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้นค่ะนับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จะมีส่วนร่วมช่วยเสริมสร้างความพร้อมด้านสาธารณสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดกระบี่ค่ะและปิดท้ายกันที่ข่าวจากจังหวัดกระบี่อีกหนึ่งก้าวสำคัญด้านการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมระดับมาตรฐานล่าสุดกระบี่ได้รับการรับรองเป็นกระบี่ไมซิตี้จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ TCEB นะคะตอกย้ำความพร้อมในการรองรับการประชุมสัมมนานิทรรศการและกิจกรรมระดับต่างๆพร้อมเดินหน้าสู่การเป็นเมืองไม้คุณภาพแห่งอันดามันค่ะจังหวัดกระบี่เดินหน้าสู่การเป็นเมืองแห่งการจัดการประชุมและกิจกรรมระดับมาตรฐานหลังผ่านการประเมินและได้รับการรับรองจากสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการหรือ TCEB โดยได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่15 กันยายน 2569และมีระยะเวลาการรับรอง5 ปีการรับรองในครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดกระบี่ในการรองรับกิจกรรมในรูปแบบไมซ์ซึ่งครอบคลุมทั้งการประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลการประชุมสัมมนารวมถึงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆการก้าวสู่การเป็นกระบี่ไมซ์ซิตี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานพร้อมเปิดโอกาสในการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยเฉพาะการดึงดูดกลุ่มคนนักเดินทางเพื่อธุรกิจรวมถึงผู้เข้าร่วมงานทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศสำหรับกระบี่มีจุดเด่นทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวที่พักและบริการต่างๆซึ่งสามารถนำมาต่อยอดและเชื่อมโยงกับการจัดงานไม้ได้อย่างหลากหลายการได้รับการรับรองจาก TCEB จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงความพร้อมของจังหวัดกระบี่ในการรองรับการประชุมสัมมนานิทรรศการและกิจกรรมต่างๆตามมาตรฐานที่กำหนดจากนี้นะคะจังหวัดกระบี่พร้อมเปิดบ้านต้อนรับการประชุมและกิจกรรมต่างๆพร้อมเดินหน้าสู่การเป็นเมืองไม้คุณภาพแห่งอันดามันค่ะและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจภาคการท่องเที่ยวตลอดจนประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะและนี่เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของจังหวัดกระบี่ในการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมสู่เวทีระดับประเทศและนานาชาติค่ะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้ติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตขึ้นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ดิฉันเรวดีลีลารุจิเจริญและทีมงานสวทภูเก็ตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับกรมชลประทานแจ้งประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูง 40-70 เซนติเมตรจากการทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: กรมชลประทานแจ้งประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูง 40-70 เซนติเมตรจากการทยอยปรับเพิ่มระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,300-2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
6: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในช่วงบ่ายจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยระดับน้ำในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์เริ่มคลี่คลายปรับแผนนำรถเข้าพื้นที่และวางแผนช่วยเหลือเขตลาดกระบังต่อไป
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์ว่าหลังจากที่มีการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการในพื้นที่พบว่าระดับน้ำลดลงปัจจุบันเหลือระดับน้ำสูงไม่เกิน40เซนติเมตรประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ทีมช่วยเหลือมีการปรับแผนการทำงานเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งช่วยให้การทำงานมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นกรุงเทพมหานครจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กระดมสูบเก็บรายละเอียดในพื้นที่คลองจันทร์เพิ่มเติมสำหรับภาพรวมในพื้นที่แฝกคลองจันทร์คาดว่าในวันนี้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และหลังจากนี้จะมีการหารือและประสานงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อวางแผนย้ายเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าไปช่วยเหลือและเร่งระบายน้ำในพื้นที่เขตลาดกระบังต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: ญี่ปุ่นเตรียมปรับขึ้นราคาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มกว่า 3,100 รายการในเดือนตุลาคมนี้จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อ เตโกกุ Data Bank บริษัทวิจัยและจัดเก็บข้อมูลเครดิตธุรกิจชั้นนำของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในญี่ปุ่นจำนวน 3,153 รายการเตรียมปรับราคาขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ต่อเนื่องจากเดือนกันยายนที่มีสินค้าปรับขึ้นราคาจำนวน 4,965 รายการซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อส่งผลใหราคาน้ำมันดิบและนาฟตาปรับตัวสูงขึ้นซึ่งทำให้ต้นทุนวัสดุบรรจุภัณฑ์แพงขึ้นตามไปด้วยประกอบกับเงินเยนที่อ่อนค่าลงส่งผลให้บรรดาผู้ประกอบการต้องผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้บริโภคทั้งนี้นับตั้งแต่ต้นปี2569มีสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในญี่ปุ่นที่ปรับขึ้นราคาทั้งสิ้น 21,187 รายการทำให้มียอดรวมสินค้าที่ปรับขึ้นราคาเกินกว่า 20,000 รายการเป็นปีที่2ติดต่อกันขณะที่อัตราค่าก๊าซและค่าไฟฟ้าในญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ด้วยเช่นกันปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: วินัยการเงินที่สำคัญที่สุดของวัยเก๋าคือการจ่ายแข้งค่ะเงินเก็บก่อนสุดท้ายอย่าเพิ่งรีบดอกให้ลูกล้านจนหมดอย่าไปค้ำประกันให้ใครและห้ามลงเชื้อไส้แปลกๆที่โทรมาชวนลงทุนเด็ดขาดรักษาเงินของเราไว้ใช้ดูแลตนเองเพื่อสักซี่และความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตมีวินัยปกป้องเงินออมของคุณเพื่อชีวิตสูงวัยที่พึ่งพาตนเองได้ครบเครื่องเรื่องสูงวัยมิติด้านเศรษฐกิจ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
12: ไม่

0: ่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ยันอยู่เสมอว่าโลกยุคปัจจุบันนี้ที่เจริญในการศึกษานี่ถือศีลข้อเดียวพอไม่ต้องยุ่งยากลำบากหลายข้อเวียนหัวศีลข้อเดียวคือไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาทุกศาสนา
3: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และคุณผู้ฟังนะคะก็ยังสามารถรับชมรับฟังค่ะได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสถานีเครือข่ายค่ะสวทตะกั่วป่าค่ะสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็พบกับข่าวสารสำคัญค่ะตลอดจนมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะคะที่เราตั้งใจนำมาเล่า

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะกับความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรค่ะคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติอนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติมกว่า 1,500 ล้านบาทค่ะเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปีตามมาตรการไร่ละ 1,000 บาทค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะ มีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีค่ะและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีที่การ

0: ผลิต 2,568 และ 2,569 ค่ะจำนวน 1,545.98 ล้านบาทค่ะตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอนะคะเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์ค่ะตามเงื่อนไขแต่ยังไม่ได้รับเงินรวมทั้งสิ้น 233,729 ครัวเรือนค่ะซึ่งประกอบไปด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมนะคะที่ตกค้าง 122,206 ครัวเรือนค่ะและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมนะคะจากการตรวจสอบสิทธิ์อีก 113,523 ครัวเรือนค่ะโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะหรือธกส.ค่ะสำรองจ่ายการดำเนินงานไปก่อนนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามเป้าหมายค่ะการดำเนินมาตรการครั้งนี้นะคะก็มุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกค่ะและช่วยให้เกษตรกรนะคะมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพค่ะควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตข้าวนะคะโดยเกษตรกรค่ะจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่นะคะหรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงจากธนาคารธกส.ค่ะพร้อมกันนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569ค่ะซึ่งจากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569ค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือพี่น้องชาวนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมค่ะซึ่งสำหรับมาตรการช่วยเหลือครั้งนี้นะคะธนาคารธกส.ค่ะก็จะเป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรกลุ่มตกค้างและกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมโดยตรงพร้อมทั้งขยายระยะเวลาจ่ายเงินออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569นะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือพี่น้องชาวนาอย่างทั่วถึงค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการเตรียมความพร้อมรับมือกันต่อนะคะหลังกรมชลประทานค่ะแจ้งเตือนการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยาส่งผลให้ระดับน้ำสูงขึ้น 1-1.2 เมตรค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะจึงเร่งระดมทุกภาคส่วนลงพื้นที่แจ้งเตือนภัยและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์น้ำในกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามค่ะเพื่อเตรียมแผนเผชิญเหตุแจ้งเตือนและอพยพประชาชนล่วงหน้านะคะโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะทั้งนี้นะคะจากการแจ้งเตือนของกรมชลประทานในการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะก็ส่งผลให้ระดับน้ำเจ้าพยาค่ะสูงขึ้นอีก 1-1.2 เมตรค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะจึงเตือนให้ประชาชนริมแม่น้ำนะคะยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถค่ะด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะลงพื้นที่สมุทรปราการติดตามการระบายน้ำกำชับให้มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเร่งวางแผนระบายน้ำและดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะระดมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดครัวสนามในพื้นที่ลาดกระบังค่ะด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะปรับเพิ่มการรับน้ำผ่านน้ำเข้าทุ่งเพื่อหน่วงน้ำและลดแรงกดดันต่อพื้นที่ตอนล่างค่ะใช้แผนที่เสี่ยงภัยนะคะประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้จังหวัดและประชาชนรับมือได้ทันท่วงทีค่ะในส่วนของนายวราวุฒิศิลปอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะสั่งเพิ่มกำลังสูบน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะจัดจุดบริการทางการแพทย์ในเคหะชุมชนร่มเกล้านะคะและใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลผ่านหมอพร้อมค่ะด้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์สนับสนุนโรงครัวกลางผอ.ช.จัดอาหารปรุงสุกแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยค่ะด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะระดมพาหนะ160อัตราสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพมหานครภาคกลางและภาคตะวันออกเน้นเข้าถึงพื้นที่เดือดร้อนให้เร็วที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะจากการประเมินสถานการณ์นะคะโดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เน้นย้ำนะคะให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันนะคะโดยให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตและการอพยพประชาชนเป็นอันดับแรกค่ะพร้อมเตรียมเครื่องมือและศูนย์พักพิงตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ
1: เสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชา

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะเราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์ภัยพิบัติกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยการกองทัพนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้สนธิกำลังพลยานพาหนะและจัดตั้งโรงครัวพระราชทานค่ะรวมถึงโรงครัวกลางนะคะเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรใช้ข้อมูลร่วมกันนะคะและติดตามสถานการณ์ทุกวันค่ะพร้อมให้ทุกจังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ค่ะและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าทั้งด้านการแจ้งเตือนอพยพเครื่องจักรศูนย์พักพิงและแผนเยียวยาฟื้นฟูค่ะโดยมีข้อสั่งการสำคัญนะคะได้แก่ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอค่ะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าค่ะโดยเฉพาะราชบุรีและสมุทรสงครามและติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรรถสุขาและกำลังปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงค่ะให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตและอพยพประชาชนเป็นอันดับแรกจัดศูนย์พักพิงให้ได้มาตรฐานดูแลระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและเร่งสำรวจความเสียหายนะคะเพื่อเยียวยาอย่างรวดเร็วค่ะและเป็นธรรมภายใต้หลักสื่อสารฉับไวดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและเร่งฟื้นฟูเยียวยาอย่างเร็วที่สุดค่ะด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกำชับให้บริหารจัดการน้ำจากข้อมูลพื้นที่จริงแยกวิเคราะห์ตามลุ่มน้ำและเชื่อมโยงข้อมูลระดับน้ำปริมาณฝนน้ำต้นทางและทางน้ำสาขาค่ะโดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะพร้อมใช้แผนที่ความเสี่ยงของจิสต้าค่ะเพื่อประเมินพื้นที่ล่วงหน้าและเตรียมการแจ้งเตือนอพยพศูนย์บัญชาการอาหารถุงยังชีพและดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะอีกทั้งค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าตั้งแต่บัดนี้นะคะถึงวันที่4ตุลาคม2569ค่ะภาคกลางค่ะยังคงมีฝนฟ้าคะนองประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงค่ะและมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาท่าจีนและแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นค่ะจึงให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์และปรับแผนรับมืออย่างต่อเนื่องพร้อมสำรวจความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรระบบไฟฟ้าและประปาเพื่อประกอบการช่วยเหลือและประกันภัยค่ะในขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะลงพื้นที่ศูนย์พักพิงเทศบาลตำบลทับมาจังหวัดระยองมอบถุงยังชีพและติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะระดมเจ้าหน้าที่และรถประกอบเลี้ยงอาหารเคลื่อนที่ค่ะโดยคาดว่าสถานการณ์ในอำเภอเมืองระยองจะคลี่คลายภายใน 1-2 วันและอำเภอแกรงนะคะประมาณ3วันค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะได้อนุมัติงบประมาณ 4,000 ล้านบาทดำเนินโครงการระบบระบายน้ำในตำบลทับมาเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากคาดใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีค่ะควบคู่กับการเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางการบูรณาการค่ะในส่วนของนายอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะลงพื้นที่ติดตามและสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะครอบคลุมทิศทางการไหลและการผ่านน้ำประตูระบายน้ำคูคลองพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงค่ะเส้นทางระบายน้ำลงสู่ทะเลพร้อมทั้งสนับสนุนกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องมือและยุทโธปกรณ์นะคะรวมไปถึงการอพยพและลำเลียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ ในขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพ บกเปิดเผยว่ากองทัพ บกร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเหล่าทัพและหน่วยงานในพื้นที่ค่ะจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งในกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดสามารถประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายประชาชนแล้วกว่า 90,000 กล่องค่ะโดยจัดทำอาหารวันละ3มื้อควบคู่กับการช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยทั้งนี้กองทัพเรือค่ะได้จัดรถครัวสนามประกอบอาหารและแจกจ่ายข้าวกล่องแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตสะพานสูงและสวนหลวงอย่างต่อเนื่องค่ะด้านนางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะประสานหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการธุรกิจดำเนินก้าวมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะซึ่งครอบคลุมการจัดหารถยกการประเมินค่าซ่อมรถฟรีการลดค่าอะไหล่และค่าแรงการช่วยเหลือด้านหนี้สินการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะในขณะที่นายอัครนันท์กันกิตตินันท์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเมืองกาญจนบุรีพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบภัย5จุดค่ะสำหรับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำกรมชลประทานนะคะแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงจนถึงวันที่4ตุลาคม2569ค่ะในพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงเจ้าพยาท่าจีนและแม่กลองค่ะซึ่งครอบคลุม8จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้านะคะเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ
1: ว้าวดูดิควันร้องเป็นรูปหัวใจได้ไหมนะ
2: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังจะพังจ้า
1: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
2: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนี่โคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
1: โอเคเลย อย่างน้อยเราก็ได้ปลอดคืนมาบ้างนะ
2: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
1: เลิกเถอะปลอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรากันบ้างนะคะกับกิจกรรมของเยาวชนจากโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมในจังหวัดพังงาของเราค่ะคณะเยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันจำนวน120คนโดยมีนายเอกรัตน์หลีเซนรองเลขาธิการมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้และคณะร่วมเดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะโดยในช่วงเช้านะคะเยาวชนเข้าศึกษาดูงานณมัสยิดปากีสถานบ้านบางคลีหมู่ที่8ตำบลนาเตยจังหวัดพังงาพร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและเรื่องราวที่น่าสนใจของมัสยิดและชุมชนค่ะเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมค่ะตลอดจนความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมในพื้นที่ค่ะจากนั้นค่ะคณะเยาวชนได้เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์เบญญารัณย์แหล่งสะสมทางประวัติศาสตร์ตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาค่ะเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของท้องถิ่นผ่านการเยี่ยมชมนิทรรศการและวัตถุจัดแสดงโดยมีนายรณชัยจินดาพลเจ้าของพิพิธภัณฑ์เบญญารัณย์ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่คณะเยาวชนค่ะในโอกาสนี้นายสุรัตน์ลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายวิเชษสุยานันท์ในอำเภอตะกั่วทุ่งร่วมพบปะและให้การต้อนรับคณะเยาวชนด้วยค่ะในการศึกษาดูงานทั้งสองแห่งค่ะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามโครงการเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ศาสนาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลายของพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งนี้ค่ะโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันได้แก่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ค่ะโดยมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเยาวชนในด้านต่างๆรวมไปถึงการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่โดยเยาวชนจะพักอาศัยและทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดพังงาจำนวน20ครอบครัวค่ะครอบครัวละ2คนเป็นระยะเวลา15วันและกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่5ตุลาคม2569ณห้องประชุมไหมฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะในการศึกษาดูงานณมัสยิดปากีสถานและพิพิธภัณฑ์เบญญารัณย์ในครั้งนี้นะคะนอกจากจะช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะค่ะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงาค่ะเปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จำนวน3ตำแหน่งค่ะโดยคุณสมบัติทั่วไปนะคะมีสัญชาติไทยเพศชายค่ะมีอายุระหว่าง25ถึง60ปีบริบูรณ์ค่ะวุฒิการศึกษาจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รับจ้างหรือรถยนต์ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า3ปีและยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบันค่ะผ่านการเกณฑ์ทหารนะคะหรือได้รับการยกเว้นมีทักษะการขับรถที่ดีปลอดภัยมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์การบำรุงรักษาเบื้องต้นเกี่ยวกับรถยนต์และสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้ากรณีรถยนต์ขัดข้องได้สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ได้และมีความชำนาญเส้นทางพื้นที่ในจังหวัดพังงาเป็นอย่างดีค่ะและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกสถานที่ทุกจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมายทั้งวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการค่ะสามารถตรวจสอบระบบต่างๆของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอค่ะมีบุคลิกภาพที่ดีมีมารยาทมีมนุษยสัมพันธ์ตรงต่อเวลาแต่งกายสุภาพเรียบร้อยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุกไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจินและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดใดๆค่ะและอัตราจ้างและอัตราค่าจ้างที่จะได้รับนะคะเดือนละ 11,000 บาทค่ะโดยระยะเวลาการจ้างค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน 2569ค่ะสิ้นสุดวันที่30กันยายน2570ค่ะผู้ประสงค์สมัครนะคะสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงาค่ะเลขที่18/4หมู่ที่6ตำบล นบปริงอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาค่ะโดยรับสมัครตั้งแต่วันที่5-9ตุลาคมพ.ศ. 2569ค่ะในวันและเวลาราชการโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการรับสมัครค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงาโทร076-415-016ค่ะโทร076-415-016ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสถานการณ์และข่าวสารจากภาครัฐค่ะที่ได้นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในชั่วโมงนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรนายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนย้ำทุกจังหวัดศึกษากรมธรรม์ให้ละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยภาษาเข้าใจง่าย
1: ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างสองประเทศมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันนี้ทีมวอลเลย์บอลชายไทยจะลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติจีนเวลา 14:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตร
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยอยเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดแล้วในเวลา 13:00 น.จะปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปทั้งนี้กรมชลประทานจะใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับและชะลอน้ำเพื่อควบคุมการระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นพร้อมทยอยปรับตามสถานการณ์จริงหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดการระบายลงและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลง

0: พร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกจังหวัดยังคงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในระดับสูงสุดเนื่องจากยังมีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเร่งช่วยเหลือประชาชนและจัดการขยะในพื้นที่น้ำลดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีอิทธิพลของน้ำป่าไหลหลากและการระบายน้ำในบางพื้นที่จึงกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
2: ในหลายพื้นที่สถานการณ์ก็พัฒนาขึ้นมาในทางที่ดีขึ้นแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำถึงแม้ว่าฝนจะขาดช่วงไปแต่ก็ยังมีในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำน้ำป่าน้ำหลากยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความพร้อมในพื้นที่ของทุกจังหวัดก็ยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับยังขอเน้นย้ำนะครับว่าทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดความสำคัญสูงสุดก็ยังคงเน้นอยู่ที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยว่าระหว่างวันนี้ถึงวันที่3ตุลาคมฝนทั่วประเทศลดลงและจะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและระดับน้ำขณะที่กรุงเทพมหานครยังมีจุดน้ำท่วมสูงหลายแห่ง
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าช่วงวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ฝนทั่วประเทศลดลงก่อนจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมจากฝนเปลี่ยนฤดูโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีตากและพื้นที่ภาคใต้ขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักขณะที่หลายพื้นที่ยังต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาราชบุรีสมุทรสงครามฉะเชิงเทรานนทบุรีและปทุมธานีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่พร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศทางราชการยกสิ่งของขึ้นที่สูงและหากมีคำสั่งอพยพให้เคลื่อนย้ายทันที
4: ให้จัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนมีความเดือดร้อนให้ต้องเข้าถึงก่อนโดยการจัดลำดับความสำคัญให้ดีจัดระบบทีมปฏิบัติที่เข้าถึงประชาชนมีบางพื้นที่ที่มีการเข้าถึงได้ยากมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงแล้วก็อยู่ลึกให้จัดระบบสื่อสารกับประชาชนแบบ1พื้นที่1ข้อมูลให้มีข้อมูลที่มีการประสานงานกันแล้วก็ให้รวมข้อมูลรวมถึงการสื่อสารในพื้นที่เนี่ยเป็น1ข้อมูลใน1พื้นที่ครับ
3: ขณะที่นายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสทนช.กล่าวว่ามวลน้ำจากแม่น้ำปิงขณะนี้ถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วและคาดว่าจะถึงเขื่อนเจ้าพระยาภายใน1วันส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วงวันที่2ถึง3ตุลาคมก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามและอำเภออัมพวาขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
5: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตร

0: วินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3และถึงพระนครศรีอยุธยา
1: ด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ยังมีจุดน้ำท่วมสูงที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยง6จุดได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย9ถึง25และ37ถึง55ถนนหลวงแพ่งบริเวณโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมณีถนนลาดกระบังบริเวณแยกลาดกระบังร่ม9รอยัลกอล์ฟและแยกสุขสมานถนนฉลองกรุงตั้งแต่แยกลาดกระบังแยกเจ้าคุณทหารตัดถนนลาดกระบังและแยกรถไฟเทคโนโลยีและถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกหทัยราชถึงราชอุทิศส่วนพื้นที่เคหะคลองจันทน์บางกะปิและเคหะร่ม9ลาดกระบังระดับน้ำลดลงต่อเนื่องหน่วยงานเร่งสูบน้ำและระบายน้ำลงคลองพร้อมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงจุดน้ำท่วมสูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
2: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆระดับน้ำแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีเช้านี้วัดระดับน้ำได้ 19.20 เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ17เซนติเมตรขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเพิ่มสูงส่วนที่มีรายงานพบจระเข้บริเวณคันคลองชลประทานใกล้สะพานคูยายหมีพื้นที่หมู่สองตำบลบางพะเนียงจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามจับจระเข้ได้เรียบร้อยแล้วแต่ช่วงสถานการณ์น้ำท่วมยังคงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรและหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำหรือเข้าใกล้แหล่งน้ำที่อาจมีสัตว์อันตรายหลงเหลืออยู่หากพบสัตว์อันตรายหรือเหตุผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีส่วนสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครพื้นที่เคหะคลองจันทร์เริ่มคลี่คลายหลังจากนำท่อและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาใช้ขณะที่วันนี้กรุงเทพมหานครจะใช้คลองประเวศบุรีรมย์เร่งระบายน้ำจากเขตสะพานสูงและลาดกระบังนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าหลังจากมีการระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าดำเนินการในพื้นที่เคหะคลองจันทร์กรุงเทพมหานครพบว่าระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันเหลือระดับน้ำสูงไม่เกิน40เซนติเมตรโดยประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วซึ่งจากนี้ทีมช่วยเหลือจะปรับแผนการทำงานโดยเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นส่วนปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำลดลงช้าเนื่องจากมีน้ำจากคลองลำพังพวยไหลเข้ามาเติมในระบบอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำเข้ามาเสริมการทำงานเพิ่มเติม
3: เช็คสถานการณ์ก็น้ำลดลงเยอะมากแล้วแล้วก็สามารถเดินได้รถกระบะสามารถเข้าได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แผนในการทำงานของเราก็จะมีการปรับก็คือแทนที่จะเป็นจากเรือเนี่ยก็จะเป็นรถเข้าไปแทนเพราะว่าสามารถทำงานได้ง่ายกว่าสะดวกกว่าจริงๆน้ำจะลงเร็วกว่านี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าหลังจากที่เรามีการสูบน้ำออกจากพื้นที่แฟลตเนี่ยก็จะมีน้ำจากคลองลำบางพวยที่ไหลเข้ามาเติมแต่ตอนนี้สถานการณ์โอเคขึ้นเยอะ
2: ด้านนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ในเคหะคลองจันทน์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงที่พักอาศัยบางส่วนมีระดับต่ำกว่าคลองเกือบ1เมตรเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ที่ระดับน้ำลดลงตามลำดับโดยขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบริเวณริมถนนหรือบนสะพานทยอยนำรถกลับเข้าพื้นที่ได้แต่ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่เขตลาดกระบังเขตสะพานสูงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเช่นเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ยังอยู่ในระดับสูง

0: โดยในวันนี้จะเร่งดำเนินการในพื้นที่ถนนศรีนครินทร์ถนนพัฒนาการรวมถึงเขตสะพานสูงและเขตลาดกระบังโดยใช้คลองประเวศบุรีรมย์เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการและระบายน้ำพร้อมติดตามระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดขณะที่ถนนศรีบูรพามีแนวโน้มดีขึ้นส่วนถนนลาดพร้าวขณะนี้น้ำแห้งตลอดสายแล้วเหลือเพียงการเร่งระบายน้ำในซอยลาดพร้าว101และพื้นที่หมู่บ้านบางจุดโดยกรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำออกจากซอยย่อยและพื้นที่ชุมชนเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนบริเวณแยกบางกะปิขณะนี้ระดับน้ำบนผิวจราจรแห้งแล้วเหลือเพียงน้ำขังบริเวณริมผิวจราจรเล็กน้อยจึงมอบหมายให้สำนักงานเขตนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นบริเวณบ่อสูบน้ำเพื่อเพิ่มความสูงของแนวป้องกันและลดความเสี่ยงจากน้ำในคลองดันกลับขึ้นมาบนผิวจราจรโดยหลังจากนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำลงคลองลำพังพวยเพื่อช่วยให้ถนนนวมินทร์กลับมาแห้งได้เร็วขึ้นซึ่งเมื่อวานนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้นำเครื่องสูบน้ำแบบท่อขนาดเล็กเข้ามาช่วยสูบน้ำที่ยังคงค้างอยู่ในระดับตื้นลงคลองแสนแสบทำให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากไม่มีฝนตกต่อเนื่องมาแล้วประมาณ2วันและเมื่อพื้นที่ใดระดับน้ำลดลงแล้วกรุงเทพมหานครจะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบทั้งการซ่อมแซมผิวจราจรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรวมถึงจัดเก็บขยะที่มากับน้ำท่วมและระดมกำลังทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะที่น้ำแห้งแล้วด้านกรมราชทัณฑ์รายงานสถานการณ์น้ำบริเวณเรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่ลาดยาวรวมถึงเรือนจำกลางคลองเปรมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางและทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครได้คลี่คลายลงแล้วและกลับมาดำเนินงานตามปกติส่วนเรือนจำอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขัง441คนไปยังเรือนจำจังหวัดสระแก้วแล้วรวมทั้งย้ายผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี155คนไปยังเรือนจำจังหวัดนครนายกพร้อมยืนยันว่าผู้ต้องขังในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบทุกแห่งปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนย้ำทุกจังหวัดศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดถี่ถ้วนพร้อมสื่อสารประชาชนทุกพื้นที่ด้วยภาษาเข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าภายหลังประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วขณะนี้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานซึ่งวันนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครอง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมนำสิ่งของแจกจ่ายประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสั่งการกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วัน
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมกรุงเทพเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำน้ำดื่มอาหารแห้งอาหารปรุงสุกและอาหารสัตว์เลี้ยงเข้าแจกจ่ายได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำในชุมชนออเงินในวันนี้ลดลงไปเกือบครึ่งพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำในชุมชนออเงินในวันนี้ลดลงไปแล้วเกือบครึ่งเมื่อเทียบกับวันนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมคาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันนี้สำหรับความกังวลในเรื่องน้ำเหนือที่คาดว่าจะไหลบ่าลงสู่พื้นที่ภาคกลางและจะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครนั้นจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากกรมชลประทานได้บริหารจัดการมวลน้ำที่ไหลมาจากตอนบนให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงโดยขณะนี้แม่น้ำเจ้าพระยายังคงมีศักยภาพในการรองรับปริมาณน้ำอีกเป็นจำนวนมากพร้อมย้ำว่าปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นในขณะนี้เกิดจากปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่เป็นหลักกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานจะประสานงานเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดชาวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดราชบุรีสถานการณ์น้ำท่วมอย่างวิกฤตหลังน้ำในแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายชุมชน
8: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดราชบุรียังคงวิกฤตน้ำในแม่น้ำแม่กลองขึ้นสูงล้นไหลเข้าท่วมชุมชนหลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีบางแห่งสูงเกือบ50เซนติเมตรบางชุมชนระดับน้ำขึ้นสูงเกือบมิดหลังคาชาวบ้านต้องอพยพขนของกันออกมาข้างนอกพื้นที่รอบนอกตัวเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกลางนาอำเภอเมืองประชาชนต้องช่วยกันขนย้ายเข้าของออกมาด้านนอกร้องขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปดูในเรื่องของการขนของที่แม้ว่าจะเก็บไว้บนที่สูงแล้ว แต่ปริมาณน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจึงเกรงว่าของที่เก็บไว้จะได้รับความเสียหายส่วนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีจำนวน4แห่งปิดการเรียนการสอนและจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่5ตุลาคมสุภาพรเทเจมอารีสวทชราชบุรีรายงาน
1: เกาหลีใต้ระบุยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ Alaska LNG ตามที่ผู้นำสหรัฐกล่าวอ้างกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ Alaska LNG ซึ่งเป็นโครงการท่อส่งก๊าซเหลวในรัฐ Alaska ของสหรัฐมูลค่ากว่า 54,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาหลีใต้และสหรัฐจะเริ่มดำเนินงานโครงการดังกล่าวร่วมกันกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้ยังระบุอีกว่าโครงการ Alaska LNG จะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อมีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์และเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าเกาหลีใต้เตรียมลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในสหรัฐซึ่งจะครอบคลุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในรัฐเท็กซัสและอาจจะรวมถึงโครงการ Alaska LNGน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข076525779-85
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ไม่อ้วน

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการอันดามันเช็คอิน

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับยามบ่ายแล้วกันนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่รายการอันดามันเช็คอินนะครับผมรายการอันดามันเช็คอินออกอากาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีครับเวลา14:07 น.ถึง15:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับเราไม่ได้เจอกันในรายการอันดามันเช็คอินนานพอสมควรแล้วนะครับผมส่วนใหญ่จะเจอผมในรายการเล่าข่าวดามันแล้วก็รายการสัญจรปลอดภัยเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่านำข่าวที่ต้องบอกว่าเกี่ยวข้องกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหลายๆท่านเลยนั่นแหละครับผมมาเล่ากันให้ฟังนะครับมากันที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับผมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายๆคนเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหาในเรื่องของมาตรการการช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะครับซึ่งตอนนี้กำลังดังแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบมากๆนะครับผมสำหรับประชาชนนั่นก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นรอบเพิ่มเติมรอบพิเศษนั่นเองครับซึ่งเปิดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับเข้ามายืนยันสิทธิอีกครั้งนึงเป็นรอบพิเศษนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ครับผมคือวันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่15ตุลาคมปี2569นะครับหรือก็คือ2อาทิตย์ที่จะถึงนี้นี่แหละครับผมสามารถลงทะเบียนกันได้เลยนะครับสำหรับรอบเพิ่มเติมหลายๆคนนะครับว่าอาจจะสงสัยว่าแล้วโครงการตัวนี้ครับทำงานอย่างไรนะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการในตัวนี้ซึ่งจริงๆก็เป็นส่วนน้อยนะครับแล้วก็มีความสงสัยนะครับว่าแล้วไอ้โครงการ60/40มันเป็นยังไงนะครับหลักการสำคัญเลยเนี่ยก็คือรัฐล่ะจะช่วยออกค่าใช้จ่ายนะครับผม 60% ส่วนเราจ่ายเอง 40% ครับสมมุติว่าเราไปซื้อข้าวนะครับผมในราคา100 บาทสิ่งเงินที่เราต้องจ่ายเองจริงๆอะครับก็คือ40 บาทซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วคนที่ใช้ก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าก็อาจจะคำนวณยากกันนิดนึงพอเป็นราคาไม่ได้ลงด้วยเลข0หรือว่าไม่ใช่เลขที่คำนวณได้ง่ายๆอย่างเช่นแบบ75 บาท60 บาทจะคำนวณก็ยากนิดนึงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าผู้รับสิทธิเนี่ยจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐสูงสุดคือ 1,000 บาทนะครับผมตลอดโครงการในรอบเพิ่มเติมนี้นะครับซึ่งกำหนดจะใช้ระยะเวลาใช้สิทธิ์เนี่ยคือ2เดือนซึ่งแตกต่างนะครับจากรอบแรกที่ว่า 1,000 บาทต่อ1เดือนนะครับก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับผมในปี2569นี้นั่นเองนะครับก็มีจุดหนึ่งที่อยากให้ทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนไงครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าวงเงิน 1,000 บาทที่เราพูดถึงนี้นะครับเป็นวงเงินที่รัฐสนับสนุนครับไม่ใช่เงินที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ 1,000 บาทโดยตรงนะครับคือเราจะต้องจ่ายเองส่วนหนึ่ง 40% และรัฐก็จ่ายเอง 60% นะครับวงเงินสูงสุดคือ 1,000 บาทนะครับในแต่ละวันผู้ได้รับสิทธิสามารถใช้สิทธิต่อวันนะครับคือ200 บาทนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกับรอบที่ผ่านมาปกตินะครับก็คือวันละ200 บาทสำหรับการใช้งานนะครับประชาชนที่มีสิทธิจะต้องเข้าไปยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเหมือนกับรอบแรกเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมเองก็ยืนยันไปแล้วเมื่อเช้านะครับผมก็ง่ายนะเอาจริงๆผมพูดเลยว่าง่ายมากๆง่ายกว่ารอบแรกแล้วก็สะดวกกว่าคืออย่างนี้ครับสำหรับคนที่เคยใช้มาแล้วนะครับคือเพียงแค่ท่านเข้าไปในแอปเป๋าตังไปที่บริเวณเมนูของไทยช่วยไทยพลัส60/40พอเราคลิกเข้าไปจิ้มเข้าไปเนี่ยจะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาเลยว่าท่านต้องการที่จะลงทะเบียนรอบเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าเราคลิกลงทะเบียนเราก็จะได้สิทธิ์ทันทีและใช้ได้เลยนะครับย้ำนะว่าลงทะเบียนปุ๊บใช้ได้เลยไม่ต้องรอนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับช่วงเวลาในการลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันสิทธิเนี่ยมีเวลาให้ทุกท่านแค่2อาทิตย์เท่านั้นวันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569นะครับแต่ช่วงเวลาที่การใช้จ่ายเนี่ยก็อย่างที่บอกไปตุลาจนถึงพฤศจิกนะครับผม30พฤศจิกายนวันนี้จนถึงปลายเดือนหน้านะครับก็สิ่งที่เราสามารถนำมาใช้สิทธิได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอาหารนะครับผม
ครื่องดื่มสินค้าแล้วก็บริการตามที่โครงการกำหนดโดยใช้ผ่านแอปเป่าตังค์นะครับส่วนใครที่สะดวกซื้อสินค้าที่ร้านโดยตรงก็ใช้ได้เวลาตั้งแต่6โมงเช้านั่นแหละครับจนถึง5ทุ่มย้ำนะครับให้ใช้ในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้นถ้าสมมติว่าทุกท่านเนี่ยโอ้โหไปเขาเรียกว่ายังไงดีครับสังสรรค์ช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนกลับมาเที่ยงคืนอยากจะไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยเทพรัตน์6040นะครับผมไปทานข้าวต้มร้านโปรดแต่ว่าเวลานั้นนะครับผมเลย5ทุ่มไปแล้วทุกท่านจะไม่มีสิทธิ์ใช้นะครับไม่สามารถใช้สิทธิไทยช่วยไทยพลัส6040ได้นะครับผมพระจันทร์ก็ใช้ในช่วงเวลาที่กำหนดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการสั่งซื้อผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับเราสามารถใช้สิทธิ์ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเพียงแค่3ทุ่มเท่านั้นนะครับผมง่ายๆก็รบกวนช่วยหิวในช่วงเวลาที่กำหนดด้วยนะครับผมหรือว่าอยากจะต้องการซื้ออะไรเนี่ยก็ไปซื้อในเวลาช่วงเวลานั้นดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิกันอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่พลาดโอกาสที่จะใช้สิทธิ์ไปนะครับหลายๆคนเนี่ยก็มักจะใช้สิทธิ์ในช่วงเวลาที่แบบใกล้จะหมดระยะเวลาการใช้สิทธิ์นะครับผมเหมือนถ้าสมมติเป็นรอบของกันยานะครับก็มาใช้กันวันที่แบบ20/21มาเริ่มใช้เพิ่งจะเริ่มใช้กันอันนี้ก็สุ่มเสี่ยงนะเพราะว่าทุกท่านจะต้องถ้าไม่อยากให้เสียสิทธิ์นะครับผมแล้วก็อยากจะใช้ให้เต็มวงเงินที่เราได้รับเนี่ยทุกท่านจะต้องใช้อย่างน้อยๆเนี่ยครับผมซื้อสินค้าวันละ367 บาทเพื่อที่ใช้สิทธิ์200ในเป๋าตังค์อ่ะครับผมสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส200 บาทเนี่ยให้หมดต่อ1วันเพื่อที่ได้ใช้ครบวงเงินของเรานะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้บางคนก็ไม่ได้อยากจะใช้เงินเยอะขนาดนั้นต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสใช้ก็ใช้นะครับผมวันละ100วันละ150นะครับก็ใช้ได้เลยนะครับดังนั้นนะครับสำหรับประชาชนแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบว่าตัวเอง

ได้เลยแต่แนะนำนะครับรีบไปลงเพราะผมมั่นใจว่าหลายๆคนใช้หมดตั้งแต่อาทิตย์แรกซึ่งผมก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมเพราะว่าเป็นคนที่ไม่พลาดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วจะใช้ให้เขาเรียกว่าครบสิทธิของตนเองที่เราได้รับมานะครับไม่ให้จำนวนเงินนั้นสูญเปล่าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านด้านใดที่อยากจะเป็นพ่อค้าแม่ขายที่เข้าร่วมโครงการรีบไปลงทะเบียนก่อนวันที่ให้แนะนำหน่อยผมอยากจะให้เสร็จสิ้นเนี่ยอย่างน้อยก็วันที่15ตุลาคมอันนั้นคืออย่างช้านะครับกลัวว่าจะใช้สิทธิ์กันหมดซะก่อนแล้วเราก็อาจจะลงทะเบียนไปเกินนะครับไม่มีคนมาใช้ในร้านของเราอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ช่วยกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็รีบลงทะเบียนกันได้เลยนะครับที่แอปถุงเงินนะครับผมสรุปง่ายๆอีกครั้งนะครับสำหรับประชาชนโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่รัฐช่วยใช้จ่าย 60% เราจ่ายเอง 40% ซึ่งรอบเพิ่มเติมนี้เงิน 1,000 บาทใช้ได้2เดือนความหมายคือไม่ใช่ว่าเดือนตุลาคมได้ 1,000 พฤศจิกายนได้ 1,000 นะครับเราได้แค่ 1,000 ได้ 1,000 นี่แหละใช้2เดือนผมมองว่าเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสออกไปใช้สิทธิ์นะครับผมซึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่ผมแหละนะครับแต่ว่าในหลายๆคนเนี่ยคนรอบตัวผมเองก็มีที่หลายๆคนมักจะใช้เวลาใกล้จะหมดกิจกรรมเวลากิจกรรมโครงการแล้วยังไม่ได้ใช้สิทธิก็มีนะครับผมก็คืออยากจะให้เขาเรียกว่าเป็นข้อดีให้เรามีโอกาสได้ใช้ตามจำนวนเงินวงเงินที่เรามีนะครับใช้ตามโอกาสที่เราสะดวกนั่นเองนะครับผมก็200บาทต่อวันนะครับถ้าสมมติว่าเกินคือ60รัฐออก60คือ200บาทเราจะออก167บาทครับวันนั้นคือเราจะสามารถใช้สิทธิ์ถ้าแบบว่าเต็มปกตินะครับคือ367บาทแต่ถ้าราคาสินค้าเกินมากกว่านั้นส่วนต่างเราก็เติมเงินเข้าไปในแอปเป่าตังค์ได้ครับสมมติว่าสินค้าอยู่ที่500รัฐออกได้367บาทส่วนต่างอีก133บาทนั้นนะครับเราก็เติมเงินเข้าไปแล้วก็จ่ายในทีเดียวได้เลยในคราวเดียวได้เลยนะครับผมถ้าสมมติว่าร้านค้าไม่เข้าใจเราบอกเขาได้เลยครับว่าคุณพี่คิดเงินมาเต็มจำนวนได้เลยเดี๋ยวเราเติมเงินเข้ากระเป๋าตังเองเดี๋ยวใช้จ่ายได้ตามปกตินะครับผมก็ลองดูนะครับใครที่เรียกได้ว่าอยากจะใช้กันต่อก็อย่าลืมลงทะเบียนนะครับในแอปเป่าตังถึงวันที่15ตุลาคมเท่านั้นนะครับท่านเลยเวลาที่กำหนดนะครับผมท่านจะไม่ได้สิทธิอย่างเด็ดขาดเลยนะครับเอาละครับผมก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐยิ่งช่วงเวลาน้ำท่วมอย่างนี้แล้วด้วยนะครับหลายพื้นที่ก็ต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเล็กจะน้อยแค่ไหนนะครับผมก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามอย่าทำให้เสียสิทธิ์ของตนเองไปนะครับเอาละครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันที่เป็นเรื่องจากส่วนกลางจากที่อาจจะเกี่ยวข้องกับทุกคนนี่แหละครับผมในเรื่องของการประชุม2026 IMF World Bank Annual Meeting นะครับผมก็เป็นการประชุมระดับโลกนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการร่วมมือการเสวนาการแลกเปลี่ยนการกำหนดทิศทางของการเงินโลกเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งการประชุมนี้นะครับผมจะจัดขึ้นในกลางเดือนนี้ก็คือวันที่12ถึง18ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานนี้นะครับมีนักเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าธนาคารโลกแล้วก็ผู้ที่มีความชำนาญในการลงทุนรวมไปถึงผู้ที่ทำธุรกิจต่างๆที่เป็นผู้เขาเรียกว่ามีความสำคัญแล้วกันในการกำหนดทิศทางทางการเงินของโลกผู้ที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากกว่า191ประเทศครับที่จะมาเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้โดยนับเป็นจำนวนคนเนี่ยคาดการไว้นะครับว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนหรือก็คือโดยประมาณ 15,000 คนนั่นแหละครับซึ่งต้องบอกว่าถือว่าเยอะและเป็นโอกาสสำคัญนะครับเพราะ 15,000 คนนี้นะครับคือรวมผู้ติดตามเราด้วยเนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีความสามารถความเก่งกาจในเรื่องของการเงินการลงทุนในเรื่องของธุรกิจเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านนะครับที่ต้อนรับเหล่าผู้ที่เดินทางมาจากนานาประเทศ191ประเทศนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าอะไรการที่มีนักเศรษฐศาสตร์มีนักธุรกิจคนที่มีความรู้ด้านการเงิน
เดินทางเข้ามาใน

ประเทศของเรานะครับเขาอาจจะถูกใจเห็นอะไรบางอย่างในสิ่งที่เราเองก็ไม่รู้ว่าเรามีความดีด้านนี้นะครับเขาอาจจะจับจุดอะไรบางอย่างได้ในการทำธุรกิจของเราในแต่ละพื้นที่ต่างๆนะครับอย่างเช่นภูเก็ตพังงากระบี่ระนองนะครับผมหรือว่าในบริเวณใกล้เคียงหรือทั่วประเทศเนี่ยล้วนแล้วมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตนเองถูกไหมครับจาก191ประเทศมุมมองที่แตกต่างกันคุณอาจจะเป็นคนที่แจ็คพอตครับเหมือนถูกลอตเตอรี่เลยนะครับคือเขามองเห็นในสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาของเรานะครับผมและนำจุดเด่นนั้นนะครับมาต่อยอดธุรกิจไปสู่ต่างประเทศจากธุรกิจบ้านๆของเราที่ทำขายหน้าบ้านกันวันละ10-20บาทคุณอาจจะพัฒนาเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับเพราะฉะนั้นทำไมผมจึงพูดว่าการเป็นเจ้าบ้านที่ดีจึงสำคัญนี่แหละครับถ้าเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้สร้างภาพลักษณ์สร้างความประทับใจชูจุดเด่นของเราไปได้นะครับโอกาสเหล่านั้นน่ะอาจจะมาถึงเราคืออย่างน้อยๆเนี่ยเอาแค่คิดกันง่ายๆสั้นๆในระยะสั้นก็ได้ครับคือการที่เขาเข้ามาประชุมในประเทศของเราวันที่12-18เนี่ยโอเคเวลา7วันถูกไหมครับยังไงยังไงเขาก็ต้องมาพำนักล่วงหน้าสัก 2-3 วันนะครับผมซึ่งเวลาช่วงแก๊ปตรงนั้นนะครับเขาจะมีแหละครับที่ว่าจะนอนจุ้มปุ๊กอยู่แต่โรงแรมอยู่แต่ที่พักไม่มีทางเขาก็จะเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างน้อยๆเนี่ยในกรุงเทพแล้วต้องเจอนะครับหรือบางคนอาจจะพำนักต่ออยู่ไปอีก1อาทิตย์3วัน1อาทิตย์1เดือนซึ่งเวลาตรงนั้นเขาอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดครับอาจจะมาเจอเราที่ภูเก็ตเรากำลังขายอะไรดีข้าวเหนียวมะม่วงถูกใจเฮ้ยมะม่วงตัวนี้มันน่าจะทำไอ้เรื่องอื่นกับประเทศของเราอาจจะแปรรูปเป็นขนมอะไรอย่างนี้เขามองเห็นเราในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเขาอาจจะยื่นมือมาให้เราเป็นผู้ผลิตให้เราเป็นมีความส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆเพราะเราเป็นคนเริ่มนะครับแล้วเราก็อาจจะรับโอกาสนั้นมาจนเราเนี่ยพัฒนาธุรกิจของเราจนเติบโตได้ซึ่งสิ่งนี้ครับผมเป็นเรื่องที่อยากจะเน้นย้ำว่าทุกคนมีโอกาสตรงนี้อย่างแน่นอนอยู่ที่ว่าเราจะทำมันออกมาได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งสิ่งเนี่ยที่สำคัญคือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นตัวแรกเป็นสิ่งแรกที่จะเปิดประตูสู่โอกาสเหล่านั้นครับเป็นก้าวแรกที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างเส้นทางของตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยากจะนำ6มิติสำคัญในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันแล้วก็นำไปใช้นำไปปฏิบัตินะครับผมเรื่องแรกมิติแรกเนี่ยคือเราควรจะมีทัศนคติที่ดีครับมีจิตใจบริการที่ต้องเรียกว่าเปลี่ยนไปด้วยน้ำใจแบบคนไทยน้ำใจแบบคนไทยเป็นยังไงบางคนถามนะครับน้ำใจแบบคนไทยเนี่ยก็คือการยิ้มแย้มสยามเมืองยิ้มทุกท่านน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างแหละครับยิ่งถ้าคนรุ่นก่อนๆเนี่ยสยามเมืองยิ้มนี่คือดังมากๆเพราะว่าคนไทยเราขึ้นชื่อว่าอ่อนน้อมถ่อมตนรอยยิ้มสวยมือไม้อ่อนนะครับยิ้มไหว้น้ำเสียงแล้วเราก็ต้องมีทัศนคติที่ดีจากภายในด้วยถ้า2สิ่ง3สิ่งเหล่านี้ครับมารวบรวมกันแล้วส่งต่อไปแน่นอนครับย่อมเกิดความประทับใจเป็นสิ่งแรกถูกไหมครับระหว่างที่เราเจอพ่อค้าแม่ขายที่พูดจาไม่ดีทำน้ำเสียงไม่ดีเข้าไปครับทำน้ำเสียงไม่ดีทำสีหน้าไม่ดีกับเรากับอีกฝั่งนึงเนี่ยโอ้พูดจาด้วยความเขาเรียกว่าไพเราะสนองหูแล้วกันฟังขึ้นหนังง่ายๆคือรู้สึกว่าฟังแล้วเราชื่นชอบเราอยากจะเข้าไปหาฝั่งไหนครับกับฝั่งที่โอ้ใช้น้ำเสียงไม่ดีเลยจะซื้อแล้วก็ซื้อไปซื้อเลยตรงนั้นน่ะดูเอาเองกับเดี๋ยวเชิญนะครับเดี๋ยวตรงนี้เรามีบริการตรงนี้ทุกท่านสามารถอะไรอย่างเงี้ยครับเราเลือกที่จะไปฝั่งไหนยังไงผมคนนึงแหละแล้วก็เชื่อว่าอีกหลายๆคนจะเลือกไปทางที่มีบริการทัศนคติที่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับน้ำใจแบบคนไทยนะครับผมยิ้มไหว้น้ำเสียงนะครับอย่างที่สองคือการสื่อสารให้เข้าใจและประทับใจนะครับมาจากหลายประเทศทรานสเลทเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมเครื่องมือแปลภาษา Google แปลภาษาในปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าดีแล้วนะครับผมไม่เหมือนสมัยก่อนที่ว่าแปลออกมาใช้ยังไม่ได้จริงนะครับรูปประโยคอาจจะเพี้ยนการใช้ลักษณะคำอาจจะแตกต่างแต่ตอนนี้นะครับคือสามารถแปลประโยคที่มีความหมายได้แล้วนะครับเพราะฉันไม่ต้องกลัวในการที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติพิมพ์ไปใน Google ครับแปลภาษากดเครื่องหมายที่เป็นรูปใหม่ก็ได้ครับให้เขาพูดใส่ใหม่
สิ่งนั้นแหละครับจะช่วยเราได้ศึกษากันนิดนึงแล้วก็นำไปใช้จะช่วยเราได้เยอะแน่นอนจะเป็นการเปิดโอกาสให้เราแน่นอนครับเอาละครับข้อที่3คือการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีได้แล้วก็เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในการงานบริการนะครับผมความน่าเชื่อถือในงานบริการเป็นสิ่งสำคัญนะครับการที่เราเป็นโปรเฟสชันนอลในการที่จะบริการใครสักคนเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับยิ่งถ้าเขามีฐานะหรือว่าเป็นบุคคลสำคัญการกระทำที่ถูกต้องการเคลื่อนไหวอากัปกิริยาต่างๆที่เหมาะสมกับสิ่งที่ควรจะทำครับผมเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีบุคลิกภาพที่ดีถือเป็นฐานรากที่มั่นคงในการที่เราจะสามารถบริการผู้ที่เข้ามาใช้บริการเราได้ได้อย่างดีนะครับผมจะช่วยเราสามารถบริการต่อไปได้โดยที่ยังมีภาพลักษณ์ที่ดีอยู่ได้นะครับข้อที่4คือการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอันนี้ก็อย่างที่บอกไปยกตัวอย่างไปแล้วนะครับในเรื่องของการแปลภาษาอาจจะมีในเรื่องของการชำระเงินเพราะว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีแอปธนาคารของประเทศไทยถูกไหมครับอาจจะเป็น Alipay อาจจะเป็น Mastercard อาจจะเป็น Debit Card Credit Card ตรงนี้นะครับถ้าที่ไหนสามารถเตรียมพร้อมในส่วนนี้ได้ก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ช่วยเปิดโอกาสเราอีกทางหนึ่งด้วยการที่อำนวยความสะดวกได้เงินโอกาสก็จะเข้าหาเราได้ง่ายขึ้นนะครับผมข้อที่5คือการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสำคัญมากนะครับเพราะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าไม่มีอะไรสำคัญกว่าชีวิตเงินสำคัญแต่ชีวิตสำคัญกว่านะครับสถานบริการต่างๆที่อย่างเช่นร้านอาหารช่วงเวลากลางคืนนะครับผมทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับผมหรือว่าความปลอดภัยในเรื่องของบุคคลที่จะมีการทะเลาะวิวาทการเตรียมพร้อมความพร้อมในเรื่องการต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเรายังไงก็ต้องอยากไปเที่ยวในสถานที่ที่มีความปลอดภัยกับเรานะครับมันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นครับว่าเมื่อคุณมาเที่ยวเราแล้วคุณจะปลอดภัยคุณจะสามารถใช้บริการเราได้เต็มที่โดยไม่ต้องคำนึงถึงอะไรเลยสิ่งนี้นะครับจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นความสบายใจให้แก่นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่เข้ามาใช้บริการของเรานั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับอันนี้ที่อยากจะนำเสนอมากๆเลยคือการเป็น local hero ครับหรือก็คือเป็นผู้ที่ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นต่างๆนะครับง่ายๆท่านคิดว่าตัวเองมีจุดเด่นอะไรท้องถิ่นของท่านมีอะไรที่ไม่เหมือนเพื่อนหรือเหมือนแต่หาได้ยากท่านนำเสนอออกมาเลยครับอย่ากักอย่ามองว่าเรามองว่าเฮ้ยมันไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยคือมันเป็นจุดเด่นเราอาจจะมองว่ามันแปลกแต่ที่อื่นเขาอาจจะมองเป็นจุดเด่นอาจจะมองเป็นโอกาสได้เพราะฉะนั้นครับลองนำเสนอออกมาก่อนลองเริ่มจากmindsetตัวเองแหละว่าเราเนี่ยภูมิใจนะครับภูมิใจกับสินค้ากับบริการที่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของพื้นที่ของเรานวดไทยนวดแบบพิเศษจากหมายถึงว่ารูปแบบในการนวดที่ไม่เหมือนใครอย่างเช่นนวดแผนจีนผสมไทยนวดนวดโบราณหรือว่าเป็นสินค้าอาหารพื้นถิ่นที่นำมาสินค้า GI หรือว่าเป็นสินค้าที่มีเฉพาะในพื้นถิ่นของเรามาทำอาหารนะครับนำเสนอออกไปเลยอาจจะเป็นโอกาสของทุกท่านโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนที่ผมบอกไปครับถูกลอตเตอรี่โดยไม่รู้ตัวนะครับผมแต่ลอตเตอรี่ในครั้งนี้อาจจะต้องอาศัยความพยายามนิดหนึ่งนะครับดวงด้วยแล้วก็ความพยายามด้วยนะครับแต่รับรองว่าถึงแม้ว่าโอกาสอาจจะยังไม่ถึงท่านแต่ว่าการที่ทุกท่านสามารถพัฒนาตนเองการเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้เนี่ยมันเป็นการเปิดทางครับในวันหน้าเขาอาจจะแนะนำมาก็ได้ว่าไปเจอเพื่อนชาวต่างชาติของเขาเนี่ยรู้ไหมเคยไปประเทศไทยในการประชุม IMF มาเราเจอร้านอาหารร้านนี้เราเจอโรงแรมที่นี่เราเจอร้านนวดที่นี่นวดแผนไทยที่นี่ดีมากๆเลยโอกาสครั้งหน้าอาจจะเดินมาถึงโดยที่ท่านไม่รู้ตัวอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉันก็ทำกันให้เต็มที่นะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีดีกว่านะครับผมเพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศนะครับผมที่จะมาร่วมประชุมในครั้งนี้ในวันที่12ถึง18ตุลาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งเดือนนี้นะครับให้ทุกท่านลองฝึกกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีไปก่อน
ยังไงแล้วก็จะเป็นพื้นฐานทุกท่านให้ทุกท่านมั่นคงมีความสามารถมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ประมาณนี้ในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับในการต้อนรับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting ในปี2026หรือก็คือปีนี้2569นะครับเอาละครับผมเดี๋ยวจริงๆช่วงหน้าเนี่ยก็จะมีอีกประมาณ2เรื่องนะครับที่เป็นข่าวคราวในจังหวัดภูเก็ตเองแล้วก็ที่เกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ตนะครับผมรวมถึงกับข่าวที่ทุกท่านก็ทราบกันอยู่ว่าตอนนี้โด่งดังมากๆมีน้องเยาวชนคนหนึ่งของประเทศไทยที่ไปได้แชมป์โลกในรายการหนึ่งมานะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงกันในเบรกหน้านะครับเดี๋ยวเบรกนี้เราพักขอไปครับพักกันสักครู่นะครับผมแล้วกลับมาติดตามในเบรกต่อไปนะครับพักกันสักครู่ครับ

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญติดตาม

0: เอาละครับผมกลับมาติดตามในเบรกสุดท้ายเบรกที่2นะครับกับรายการอนามันเช็คอินนะครับผมทุกท่านอยู่กับผมน้องดิววัสุวัสุรัตน์วีระสายเช่นเคยนะครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz นะครับผมทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีก็จะเจอกันได้ในเวลา 14:10 นถึง 15:00 นโดยประมาณกับรายการอนามันเช็คอินนะครับเอาละครับผมก็มาพูดกันในเรื่องของข่าวคราวในจังหวัดภูเก็ตกันบ้างดีกว่านะครับผมซึ่งเมื่อเช้านี้นะครับทางสท.ของภูเก็ตของเราก็ได้ลงข่าวคราวนี้นะครับในเพจของเราด้วยแล้วก็ลงพื้นที่ไปทำข่าวเองจากการมอบหมายของท่านดัชนีสัจจะบุญทวีนะครับผมท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวบุคคลนะครับในระดับผู้บัญชาการผู้บังคับบัญชาขออภัยนะครับในระดับของผู้บังคับบัญชาของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตครับโดยพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสเข้ารับมอบหน้าที่เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อเช้านี้นะครับผมเรื่องนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานราชการที่ไกลตัวแต่ถ้ามองให้ใกล้ตัวขึ้นนะครับตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขาเรียกว่าเกี่ยวกับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่พบเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยหลายๆเรื่องเลยนะครับแนวตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมการดูแลความปลอดภัยนะครับไปจนถึงการจราจรแล้วก็การสร้างความมั่นใจให้กับคนที่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ตหรือก็คือนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับจังหวัดภูเก็ตต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับโลกนะครับไม่ใช่แค่เป็นท็อปของประเทศไทยนะแต่เป็นท็อปที่ติดอันดับโลกมีทั้งประชาชนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวรวมไปถึงแรงงานและประชากรแฝงที่เดินทางเข้ามาแล้วก็พักอาศัยในจังหวัดนะครับผมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะงานด้านความปลอดภัยจึงไม่ได้หมายถึงเพียงการป้องกันเหตุร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเดียวนะครับให้เรามองว่ามันยังเป็นการในการเชื่อมโยงความเชื่อมั่นในการที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในภูเก็ตแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจและเม็ดเงินที่จะหมุนเวียนครับในประเทศไทยของเรานั่นเองรวมไปถึงเรื่องของภาพลักษณ์ด้วยว่าถ้าจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยไม่มีความปลอดภัยเดินทางมาถ้าให้ผู้หญิงดีกว่าครับอาจจะเข้าใจยากไปนิดนึงผมยกตัวอย่างแล้วกันถ้าสมมุติว่าทุกท่านจะไปเที่ยวทุกท่านเป็นชาวต่างชาตินะครับอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยเจอจังหวัดกรุงเทพกับภูเก็ตกำลังลังเลใจอยู่เลยแล้วภูเก็ตของเราดันมีข่าวมาว่าภูเก็ตติดอันดับเสี่ยงอันตรายของผู้ที่เข้ามาพำนักในประเทศในจังหวัดภูเก็ตนักท่องเที่ยวประเมินความปลอดภัยอยู่ในระดับต่ำถ้ามีข่าวแบบนี้ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจะลดลงครับจำนวนของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศของเราก็จะลดลงเม็ดเงินที่จะหมุนเวียนในเศรษฐกิจของประเทศในจังหวัดภูเก็ตเองก็จะน้อยลงแรงงานในจังหวัดก็อาจจะตกงานมากขึ้นหรือเม็ดเงินจำนวนเงินที่จะได้จากการทำงานก็จะน้อยลงทุกอย่างครับกระทบกันหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมการที่ภูเก็ตจะต้องมุ่งเน้นความปลอดภัยนะครับจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศของเราจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยสามารถดำเนินไปข้างหน้าได้โดยที่ยังเขาเรียกว่าคงที่ในความมั่งคั่งในความปลอดภัยในความมั่นคงในการใช้ชีวิตคุณภาพชีวิตแบบนี้เอาไว้นะครับความปลอดภัยความมั่นคงจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการที่เรามีผู้นำที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับสำหรับพิธีรับส่งมอบหน้าที่ในวันนี้นะครับที่เราสทภูเก็ตเนี่ยได้ไปทำข่าวกันมาแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีนะครับมีทั้งการสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่แล้วก็ศาลตายายตามรูปแบบฉบับของคนไทยศาสนาพุทธนะครับผมพราหมณ์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าสู่พิธีรับส่งมอบหน้าที่อย่างเป็นทางการนะครับต้องบอกว่างานนี้นะครับมีทั้งกองเกียรติยศแล้วก็หมู่ธงประจำหน่วยเข้าร่วมพิธีด้วยนั่นเองนะครับผมจากนั้นนะครับก็จะมีการรับมอบธงประจำ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตด้วยเป็นพิธีสำคัญนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการรับมอบหน้าที่นะครับผมแล้วก็อำนาจการบังคับบัญชานะครับก่อนที่จะมีการกล่าวมอบแล้วก็รับหน้าที่ต่างๆเอาจริงๆก็ถือว่ามันเป็นพิธีการที่เหมือนเป็นการโบกธงสวัสดิ์ว่าเนี่ยฉันมารับหน้าที่แล้วนะฉันกำลังจะเข้าสู่เป็นผู้บังคับบัญชาของท่านโดยเต็มตัวจะมาสร้างความมั่นคงความปลอดภัยให้กับภูเก็ตแล้วนะเหมือนเป็นการลั่นแตรชัยอะไรประมาณนี้ครับว่าเราจะมาพร้อมทำหน้าที่เพื่อผลักดันให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ดีให้ได้นะครับผมพิธีการก็จะเป็นนัยยะประมาณนี้นะครับประเด็นแรกที่อยากจะพูดถึงเนี่ยคือการในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับส่วนในส่วนต่อมาเนี่ยเราจะไปพูดถึงการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดรวมไปถึงอาชญากรข้ามชาติและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะภัยจากการหลอกลวงสแกมเมอร์ออนไลน์ต่างๆรูปแบบอาชญากรรมที่อาศัยเทคโนโลยีเนี่ยคือตอนนี้เยอะมากๆด้วยนะครับจึงต้องมีการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่กันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับผมและสิ่งสำคัญเลยคือการแก้ไขปัญหาจราจรอันนี้คือผมเชื่อว่าทุกคนก็เจอกันซึ่งตัวผมเองเมื่อวานนี้ก็เจอนะครับคือออกไปทำธุระนะครับผมแล้วจะต้องไปพบคนคนหนึ่งนี่แหละช่วงเวลาประมาณบ่ายสองบ่ายสามแล้วนัดไว้ประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับผมแล้วก็อาจจะเลทไปสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วก็ต้องขออภัยขอกันไปเพราะว่ารถติดจริงๆนะครับการจราจรติดขัดเลทจากเวลาที่กำหนดมา10นาทีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาจราจรก็เป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับผมโดยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทางด้านท่านสุรชัยสุขใสนะครับท่านก็ได้ออกมาพูดนะครับผมมากล่าวมาเปิดเผยนะครับว่าประชาชนเนี่ยต้องปลอดภัยนะครับส่วนนักท่องเที่ยวจะต้องมีความมั่นใจและตำรวจต้องมีศักดิ์ศรีและผู้ใต้บังคับบัญชาต้องมีความสุขในทางการทำงานนี่คือสโลแกนที่ท่านได้พูดออกมาครับซึ่งผมมองว่าตรงกับสิ่งที่ประชาชนต้องการชาวภูเก็ตต้องการทุกท่านนึกออกไหมครับประชาชนต้องปลอดภัยยังไงเราก็ชอบความปลอดภัยอยู่อย่างความมีความสบายใจนะครับส่วนนักท่องเที่ยวเนี่ยมีความมั่นใจที่สามารถเดินทางมาเที่ยวได้พอสองสิ่งนี้ครับเกิดขึ้นประชาชนปลอดภัยต้องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเม็ดเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจมั่นคงครับต่อมาตำรวจมีศักดิ์ศรีนะครับผมตำรวจมีศักดิ์ศรีคือทำงานกันด้วยความสุจริตโปร่งใสมีศักดิ์ศรีไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีมาเสียเพราะอะไรบางอย่างที่ไม่ควรจะเป็นนะครับและผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานมีความสุขถ้าสองสิ่งนี้เกิดขึ้นความปลอดภัยก็จะบังเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพก็จะเกิดขึ้นครับทุกอย่างเป็นห่วงโซ่ซึ่งกันและกันถ้าทุกสิ่งที่ท่านกล่าวมาเปิดเผยมาสามารถทำได้อย่างที่ท่านกล่าวไปนะครับคือภูเก็ตของเราเนี่ยมีความปลอดภัยความมั่นคงจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมขณะเดียวกันนะครับท่านยังได้ย้ำในเรื่องของการทำงานเป็นทีมอีกด้วยนะครับว่าภารกิจด้านความปลอดภัยของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินการโดยตำรวจเพียงฝ่ายเดียวนะครับการทำให้จังหวัดมีความปลอดภัยจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งหลายๆฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นตำรวจประชาชนสื่อมวลชนด้วยครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามีประโยคนึงที่สะท้อนแนวทางการทำงานได้อย่างชัดเจนเลยที่ได้ฟังกันไปเมื่อเช้าซึ่งอันนี้ได้ยินกับหูเนื้อของตัวเองนะครับก็คือผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำงานเหนือทุกคนแต่ผมมาที่นี่เพื่อทำงานร่วมกับทุกคนผมว่าผู้ใต้บังคับบัญชาน่าจะชื่นชอบสำหรับการทำงานแบบนี้ถูกไหมครับการที่สามารถทำงานร่วมกันมีลีดเดอร์ที่ไม่ได้แปลว่าบอสแต่เป็นผู้ที่นำทีมนำตัวเองมาเดินเขาเรียกว่าจับมือเดินไปกับทีมเนี่ยย่อมส่งผลดีต่อการทำงานมากกว่าอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยขนลุกเลยนะฟังได้ฟังแล้วขนลุกเลยนะครับผมก็ดีใจกับตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับที่ว่าจะได้ท่านผู้บังคับการท่านใหม่ มาดำเนินงานในครั้งนี้นะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าท่านผู้บังคับการท่านเก่าก็ขยับขยื่นสู่ตำแหน่งที่ดีกว่าเราก็ยินดีด้วยนะครับเพราะท่านเป็นคนน่ารักมากๆนะครับผมทำงานอย่างเต็มที่ดูแลประชาชนเต็มที่ดูแลทุกคนอย่างทั่วถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆจากทั้งสองท่านเลยท่านหนึ่งขยับสู่ตำแหน่งที่สูงกว่าส่วนท่านหนึ่งก็ขยับมาประจำการนะครับผมในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จะมาพัฒนาจังหวัดภูเก็ตของเรานี่แหละครับให้ดีขึ้นนะครับผมก็เอาใจช่วยนะครับเอาละครับผมก็มาที่อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนจะจากลากันไปกับรายการอนามันเช็คอินนะครับก็คือเรื่องของเยาวชนคนเก่งของเรานะครับต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าเป็นร็อกสตาร์เกิลที่สุดยอดจริงๆนะครับผมก็คือเป็นเรื่องของน้องเนเน่นี่แหละครับล่าสุดนะครับวงโอโซนกับน้องเนเน่รอยันเยาวชนคนภูเก็ตที่ไปได้แชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026นี่แหละครับได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ดนตรีนะครับผมจากสยามมิวสิกยามาฮ่านะครับผมก็ต้องบอกว่าโอ้โหน้องนี่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยนะครับผมโดยในส่วนนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเราจะไม่ดูกันที่มูลค่าแต่เรามองกันที่ว่าคนภูเก็ตมีน้ำใจครับคนภูเก็ตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่รักในเพื่อนร่วมจังหวัดร่วมประเทศกันมากนะเวลามีใครที่กำลังจะเติบโตกำลังก้าวเข้าสู่เขาเรียกยังไงดีครับเส้นทางที่ถูกที่ควรคนภูเก็ตเองเนี่ยไม่เคยเลยนะครับที่จะแบบฉุดกันลงมาอิจฉากันแต่เรามีจะมีแต่การส่งเสริมให้กันและกันครับซึ่งก็ต้องบอกว่า Yamaha Music School เนี่ยก็มอบเครื่องอุปกรณ์ดนตรีนะครับผมให้กับวงโอโซนนะครับผมโดยเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนนะครับได้เลือกอุปกรณ์ที่ตัวเองต้องการด้วยตัวเองด้วยไม่ได้บังคับมอบว่าฉันอยากจะมอบตัวนี้ละเอาไปแค่ตัวนี้นะครับแต่เป็นการเปิดโอกาสอย่างแท้จริงทำให้เรามองเห็นอย่างนี้ครับเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเป็นการช่วยเหลือเป็นการมอบโอกาสที่ดีที่สุดจริงๆไม่ใช่เพียงแค่การเหมือนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอย่างเดียวนะครับจะเป็นการเปิดโอกาสจริงๆให้กับวงโอโซนแล้วก็น้องเนเน่ซึ่งผมก็มั่นใจนะครับว่าในภูเก็ตเองเนี่ยก็มีอีกหลายส่วนอีกหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นราชการเอกชนภาคประชาสังคมทุกอย่างทุกที่พยายามมอบโอกาสผลักดันซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับผมจึงขออนุญาตหยิบยกตัวนี้มาเป็นตัวอย่างสั้นๆไม่ขอลงรายละเอียดเยอะนะครับผมว่าภูเก็ตของเรานะครับผมร่วมกันผลักดันอยู่แล้วช่วยกันชูจุดเด่นของเราให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับอย่างน้องเนเน่เองเนี่ยคือน้องก็ต้องพูดอย่างนี้ครับว่ามีความเก่งกาจจากการฝึกซ้อมความหมั่นเพียรความอดทนมุ่งมานะแล้วก็แรงสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่นะครับผมรวมถึงคนรอบตัวของน้องๆด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเขาเรียกว่าแรงผลักดันที่ดีเป็นเหมือนประกายแห่งความหวังอะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนึกออกไหมครับที่ทำให้ใครหลายๆคนนะครับที่ไม่คาดคิดว่าเด็กตัวเล็กๆอายุ16จะ17เนี่ยจะสามารถคว้ารางวัลที่1ในรายการระดับโลกได้นึกออกไหมครับจะดังเป็นพลุแตกไปทั่วโลกได้ขนาดนี้น้องถือว่าเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าปาฏิหาริย์ที่เกิดจากความหมั่นเพียรจากความมุ่งมั่นของน้องเองเป็นปฏิหาริย์ที่เปิดเส้นทางให้กับคนไทยเป็นปฏิหาริย์ที่เรียกว่ากระจายแสงความหวังนะครับจุดประกายเขาเรียกว่าความฮึกเหิมในการที่จะสู้เพื่อความฝันของตัวเองของใครหลายๆคนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อยากจะนำเสนอข่าวนี้ทุกท่านฟังเพราะว่านี่แหละครับเป็นเรื่องราวที่อบอุ่นหัวใจนะผมชอบเลยแหละข่าวคราวอะไรอย่างเงี้ยครับผมการช่วยเหลือกันการที่จะสนับสนุนกันเพราะเป็นข่าวที่ผมอยากจะนำเสนอมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับในช่วงของเบรกสุดท้ายนะครับผมจบไปด้วยความอบอุ่นหัวใจนะครับแอบบอกสปอยนิดนึงได้ไหมไม่ใช่สปอยเป็นบอกความรู้สึกของตัวเองนี่แหละนะครับผมคือวันที่น้องเนเน่ขึ้นแห่ขบวนรถนะครับหลายๆคนน่าอาจจะมองเห็นภาพน้องที่ อาจจะมีภาพบางภาพที่น้องหน้าบึ้งออกไปซึ่งตัวผมเองอะครับอยู่บนรถนั้นและผมเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดคือน้องนะครับอ ไอ้ภาพที่เห็นเป็นน้องหน้าบึ้งอยู่3 4 5 6ภาพเนี้ยเป็นเพียงแค่ 1% จากสิ่งที่น้องทำอีก 99% นะครับสิ่งที่น้องทำคืออะไรรู้มั้ยครับยิ้มโบกมือทักทายส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจตอบรับชาวภูเก็ตด้วยแรงพลังที่มีทั้งหมดแม้ว่าวันนั้นอากาศจะร้อนขนาดที่แบบผมตัวผมเองก็คือเสื้อเปียกโชกเหมือนอาบน้ำมาเลยแต่น้องเองต้องสู้ขนาดไหนทุกท่านนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออยากจะมาช่วยประชาสัมพันธ์ตรงนี้ว่าน้องนะครับผมเต็มที่กับตรงนี้จริงๆแล้วก็ขอน้องพูดออกมาเองนะครับว่าน้องขอบคุณจริงๆสำหรับพลังใจแรงเชียร์ต่างๆนะครับผมน้องขอบคุณมากจริงๆสำหรับความรักที่ชาวภูเก็ตและทุกๆคนมอบให้นะครับเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าใกล้จะหมดไปลงแล้วจริงๆอยากจะพูดอีกเยอะเลยในเรื่องของน้องเน่ๆเพราะน้องเป็นคนที่เก่งแล้วก็น่ารักมากจริงๆนะครับแต่ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับผมก็ทุกท่านนะครับสามารถติดตามรายการอันดามันเช็คอินได้ถ้าอยากจะติดตามต่อก็ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีครับเวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับผมน้องดิววัสุรัตน์วีรศัยนะครับแล้วก็พี่ต่าธีรพลนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
1: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสทนช.เตือนช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขณะที่หลายลุ่มน้ำมีปริมาณน้ำสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยช่วยบรรเทาพื้นที่ท้ายน้ำและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำให้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ช่วยหน่วงน้ำตอนบนพร้อมปรับเพิ่มระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาส่งน้ำออกฝั่งซ้ายขวาเข้าทุ่งลุ่มต่ำภาคกลาง
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าระยะนี้ฝนในประเทศไทยจะเริ่มลดลงแต่ยังมีฝนบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งจากมวลอากาศเย็นจากจีนและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่นครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประกอบกับน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางมาสมทบส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นขณะที่กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและเตรียมแผนรองรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองบางปะกงและชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนหลายแห่งมีปริมาณน้ำสูงต้องบริหารการระบายอย่างเหมาะสมทั้งนี้สทนช.กำชับหน่วยงานเร่งสูบและระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยสถานการณ์อุทกภัยรวม30จังหวัดและกรุงเทพมหานครกระทบกว่า1ล้าน1แสนครัวเรือนพร้อมกำชับเร่งระบายน้ำพร้อมเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลด
9: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยว่าปัจจุบันมีพื้นที่ประสบภัย30จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม191อำเภอ 1,228 ตำบล 8,714 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,177,400 ครัวเรือนพร้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการฟื้นฟูโด ื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบทางราชการโดยเร็วสำหรับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกได้แก่นครสวรรค์สมุทรปราการปทุมธานีชลบุรีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีนครนายกฉะเชิงเทราสุพรรณบุรีสระแก้วกาญจนบุรีนครปฐมและกรุงเทพมหานครระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ได้แก่พิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์และชุมพรสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัย9อำเภอพร้อมกำชับให้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่
0: นายพิริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว9อำเภอโดยมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 18,000 ครัวเรือนในด้านการระบายน้ำจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประสานเกษตรกรขอผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำชั่วคราวพร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ลุ่มต่ำลงสู่น้ำท่าจีนและออกสู่ทะเลขณะที่ระดับน้ำในคลองจระเข้สามพันผ่านจุดสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างไรก็ตามประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนเนื่องจากยังมีภาวะน้ำทะเลหนุนทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้กำชับนายอำเภอและท้องถิ่นว่าอย่าปล่อยทิ้งประชาชนให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลอย่างสม่ำเสมอพร้อมเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชนและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆเลยแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม้นี้
12: หายลูกเฮ้อบันเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวฝนตกใจไปตา
11: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพริบน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
12: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บของเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะ
10: มีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วย

ลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะคะต้อนรับคุณเข้าสู่ Sport Today ค่ะบ่าย 3:00 น. กับอีก 17 นาทีโดยประมาณนะคะนาทีของตู่เขมวันและยังคงมาพร้อมๆกับกำลังใจที่ต้องส่งไปให้กับนะคะพี่น้องในหลายๆพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยกันอยู่ในขณะนี้นะคะถึงแม้ว่าบางพื้นที่เนี่ยก็ปริมาณน้ำเนี่ยจะลดลงไปบ้างแล้วก็ตามแต่จากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังมีบางโซนนะคะที่ดูเหมือนว่าก็เพิ่งได้รับผลกระทบนะคะจากฝนที่ตกหนักแล้วก็น้ำที่นะคะก็ต้องเขาเรียกอะไรนะไหลนะคะตามพื้นที่นะคะในแต่ละโซนแต่ละจังหวัดนะคะไหลลงไปเรื่อยๆตามลำดับนะคะอันนี้ส่งกำลังใจนะคะรวมไปถึงไม่เฉพาะแค่พี่น้องที่ประสบอุทกภัยกันอยู่ในช่วงนี้นะคะก็ต้องให้กำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่นะคะทุกๆภาคส่วนเลยที่ต้องลงไปปฏิบัติงานนะคะซึ่งถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยก็จะเห็นภาพข่าวโดยเฉพาะบางพื้นที่นี่ที่มีค่อนข้างน้ำนะค่อนข้างไหลแรงนี่นะฮะก็ได้รับผลกระทบนะฮะมีบางทีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่นำเรือไปช่วยประชาชนไปช่วยเหลืออย่างเงี้ยนะฮะก็กลายเป็นผู้ประสบภัยด้วยเหมือนกันประสบเหตุนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะส่งกำลังใจไปนะคะสำหรับในพื้นที่ต่างๆก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้โดยเร็วนะคะในนามของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตแล้วก็สวทภูเก็ตนะคะก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจไปให้ในเบื้องต้นกันก่อนข่าวสารของเราค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ฟังคะอันนี้จะพูดถึงเรื่องของวงการกีฬานะผลพวงของฝนที่ตกหนักนะคะแล้วก็เกิดน้ำท่วมนะฮะในส่วนของวงการกีฬาก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็บอกว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เหมือนกันนะนั่นก็คือพื้นที่ของสนามนะคะกลางหรือไม่แต่ทั้งการที่ตั้งของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะล่าสุดทราบค่ะมาว่ารองนายกรัฐมนตรีค่ะท่านทรงศักดิ์ทองศรีนะฮะประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะมีการเชิญประชุมด่วนนะคะคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือเขาเรียกว่าเป็นบอร์ดกกท.นะฮะเป็นการประชุมครั้งที่8ในปี2569นี้แบบเร่งด่วนเลยหนึ่งในนั้นก็คือมีทางด้านนายกอู๊ดของเราบอร์ดอู๊ดนั่นเองนะคะก็ประชุมผ่านออนไลน์ค่ะไม่ต้องบินไปนะฮะเพราะว่าในช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องของประสบปัญหาเรื่องของการเดินทางด้วยเหมือนกันมีการประชุมออนไลน์ทุกพื้นที่นะคะแล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะประเด็นสำคัญเนี่ยนะคะแน่นอนนะฮะก็ต้องมาหารือกันนะคะเรื่องราวของการที่จะต้องเร่งรีบที่จะพิจารณางบประมาณนะคะที่จะเข้ามาซ่อมแซมพายางตลาดนัดวันเรื่องราวของการอนุมัติงบนะคะรายได้ของการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็อนุมัติการเงินนะคะในส่วนของปีงบประมาณที่มันเหลื่อมปีนะ

ภาวะหรือว่าสภาพเดิมให้เร็วที่สุดนะฮะอันนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องของผลพวงของน้ำที่มันท่วมแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาสำหรับหน่วยงานหรือว่าฝ่ายบริหารที่เกิดขึ้นกับการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะสปอร์ตทูเดย์ค่ะอย่างที่บอกนะคะเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจเดี๋ยวยังคงมีมารายงานให้คุณๆได้ทราบกันนะคะช่วงนี้ทัพนักกีฬาไทยของเรายังคงอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่ารายการเกมการแข่งขันของเอเชียนเกมนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็ยังมีไปเรื่อยๆจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งยังมีทัพนักกีฬาไทยของเรานะคะส่วนหนึ่งเลยทีเดียวที่ยังคงทำหน้าที่ทำการแข่งขันกันอยู่อย่าลืมส่งกำลังใจไปให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราด้วยนะคะ

0: วันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนการปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สปอตทูเดย์สปอตทูเดย์ FM 96.75 MHz

หนึ่งเสียงของหนุ่มก้องห้วยไร่นะคะนี่คือบุญเก่าค่ะถือได้ว่าเป็นศิลปินลูกทุ่งอีสานที่ก็ยังคงมีการทำถึงเพลงเพราะของพ่อหนุ่มคนนี้อย่างต่อเนื่องนะคะรวมมาถึงงานทัวร์คอนเสิร์ตของเขาด้วยนะคะอยู่กับตัวที่นี่นะคะสปอร์ตทูเดย์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตที่นำโดยนายกเรวัตไม่ใช่ขออภัยค่ะที่นำโดยนายธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนะคะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะ29กันยายนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังมีโครงการดีๆเกิดขึ้นนะคะโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตที่นำโดยนายกอู๊ดเนี่ยนะพร้อมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมของเราค่ะมีการจัดกิจกรรมนะคะเรื่องของการส่งมอบนะคะสนามฟุตซอลนะคะที่อยู่ภายในด้านหลังของสภ.เมืองภูเก็ตนะคะอยู่ภายใต้การดูแลของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตที่ก็ต้องยอมรับว่าในขณะนั้นก็ยังคงเป็นในส่วนของทางด้านท่านพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะเพราะว่าล่าสุดเองก็ได้รับการนะคะแต่งตั้งนะคะให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนะคะสำหรับพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมค่ะก็มีการปรับปรุงสนามคุณผู้ฟังซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของเหมือนสนามปูนนะคะที่ปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นลานของการเล่นฟุตซอลนะคะหรือว่าจัดกิจกรรมโดยภาพรวมในพื้นที่นะบางวันดีคืนดีก็จะมีน้องๆนักเรียนนะคะลูกหลานต่างๆที่อยู่แฟลตของตำรวจหรือแม้แต่ทั้งบุคคลภายนอกเนี่ยที่จะมาเล่นออกกำลังกายบ้างนะคะน้องๆก็จะมาปั่นจักรยานบ้างมาเล่นฟุตบอลบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้ด้วยสนามพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างเสื่อมโทรมค่ะเลยก่อให้เกิดการพูดคุยกันนะคะสำหรับทางด้านท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะในขณะนั้นก็คือผู้การ3เนี่ยนะคะแล้วก็พร้อมค่ะนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศค่ะได้มีการหารือเลยเป็นที่มาที่ไปของการดำเนินการนะคะปรับปรุงสนามโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นการปรับพื้นที่บริเวณโดยรอบหรือแม้กระทั่งการทาสีใหม่นะคะปรับปรุงสนามนะคะในส่วนของเขาเรียกอะไรประตูเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยนะคะออกมาสดใสนะคะแล้วก็มีการส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวหลังจากที่มีการปรับปรุงกันไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยค่ะให้กับตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตที่จะต้องนำไปเป็นลานของการเล่นฟุตซอลนะฮะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆได้เลยทีเดียวติดตามภาพนะฮะสำหรับกิจกรรมกันได้เลยนะคะที่เพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะทางด้านสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะคะในทุกๆกิจกรรมนะคะพยายามที่จะผลักดันให้ทุกๆคนเนี่ยหันมาใส่ใจเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะนอกเหนือจากการส่งมอบนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาแล้วคุณฟังก็จะมีเรื่องของการมอบอุปกรณ์อย่างเช่นลูกฟุตบอลนะคะให้กับตำรวจไปด้วยนะคะและลูกตะก้ออย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะได้ไปนำไปออกกำลังกายกันนะคะไปเล่นกันอย่างเงี้ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพาร์ทสำคัญส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามที่มีความพร้อมในการออกกำลังกายหรือว่าการเล่นแล้วเนี่ยอุปกรณ์ก็มีส่วนสำคัญนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะดำเนินการให้กับตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีการส่งมอบพื้นที่หลังจากที่มีการปรับปรุงสนามออกมาแบบโฉมใหม่สวยสดสีสดใสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยมารายงานให้คุณได้ทราบกันค่ะ

0: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: เพลงเพราะเกาะติดข่าวใน Spot Today

เพจข่าวภูเก็ตอนามันนิวส์คุณผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องที่จะหยิบมาเล่าสู่คุณฟังนะฮะด้วยความห่วงใยนะคะก็เกี่ยวเนื่องกับกีฬาเหมือนกันละเนาะจะว่าไปแล้วนะฮะนาทีชีวิตของคนเราละฮะมีข่าวเรื่องของนักกีฬาท่านหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นนักกีฬาประมาณไหนยังไงนะคะแต่ว่าเกิดเหตุก็คือว่าจู่ๆเนี่ยเกิดอาการล้มลงนะคะในช่วงของการแข่งขันค่ะบาสเกตบอลนะคะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยเอิญนะคะมีพลเมืองดีค่ะขอเอ่ยนามก็แล้วกันนะคะคุณศิวพัฒน์นะคะลิมสกุลหรือว่าหลายๆคนถ้าในวงการกีฬาเขาจะโกเบงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เข้าไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ประสบเหตุในขณะนั้นนะคะด้วยการปั๊มหัวใจนะคะจนคือเรียกว่าล้มนี่นะคือหมดสตินะคะแล้วก็ได้มีการปฐมพยาบาลโดยเร็วนะคะเบื้องต้นก่อนที่จะมีการประสานรถพยาบาลนะคะเข้าไปให้การช่วยเหลือนะคะจากการทำ CPR อย่างรวดเร็วนะคะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับมาหายใจได้อีกครั้งแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ทราบข่าวมาว่าล่าสุดเนี่ยอาการปลอดภัยแล้วนะฮะแล้วก็ทราบว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นสาเหตุเรื่องของสุขภาพร่างกายคื อสันนิษฐานเนี่ยตามข่าวว่าอย่างนั้นนะเส้นเลือดหัวใจติดตันนะฮะคือบางครั้งเนี่ยคุณผู้ฟังเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตเราหลายครั้งมากหรือว่าที่อื่นก็แล้วแต่นะฮะในส่วนของหลายๆท่านที่อาจจะเป็นนักกีฬาด้วยหรือบางคนที่ไม่เคยเป็นนักกีฬาแล้วว่าไปออกกำลังกายเนี่ยในช่วงหนึ่งเนี่ยเกิดอาการเหนื่อยอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นเร็วผิดปกติอย่างเงี้ยนะฮะมันก็อาจจะก่อให้เกิดอาการในลักษณะแบบนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือหมั่นนะคะเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะอย่างน้อยก็จะได้รู้เรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะคะปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ตู่ทราบข้อมูลเนี่ยการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยห่วงอายุก็มีส่วนสำคัญคุณผู้ฟังพวกอายุที่ว่านี้ก็คือขั้นตอนของการตรวจในเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่อาจจะต้องตรวจเนื้อไขมันเอ่ยความดันเอ่ยอะไรเอ่ยไม่เฉพาะแค่จะต้องมีอายุเยอะๆนะณปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราเห็นบางครั้งเนี่ยเป็นนักกีฬาด้วยซ้ำไปแต่ก็เกิดอาจารย์หัวใจวายแบบเฉียบพลันด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยการที่จะเป็นนักกีฬาแน่นอนว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะไม่ร่างกายหรือว่ากล้ามเนื้อมันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่เรื่องของหัวใจเนี่ยบางทีเรื่องของไขมันที่ไปอุดตันในเส้นเลือดเนี่ยมันก็อีกส่วนนึงเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ไว้เป็นข้อคิดนะคะสำหรับทุกๆท่านนะคะก็จะต้องตรวจสุขภาพกันหน่อยนะฮะณปัจจุบันในส่วนของโรงพยาบาลของรัฐเองในส่วนของราคาต่อปีเองก็ไม่ได้สูงแต่ถ้าเป็นข้าราชการอะไรยังไงเนี่ยอาจจะมีเรื่องของหรือบริษัทเนี่ยบางบริษัทเขาก็จะมีดูแลเรื่องนี้ให้ด้วยนะฮะลองดูนะฮะมีข้อมูลนึงที่มีความห่วงใยไหนๆก็เจอข่าวแบบนี้แล้วก็เลยหยิบมาเล่าสู่กันฟังอันนี้ด้วยความห่วงใยจากนายกอู๊ดด้วยนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศแล้วก็คณะกรรมการบริหารของเรานะฮะบอกว่าจริงๆนะเรามารู้เท่าทันสัญญาณเตือนแล้วก็ความเสี่ยงของภาวะหัวใจแบบวายเฉียบพลันหรือว่าการเกิดอาการแบบนี้ในลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยนะคะมาดูกันหน่อยดีกว่านะฮะเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยได้ประมาณตนเองนะคะแล้วก็สังเกตอาการของตนเองด้วยเพราะว่าเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องรู้อาการของตัวเองในเบื้องต้นอย่างเช่นคือถ้าไม่เคยไปตรวจร่างกายเลยอันนี้ก็คือส่วนนึงละแต่ว่ามันก็จะมีจากหลายปัจจัยนะคะสาเหตุแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงคุณผู้ฟังโรคหัวใจที่ซ่อนอยู่เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เจอจากหลอดเลือดหัวใจตีบตันหรือว่าคราบไขมันในเลือดโดยไม่รู้ตัวค่ะอันนี้ล่ะที่ค่อนข้างเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะฮะการหักโหมเกินไปค่ะการออกกำลังกายนะคะหนักจนเกินศักยภาพของร่างกายของตัวเองกระทันหันนะฮะมันก็สามารถจะทำให้หัวใจของเราทำงานหนักเกินที่จะรับไหวได้มันก็มักจะเกิดอาการนะคะหัวใจวายแบบเฉียบพลันได้ด้วยทีนี้ความเสี่ยงเนี่ยเรื่องของอายุนะหรือว่ากลุ่มเสี่ยงก็บอกปัจจุบันนะอายุ35-40ปีขึ้นไปเนี่ยฮะก็มีความเสี่ยงได้แล้วนะคือ35นี่ถือว่ายังหนุ่มเลยนะยังวัยทำงานเลยทีเดียวนะฮะหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วไขมันในเลือดเบาหวานความดันโลหิตสูงนะฮะก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษสัญญาณค่ะที่อาจจะต้องมารู้กันลองสังเกตนะคะจู่ๆแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณเจ็บแน่นหน้าอกรู้สึกเหมือนมีของหนักนะคะกดทับบริเวณหน้าอกของตัวเองอาการแบบนี้มันจะเตือนมาก่อนนะฮะเหนื่อยผิดปกติค่ะหายใจไม่อิ่มท้องว่าอย่างนั้นหายใจแบบขัดๆนะคะเหนื่อยหอบมากกว่าปกติลองสังเกตอาการดูนะ
จู่ๆก็มีอาการเวียนศีรษะบ้างหน้ามืดบ้างรู้สึกคล้ายจะเป็นลมนะฮะการทรงตัวไม่อยู่รู้สึกจู่ๆแล้วเกิดอาการใจสั่นหัวใจเต้นผิดจังหวะนะฮะหรือว่าเต้นเร็วผิดปกตินะฮะอาการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสัญญาณเตือนนะคุณผู้ฟังนะบางคนเคยเกิดอาการแบบนี้แล้วคุณอย่านิ่งนอนใจนะคุณต้องไปตรวจร่างกายหน่อยบางครั้งบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าจุกเสียดบริเวณท้องนะคะบางคนก็มองว่าเอ้ยฉันไปกดไหลย้อนหรือเปล่าแต่บางครั้งอาจจะไม่ใช่นะอาจจะเป็นสัญญาณแรกๆเตือนว่าคุณอาจจะมีแนวโน้มความเป็นโรคหัวใจได้ด้วยลองไปดูนะคะหาคุณหมอจริงๆเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีและความปลอดภัยของตัวคุณเองและคนใกล้ชิดลองสังเกตกันด้วยก็แล้วกันค่ะในขณะที่แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยนะคะก็อย่างที่ตู่บอกแล้วนะควรตรวจสภาพร่างกายกันหน่อยนะคะสำหรับผู้ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปหรือว่าความเสี่ยงในแง่การคลื่นหัวใจอะไรเงี้ยควรที่จะตรวจเลยณปัจจุบันวอร์มอัพนะคะคูลดาวน์ตัวเองหน่อยอบอุ่นร่างกายกันนิดก่อนสัก 10-15 นาทีก่อนที่จะทำกิจกรรมทางด้านกีฬาอะไรก็แล้วแต่ควบคุมน้ำหนักของตัวเองอันนี้มีส่วนสำคัญเหมือนกันการออกกำลังกายในระดับปานกลางนะคะอัตราการเต้นของคุณนะคะยิ่งปัจจุบันเนี่ยกระแสเรื่องของการใช้นาฬิกานะคะต่างๆที่มันสามารถวัดคลื่นหัวใจได้อะไรได้เนี่ยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะก็ลองนะคะนำมาใช้งานได้แล้วก็ใช้มันเป็นเขาเรียกนะเป็นกิจวัตรประจำวันนะสำคัญมากเลยทีเดียวนะคะวิธีช่วยในเบื้องต้นนะคะหากพบเห็นผู้หมดสตินะคะให้รีบย้ายไปที่ปลอดภัยแล้วโทรแจ้งโรงพยาบาลใกล้ตัวของคุณ1669นะคะการ CPR ปฐมพยาบาลนะคะก็มีส่วนสำคัญได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างกรณีไปเมื่อสักครู่นี้ที่ตู่เล่าให้ฟังนะคะเคสล่าสุดเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนี้ก็มีส่วนสำคัญนะคุณฟังนะเพราะฉะนั้นรู้ไว้ใช่ว่านะคะส่งต่อความห่วงใยอยากให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยดูแลตัวเองกันด้วยกันแล้วกันนะคะความห่วงใยจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตและสวทภูเก็ตค่ะเดินทางกันต่อก็แล้วกันในช่วงท้ายๆของ Sport Today ติดตามข่าวสารของสมาคมกีฬากันได้เข้าไปที่เพจ Facebook นะคะขอเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยหรือถ้าคุณมีกิจกรรมทางด้านกีฬานะคะที่เป็นประโยชน์โดยสาระโดยรวมเนี่ยนะอยากจะให้เราได้ช่วยประชาสัมพันธ์เรายินดีเป็นสื่อกลางให้นะคะทักเข้ามาที่ช่องแชทของเพจ Facebook กันได้ส่งข่าวสารมาได้นะคะเรายินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยรวมนั่นเองวันนี้ขอบคุณสำหรับสวทภูเก็ตที่อนุเคราะห์ช่วงเวลาดีๆให้เรามาเจอกันตลอดจันทร์ถึงศุกร์นะบ่าย 3:00 นจนถึง 4:00 นโดยประมาณนะคะส่งเพลงเพราะนะคะต่อเนื่องให้คุณได้ฟังก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแล้วกันในช่วงท้ายนี้นะคะเริ่มต้นเดือนใหม่กันอีกแล้วนะคะหลังจากนี้ไปวันเวลาก็เดินเร็วเหลือเกินขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆไม่ว่าจะเป็นวันไหนๆก็ตามอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยสวัสดีค่ะ

0: 1.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับน้ำป่าไหลหลากพื้นที่บ้านธงชัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้สะพานข้ามห้วยแม่ละเมาได้รับความเสียหายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: น้ำป่าไหลหลากพื้นที่บ้านธงชัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้สะพานข้ามห้วยแม่ละเมาได้รับความเสียหาย2แห่งชาวบ้านกว่า 1,000 คนได้รับความเดือดร้อนจากเส้นทางถูกตัดขาดต่อเนื่องเป็นวันที่4
9: จากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมวลน้ำป่าไหลหลากลงพื้นที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกัดเซาะและซัดสะพานข้ามลำห้วยแม่ละเมาจนได้รับความเสียหาย2แห่งส่งผลให้เส้นทางถูกตัดขาดไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้ชาวบ้านกว่า 1,000 คน200ครัวเรือนต้องเผชิญกับสถานการณ์ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยต้องช่วยกันทำทางไม้ไผ่สำหรับเดินข้ามลำห้วยเพื่อใช้ในการสัญจรชั่วคราวด้านอำเภอแม่สอดได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและองค์การบริหารส่วนตำบลนันแม่ละเมาเพื่อเร่งนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่ฟื้นฟูเส้นทางและแก้ไขปัญหาให้สามารถกลับมาสัญจรได้ล่าสุดนายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอแม่สอดนำถุงยังชีพของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดจำนวน20ชุดเข้าไปมอบให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำการเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดและพริกซึ่งกำลังอยู่ในช่วงให้ผลผลิตแต่ไม่สามารถขนออกไปจำหน่ายได้ตามปกติดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: รัฐบาลยกระดับรับมือน้ำท่วมปรับระบบเตือนภัยเซฟบอร์ดแคสต์บูรณาการข้อมูลพื้นที่ระดมเครื่องมือท้องถิ่นพร้อมเร่งแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้และจัดทำประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
10: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตโดยระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ กระทรวงมหาดไทยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศสำหรับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนหลังเกิดน้ำท่วมนายวรศิษฐ์ระบุว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนสวิสาประทุมมารายงาน
2: บริษัทชิปชั้นนำของโลกเปิดฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ในประเทศไทยรองรับยานยนต์ไฟฟ้าพลังงาน Data Center และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชื่อมโยงไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานชิประดับโลก
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานและศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัทอินฟินิออนเทคโนโลยีเมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดพร้อมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดฐานการผลิตแห่งใหม่โดยระบุว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญสะท้อนถึงความก้าวหน้าของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างไทยกับเยอรมนีย้ำว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะช่วยเสริมศักยภาพของคนไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานให้แก่ประชาชนไทยในระยะยาวทางนี้รัฐบาลได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงแห่งชาติซึ่งเป็นแผนระยะยาวถึงปีคริสตศักราช2050เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด Made in Thailand สำหรับอุตสาหกรรมชิปและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของภูมิภาคตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1ตุลาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก402701รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก70รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก791และ912ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก058และ396จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ับวันนี้กลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งครับวันนี้นะครับอยู่กับทางสวทท.ทุ่งสงครับ FM 97 MHz อยู่กับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหัดนำหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับวันนี้นะครับต้อนรับวันแรกของเดือนใหม่นะครับวันที่1ตุลาคม2569ยังคงอยู่กับบุคลากรน่ารักของทางสวทท.ทุ่งสงนะครับช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live ครับคุณรวีวัฒน์ราชบำเพ็งคุณยูฮันกาญจนวงศ์ครับคุณวีรยุทธศรีจันทร์ประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนคตควบคุมการผลิตโดยนายวชระบรรเย็นผอ.สวทท.ทุ่งสงครับอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเคียมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรายการให้แยกข่าวแบบนี้ได้นะครับทางไลฟ์ Facebook Fanpage ของสวทท.ทุ่งสง FM 97รวมถึงเครือข่ายสวทในพื้นที่ของภาคใต้ตอนบนนะครับสวทท.5ทุกสถานีเลยรวมถึงในคลื่นวิทยุ FM 97ก็เช่นกันครับรายการวันนี้ครับประกอบไปด้วยช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะครับแล้วก็ช่วงใหม่ในวันนี้ช่วงที่2คือช่วงวันนี้มีประเด็นนะครับช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในห้วงเวลาแบบนี้หลังจากที่งานบุญศาสตร์ดังสิบกำลังคึกคักเดี๋ยวช่วงเวลาถัดไปอีกไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้ก็จะเป็นในช่วงของเรื่องประเพณีชักพระนะครับและแน่นอนว่าในส่วนของพื้นที่อำเภอทุ่งสงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประเพณีชักพระเนี่ยมีความคึกคักแล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวจะมาติดตามกันในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ครับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต
0: ้ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้นะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปแล้วว่าในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสงปี2569ครับหลังจากที่ประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะครับหรือว่าเปตะเฟสติวัลณขณะนี้เนี่ยกำลังคึกคักมากเลยในพื้นที่อำเภอทุ่งสงนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอีกไม่กี่วันก็จะผ่านพ้นไปแล้วนะครับอีกหนึ่งเทศกาลที่จะอยู่คู่กับพี่น้องชาวใต้แล้วก็ชาวนครศรีธรรมราชกันมาอย่างต่อเนื่องก็คืองานประเพณีชักพระรากพระของอำเภอทุ่งสงนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญในพื้นที่อำเภอทุ่งสงแบบนี้นะครับแล้วก็มีความยิ่งใหญ่อย่างมากเลยในด้านประเพณีวัฒนธรรมนะครับของผู้คนในพื้นที่แล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับถ่ายทอดผ่านทางริ้วขบวนเรือพระจากทั่วทุกสารทิศเลยแล้วก็ยังมีในส่วนของการนำเสนอวัฒนธรรมพื้นถิ่นนะครับการผ่านการประกวดต่างๆการแสดงมากมายเลยบนเวทีวัฒนธรรมครับซึ่งเวทีวัฒนธรรมแห่งนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ขับเคลื่อนโดยทางสภาวัฒนธรรมอำเภอทุ่งสงมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเลยนะครับที่ทำให้งานชักพระอำเภอทุ่งสงในแต่ละปีมีความคึกคักมากๆนะครับวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์จรัญศรีสุขประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทุ่งสงนะครับมาให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการจัดงานชักพระอำเภอทุ่งสงปี2569รวมไปถึงการจัดกิจกรรมของทางสภาวัฒนธรรมในปีนี้ในรายการให้แยกข่าววันนี้กับทางสวทุ่งสงมากๆเลยครับขณะนี้นะครับท่านอาจารย์จรัญอยู่ในรายการของเราแล้วครับสวัสดีครับท่านอาจารย
2: ์
0: คร
2: ับ สวัสดีครับ
0: ครับจะสอบถามนิดนึงเลยนะครับเรื่องของงานประเพณีชักพระเนี่ยของอำเภอทุ่งสงเนี่ยมีกันมาอย่างยาวนานมากเลยประวัติความเป็นมานะครับเรื่องของการชักพระอำเภอทุ่งสงที่ผ่านมานี้เป็นยังไงบ้างครับท่านอาจารย
2: ์ขอบคุณนะครับทั้งท่านผอ.และก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาเมตตาในเรื่องเวลาในวันนี้
0: ครับผม
2: งานชักพระเมื่อเดิมนั้นเมื่อก่อนเดิมนั้นจะเริ่มที่โรงเรียนสตรีทุ่งสงนะครับ
0: ครับ
2: อยู่ประมาณ3ปี
0: คร
2: ับเรือพนมพระก็ไม่มาก 4-5 ลำเรือ
0: ครับ
2: แต่หลังจากนั้นเมื่อปีพ.ศ .2546
0: ครับ
2: ในอำเภอขณะนั้นก็พยายามที่จะขอมาให้สตรีนั้นมาจัดที่หน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
0: ครับ
2: เป็นปีแรก
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นปีนี้จึงกลายเป็นปีที่23ครั้งที่23ในการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสงนะครับ
0: ครับผม
2: ปี2569นะครับนี่คือความเป็นมาในเบื้องต้นครับ
0: ครับผมจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยพื้นที่ของเราก็มีความโดดเด่นมากมายนะครับอยากให้ท่านเล่าให้ฟังสักนิดนึงในฐานะท่านอาจารย์เนี่ยมีความเชี่ยวชาญรู้ลึกในเรื่องของพื้นถิ่นเนี่ยในเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นของอำเภอทุ่งสงเนี่ยที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เลยเนี่ยที่อยากจะนำเสนอให้คนภายนอกได้รับรู้เนี่ยมีอะไรบ้างครับท่าน
2: ขอบคุณนะครับคำฝันของทุ่งสงกล่าวว่าถ้ำตลอดงามตระการอุทยานน้ำตกโยงโรงงานมากมี สถานีชุมทางศูนย์กลางราชการทรงประธานพระคู่เมืองลือเรื่องแม่กวนอิมครับ
3: ครับผม
2: ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานประเพณีชักพระทำให้เราเชื่อมั่นว่า 1. จะไม่เป็นการตัดทอเชื่อมร้อยระหว่างภาคส่วนราชการภาคส่วนเอกชนบริษัทห้างร้านและหรือพี่น้องประชาชน
3: ครับ
2: ประการที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเราได้เชื่อมโยงไปยังวัดวาอารามต่าง
3: ๆครับ
2: พระสงฆ์องค์กระเจ้านะครับในแต่ละปีที่ผ่านมานั้นจะมีเรือพระนมพระที่อาจจะมาจากต่างจังหวัดบางส่วนมาจากต่างอำเภอบางส่วนประมาณปีที่แล้วนี่ร้อยกว่าลำเรือนะครับ
3: คร
2: ับ ทำให้เรารู้สึกว่างานเราได้พัฒนาขึ้นนะครับบนพื้นฐานของความจำกัดในบางเรื่องเช่นด้านงบประมาณซึ่งเราจะขยับต่อไปในส่วนตรงนี้นะครับ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อไปว่ากิจกรรมต่างๆเราได้ส่งเสริมทั้งประชาชนเยาวชนไปสู่สถานศึกษาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะบอกว่ากิจกรรมที่เวทีสภาเรามีอะไรบ้างนะครับ
0: ครับผมน่าสนใจมากอันนี้ก่อนจะไปถึงในเรื่องของกิจกรรมเนี่ยสอบถามนิดนึงบทบาทของสภาวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับทางกิจกรรมงานประเพณีชักพระเนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยบทบาทสำคัญบทบาทหลักเลยของทางสภาวัฒนธรรมอำเภอทุ่งสงนี่เรามีบทบาทยังไงบ้างครับ
2: ขอบคุณครับขออนุญาตที่จะลำดับความตั้งใจนะครับ
0: ได้ครับได
2: ้ตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่ในฐานะมีบทบาทเป็นประธานสภาวัฒนธรรมสิ่งที่เราคิดอยู่เสมอว่าก็คือทำอย่างไรที่ให้เราได้เอาวัฒนธรรมประเพณีนี้นะครับ
3: ครับ
2: เป็นเครื่องช่วยในการพัฒนาถ้าทุกอย่างขาดวัฒนธรรมประเพณีเรากำลังจะคิดต่อไปว่าน่าจะต้องปรับกันใหม่จนสิ่งนี้ต้องอยู่คู่กับชีวิตเราเราจะเริ่มต้นจากการที่เราส่งเสริมผู้สูงอายุนะครับเช่นเราจัดงานวันแม
3: ่
2: ก่อนหน้านี้จัดกิจกรรมวันแม
3: ่
2: จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุซึ่งปีที่แล้วเราจัดจำนวน74คนผู้สูงอายุสูงสุดเป็นผู้ชายอายุ101ปีครับที่วัดโคกฐินกิจกรรมแห่เทียนพรรษากิจกรรมควรข้าวมัทุปายาตยาโกกิจกรรมให้การอบรมศาสนพิธีกรและกิจกรรมออกไปอบรมนักเรียนตามโรงเรียนต่าง
3: ๆ
2: เป็นการตักทอเชื่อมร้อยในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงความซื่อสัตย์สุจริตอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพื่อปลูกฝังที่เด็กนำไปสู่องคาพยพทั้งหมดเลยครับ
0: จะเห็นว่าจะมีทั้งในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่นรวมไปถึงในเรื่องของพื้นฐานจริยธรรมอันดีงามที่ควรมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน
2: ตัวมนุษย์ทุกคนครับ
0: ครับผมนี่ก็คือสิ่งที่ทางสภาวัฒนธรรมได้มีการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องแล้วสำหรับในเรื่องของงานประเพณีชักพระในปีนี้ครับสภาวัฒนธรรมเราขับเคลื่อนแล้วก็ภายในงานนี้มีกิจกรรมมีไฮไลท์อะไรที่โดดเด่นน่าสนใจบ้างครับท่านอาจารย์
2: จะไม่กล่าวที่เวทีก่อนนะครับ
0: ใน
2: ภาพรวมทั่วไป
0: โอเคครับ
2: ปีนี้จะมีการประกวดเรือพนมพระ
0: ครับผม
2: ซึ่งแบ่งเป็น3ประเภทครับ
0: ครับ
2: ประเภทที่1คือประเภทสวยงามประเภทที่2คือประเภทความคิดสร้างสรรค
0: ์ครับ
2: ประเภทที่3คือประเภทอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่น
0: ครับ
2: วัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานของ3พระองค์นะครับ
0: ครับ
2: มีกิจกรรมรำวงเวียนครก
0: ครับ
2: มีกิจกรรมประกวดนางสาวทุ่งสง
0: ครับ
2: นั่นคือใช้เวทีกลางของคืนวันที่26 27 28แล้วก็เวทีนั้นจะเป็นเวทีที่ประกวดเวียนครกตั้งแต่คืน29ผมย้อนกลับมาในส่วนของเวทีสภาวัฒนธรรมนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่คืนวันที่27ตุลาคมจนถึงวันที่2พฤศจิกายน69นะครับ
0: ครับ
2: กิจกรรมที่เราส่งเสริมและเป็นสิ่งสำคัญก็คือในวันที่27ที่เรือพนมพระเริ่มออกจากวัดสู่ลานจอดที่หน้าที่อำเภอเวลาประมาณ 17:30 นของวันที่27ครับเราจะมีพิธีสมโภชเรือพนมพระ
0: ครับ
2: ซึ่งพระคุณเจ้าทุกวัดที่นำเรือพนมพระมาจะได้รับกิ ิจนิมนต์ไปนั่งบนอาสนะสงฆ์ที่เวทีสภาวธรรมไม่ต่ำกว่า70รูป
0: ครับ
2: นะครับเราจะมีพระคุณเจ้าที่นั่งปลุกอธิษฐานจิตบนธรรมาสน์อีก4รูปแล้วก็จะมีน้ำพระพุทธมนต์ที่เกิดจากการเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีนี้ด้วยให้กับพี่น้องประชาชน
0: ครับ
2: ทีนี้ในคืนต่อไปเราจะมีการส่งเสริมเด็กซึ่งเรียกว่าธิดาเรือพระองค์พระนะครับ
0: ครับ
2: อายุเด็กระหว่าง7ปีแต่ไม่เกิน10ปีไปในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่นะครับการศึกษาปฐมศึกษานครศรีธรรมเขต2ส่งเสริมผู้หญิงที่เขามีร่างกายแข็งแรงคือการประกวดผู้สูงอายุตั้งแต่63ปีขึ้นไปประกวดตีโพนประโคมโพนของโยนระดับปฐมศึกษาประโคมโพนอายุไม่เกิน15ปีกลองยาวเน้นที่เยาวชนนะครับกลองยาวอายุไม่เกิน22ปีมโนรายเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีแทงต้มซึ่งเป็นกิจกรรมหลักเราจะเอาเยาวชน2คนและประชาชน1คนนะครับประกวดร้องเพลงเยาวชนกำหนดอายุ10ปีแต่ไม่เกิน15ปีสวดมนต์ทำนองสรปัญญาส่งเสริมให้เด็กประถมศึกษาในเรื่องทักษะภาษาระดับประถมศึกษากล่าวสุนทรพจน์ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการพูดนะครับโอนักเรียนมัธยมศึกษาส่งเสริมวิธีการขูดมะพร้าวให้เยาวชนขูดมะพร้าวเป็นบ้านเราเคยเรียกว่าเหล็กขูดนะครับสมัยนี้มันไม่ค่อยมีแล้วเหล็กขูดอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นประกวดเพลงช้าน้องโดยภาพรวมที่เวทีสภาวัฒนธรรมเราจัดกิจกรรมส่งเสริมแบบนี้ตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่2พฤศจิกายนนะครับ
0: ครับผมเห็นได้ว่ามีทั้งของกินมีทั้งการแสดงนะครับร้องรำทำเพลงตีโพนนี่เป็นยังไงครับเบอร์บางท่านไม่รู
2: ้ตีโพนนี่หมายความว่าผู้ปฏิบัติคือคนเดียว
0: คร
2: ับ นะครับคนเดียวตีโพนมันจะมีจังหวะมันจะมีคุณสมบัติมันจะมีลักษณะว่าการตีโพนตีอย่างไรมันมีจังหวะอย่างไรบ้างนะครับ
0: ครับ
2: ส่วนการประโคมโพนมันมีหลายคน
0: ครับ
2: ประโคมโพนมันอาจจะมีทั้งกระบวนไร่รำด้วยอะไรต่างเหล่านี้นะครับประโคมโพนกลองยาวนี่เราอยากส่งเสริมกลองยาวเยาวชนนะครับ
0: ครับ
2: ซึ่งบางโรงเรียนเนี่ยก็จะมีนักเรียนที่เขาฝึกกลองยาวให้เราอยากให้เด็กเหล่านี้ได้ออกจากสถานศึกษามาสู่เวทีลานกว้างที่เขาจะรู้สึกว่าเขามีโอกาสเราก็เปิดโอกาสให้เขามีโอกาสในโอกาสที่เราควรจะเปิดโอกาสให้เขานี่คือความรู้สึกของเวทีสภาครับ
0: ครับผม
2: เราจะทำอย่างนี้
0: ครับกลองยาวก็เป็นเครื่องดนตรีโพนก็เป็นเครื่องดนตรีประเภท
2: ครับผม
0: เป็นถือว่าเป็นเครื่องดนตรีของพรรคคน
2: ซึ่งมันโยงกับงานประเพณีชักพระของคนใต้
0: คือโพนนี่ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีของคนใต้เลยนะฮะ
2: เพราะว่าโพนมันต้องมาคู่กับเรือพนมพระวันที่เรือพนมพระดึงออกจากวัดมาสู่ลานจอดครับ
0: โอ้นี่น่าสนใจมากเพราะหลายคนเนี่ยเที่ยวงานชักพระเนี่ยเห็นแต่เรือไม่รู้ว่าจริงๆมีความเชื่อมโยงกับเครื่องดนตรีแบบโพนแบบนี้ด้วยนะครับ
2: ครับผม
0: สองชวนคุยนิดนึงเรื่องแทงต้มเนี่ยบางคนไม่รู้คืออะไรต้มแทงต้มนี่คือแบบอาหารแบบไหนฮะ
2: แทงต้มอุปกรณ์ในการแทงต้มก็คือหนึ่งข้าวเหนียวที่จะต้องเอาไปก็เรียกผัดนะ
0: ครับผม
2: กับน้ำกะทิ

0: เข้ามา2คนและก็แกนนำที่เป็นชาวบ้าน1คน
1: ครับผม
0: ทั้งนี้ท่านผู้ฟังครับก็เพื่อที่จะส่งเสริมให้เยาวชนได้มีสิ่งเหล่านี้ติดตัวเข้าไปให้เขารู้ว่าวิธีการแทงต้มในประเพณีชักพระทำอย่างไร
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ครับผม
0: ผมคิดว่าท่านผู้ชมก็คงเข้าใจในส่วนตรงนี้นะครับ
1: ครับผมแทงต้มก็คือขนมต้มแหละ
0: ขนมต้ม
1: แต่ว่า
0: แต่เป็นข้าวเหนียวจะให้ข้าวเหนียวที่ต้องผัดให้มันเกือบสุกก่อนและหลังจากแทงแล้วก็เอาไปต้มอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับเนี่ยมันนิยมเลยเป็นขนมต้มที่เป็นของพื้นถิ่น
0: เป็นของพื้นถิ่นครับ
1: เราอีกแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าจะมีเรื่องของกระบวนการการทำที่เขาเรียกว่าแทงต้มอยู่ในงานของสภาเวทีวัฒนธรรมครั้งนี้ในงานชักพระอำเภอทุ่งสงด้วยนะครับ
0: และค่อนข้างใช้เวลานานด้วยนะครับอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงกว่า
1: ใช
0: ่กระบวนการตรงนี้
1: ใช่
0: นะครับ
1: มันมีอยู่ปีนึงสวทชทุ่งสงไปทำข่าวเก็บบรรยากาศโอ้โหกินเวลานานน้องๆทุกคนเก่งมากนะคุณผู้ชมคุณฟังแทงต้มเนี่ยแบบต้องมันต้องอาศัยทักษะฝีมือประสบการณ
0: ์ประสบการณ
1: ์ใช่
0: ความตั้งใจ
1: ความตั้งใจในปีนี้แทงต้มกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับในงานประเพณีชักพระ
0: อำเภอทุ่งสง
1: ครับผมสุดท้ายแล้วครับอยากให้ท่านอาจารย์ อาจารันนะครับฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องชาวอำเภอทุ่งสงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสงจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้อีกครั้งฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาชนครั้งนี้หน่อยครับ
0: ขอบคุณครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราเชื่อว่างานประเพณีชักพระมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของอำเภอทุ่งสงท่านผู้ชมลองคิดดูท่านผู้ฟังคิดดูนะครับเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2546
1: คร
0: ับ จนกระทั่งถึงปีนี้จะเป็นครั้งที่23แล้วครับ
1: ครับ
0: สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชุมชนในแต่ละเขตพื้นที่ในแต่ละพื้นที่วัดวาอาราม
1: คร
0: ับ เราสังเกตได้ชัดเจนพี่น้องครับว่าวันที่เรือพนมพระออกจากวัดสู่ลานจอดที่หน้าวาการอำเภอนั้นชุมชนก็มีความสุขมากแห่กระบวนมาไร่รำมามีกรงยาวสารพัดที่เขาเตรียมใจเตรียมกายว่าเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาไม่ได้มาเที่ยวงานชักพระเนี่ยมันจะขาดอะไรไปอย่างหนึ่งในรอบปีนั้น
1: ครับผม
0: เมื่อความตั้งใจเป็นอย่างนี้เราคิดว่าท่านผู้ฟังพี่น้องเราชาวพุทธก็คงจะให้การส่งเสริมและสนับสนุนและก็ต่อยอดงานนี้ให้มันยาวนานที่สุดคู่กับบ้านกับเมืองนะครับวัฒนธรรมดีๆเหล่านี้อยู่ที่พี่น้องประชาชนคณะกรรมการดำเนินงานเป็นแต่เพียงผู้ประสานให้เกิดงานเท่านั้นแต่หัวใจหลักสำคัญก็คือพี่น้องประชาชนเยาวชนสถานศึกษาและหรือพระสงฆ์ที่อยู่ประจำวัดเพราะจะต้องดูแลบริหารจัดการในเรื่องเรือพนมพระผมสภาวัฒนธรรมนะครับขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้วัฒนธรรมอยู่คู่ใจของพี่น้องประชาชนเยาวชนสถานศึกษาตลอดจนทุกฝ่ายเพื่อหวังว่าบ้านเมืองเราจะได้เจริญขึ้นในเชิงวัฒนทางวัฒนธรรมนะครับ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ครับเน้นย้ำอีกรอบวันที่เท่าไหร่มั่งครับ
0: เรือพนมพระจะเริ่มเคลื่อนออกจากวัดแต่ละวัดในวันเช้ามืดของวันที่27ตุลาคมครับ
1: ครับผมจนถึงวันที่2พฤศจิกายน
0: แล้วจนถึงวันที่2วันที่3เรือจะเคลื่อนจากหน้าที่ว่าการอำเภอครับสู่วัดต่าง
1: ๆครับ
0: นะครับ
1: นี่ก็รอติดตามกันนะเดี๋ยวจะมีอัปเดตกันอยู่เป็นระยะนะครับกับงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสงครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์จรัญศรีสุขนะครับประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทุ่งสงวันนี้มาให้ถึงความเขาเรียกว่าข้อมูลการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสงที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ
0: และขอบคุณเจ้าหน้าที่รวมถึงปงสวัสดิ์ขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยความเคารพเลยครับสวัสดีครับ
1: ครับผมคุณผู้ชมคุณฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพบกับช่วงวันนี้มีประเด็นนะครับและเดี๋ยวขอทางสวทชทุ่งสงเนี่ยลารายการไปเลยนะครับเพราะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวก็พบกับทางสารีใต้ร่มพระบรมีต่อไปตามลำดับนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
2: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น

0: ดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะจะมาพบกันกับพี่เอ็นเจิ้น
0: แล้วก็ออมล้อมค่ะ
1: ตอนที่เราจะมาเอาประเด็นที่น่าสนใจจากแต่ละวันค่ะมาเล่าสู่กันฟังวันละนิดวันละหน่อยนะ
0: คะอย่างวันนี้ค่ะเราก็มีประเด็นที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะ
1: เราจะเริ่มต้นด้วยประเด็นที่น่าสนใจของพื้นที่ชายแดนใต้
0: ใช่เป็นอะไรมีอะไรบ้างคะ
1: พื้นที่ชายแดนใต้ไม่ได้แค่ชายแดนใต้เท่านั้นค่ะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยมาถึงภาคใต้ตอนบนของเราด้วยเพราะว่ากองทัพภาคที่4ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงส่งมอบหน้าที่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับแม่ทัพภาคที่4
0: เปลี่ยนแม่ทัพแล้วอ๋อเป็นไงคะบรรยากาศบ้างเมื่อวานนี
1: ้บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นแหละเนาะคนเก่าไปคนใหม่ก็ต้องมาค่ะโดยท่านพลโทนรทิพย์ภวยนอกค่ะอดีตแม่ทัพกลายเป็นอดีตแม่ทัพแล้วก็ได้ส่งมอบงานค่ะให้กับพลตรีชาคริตอุจรัตน์ค่ะซึ่งก็เป็นแม่ทัพท่านใหม่จากวันนี้เป็นต้นไปท่านก็จะมาสานต่อกับเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยให้พื้นที่ภาคใต้ของเราค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะที่มีการส่งมอบนะคะก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นและในเรื่องของการบริหารจัดการในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ก็จะเป็นการดำเนินการต่อไปนั่นเองค่ะในส่วนของเมื่อวานนี้มีในพื้นที่ภูเก็ตพังงาได้ส่งภาพข่าวมาค่ะว่ามีน้องๆจากชายแดนใต้มาศึกษาดูงานที่จังหวัดภูเก็ตที่จังหวัดพังงาก็ดีค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยได้เป็นการแลกเปลี่ยนกันน้องๆ
1: วัฒนธรรม
0: ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้มานานแล้วจะได้มารู้ว่าเอ๊ะชายในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนมีวัฒนธรรมมีการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในพื้นที่ใต้ตำบลบ้านไผ่บ้านค่ะ
1: กับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะก็จะมีทั้งพื้นที่ภาคกลางแล้วก็พื้นที่ภาคใต้แบบน้องอ้อมล้อมบอก
0: ค่ะ
1: เมื่อก็เห็นภาพบรรยากาศนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีน้องๆเนี่ยไปที่จังหวัดภูเก็ต มาที่พังงาต่อ
0: ใช่
1: ซึ่งน้องๆเนี่ยต้องบอกว่าเห็นสีหน้าเห็นแววตาคงจะมีความประทับใจ
0: นึกถึงเรา
1: ได้ออก
0: แค่ได้ออกจากโรงเรียนก็ดีใจแล้วจะกำลังหน้าวิชาการ
1: ค่ะเดี๋ยวพอหลังจากนี้นะคะเราอาจจะได้เห็นสื่อเพิ่มมากขึ้นก็จะมีสื่อจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาของเราเนี่ยค่ะที่จะไปเก็บบรรยากาศเก็บความรู้สึกของน้องๆมาให้ได้ชมกันผ่านทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ภาคใต้ตอนบนของเรานี่แหละค
0: ่ะหรือว่าจะตามในรายการให้แยกข่าวก็ได้นะคะ
1: ซึ่งรุ่นนี้น้องอ้อม
0: ค่ะ
1: เป็นรุ่นที่47แล้วแปลว่าดำเนินการต่อเนื่องค่ะแล้วก็กิจกรรมนี้ค่ะจะจัดในวันที่16กันยายนที่ผ่านมาเนา
0: ะ
1: ยาวไปจนถึงนู่นเลยค่ะ23ตุลาคมแล้วก็จะมีพิธีเปิดในวันที่5ตุลาคมนี้ซึ่งพิธีเปิดนี้ค่ะเราก็มีท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ท่านองคมนตรีค่ะก็จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดให้ซึ่งทาง MBT South ของเราเนี่ยค่ะแล้วก็สวทพังงาก็จะดำเนินการถ่ายทอดสดนะคะ
0: โอเคเราติดตามกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางทีวีหรือว่าทางโซเชียลอย่างที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตอนนี้นะคะ
1: ไปที่อาหารการกินต่อ
0: มาอาหารการกินเรื่องนี้ถนัดมากค่
1: ะ
0: ก่อนหน้านี้เคยได้ยินไหมคะว่าเมนูประจำถิ่น77จังหวัดรสชาติที่หายไปแต่ละจังหวัดเขาก็จะนำเสนอว่ารสบ้านชั้นจังหวัดชั้นมีอะไรบ้าง
1: ที่เคยเด่นดังในอดีต
0: ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยจะเป็นปลาแมงกะทิใหม่ส้มแป้นค่ะซึ่งรสชาติ
1: เคยกินไหม
0: ไม่เคยค่ะ
1: ไม่เคย
0: เคยกินแต่ยำปลาแมง
1: อันนี้อยู่ใกล้ๆกับสุราษฎร์ธานียังไม่รู้จักคำว่าปลาแมงเลยค่ะพอได้ยินก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่เมนูเหล่านี้ค่ะน้องร้องเขาจะยกขบวนไปโชว์ที่กรุงเทพ
0: นี้ให้คนภาคอื่นได้สัมผัสกันบ้างนะคะว่าเมนูแต่ละจังหวัดเนี่ยที่บอกว่ากำลังจะหายไปจริงๆมันยังอร่อยมันยังร้อยจากหูเหมือนเพื่อบางนะคะซึ่งเขาจะจัดนะคะเป็นงานไทยฟุ้งปรุงไทยค่ะชวนชิม77เมนูอาหารถิ่น77จังหวัดนะคะวันที่1ถึง4ตุลาคมที่ศูนย์วัฒนธรรมค่ะ
1: ถ้าใครมีโอกาสได้ไปกรุงเทพนะคะหรือฝากไปบอกญาติพี่น้องที่อยู่กรุงเทพมหานครอยากจะไปชิมเมนูต่างๆของ77จังหวัดในประเทศไทยไปที่นี่ได้เลยคือแบบไม่ต้องตระเวนไปแต่ละจังหวัดจังหวัดเลย
0: จบเลย77จังหวัดในที่เดียวค่ะ
1: และนี่จบเหมือนกัน
0: จบเหมือนกัน
1: หมดเวลา
0: ช่วงนี้นะคะ สำหรับช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะของรายการห้าแยกข่าวในวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกวันเจอกันกับเราได้นะคะจะสลับสับเปลี่ยนกันไปนั่งคุยแบบนี้แหละ
1: ค
0: ่ะให้ได้รู้ประเด็นเด่นประจำวันนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามค่ะ
1: วันนี้เราสองคนพี่แองเจิลแล้วก็อ้อมล้อมขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:30 น.ถึง17:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70แห่งทั่วประเทศเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ทีมงานสวทกาฬสินธุ์ผลิตรายการดิฉันรุจินีผ่านสำแดงดำเนินรายการค่ะสำหรับในช่วงแรกวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามสารคดีผ้าไหมแพรวาราชินีแห่งไหมสายทานพระเมตตาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ังหวัดกาฬสินธุ์ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทรงงานด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในลำดับต้นของประเทศเหตุการณ์สำคัญอันเป็นปฐมบทเริ่มขึ้นในราวเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสุกนิกรณที่ว่าการอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งในครั้งนั้นชาวผู้ไทยบ้านโพนได้แต่งกายด้วยชุดพิธีการตามอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทยคือนุ่งสิ้นไหมมัดหมี่พื้นดำที่ต่อตีนสิ้นสวมเสื้อแขบดำมีสับเสื้อเป็นผ้าลายขิดสีแดงติดกระดุมเงินเหรียญและคาดผ้าแพรวาเป็นสบายทับเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงขอพระราชหฤทัยในความงดงามของเครื่องแต่งกายของชาวผู้ไทยบ้านโพนและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับนางคำใหม่ยุคสิงห์ตัวแทนของชาวผู้ไทยบ้านโพนว่าผ้าอะไรสวยอยากได้มีไหมจะทอให้ฉันได้ไหมนางคำใหม่ยุคสิงห์ได้กราบบังคมทูลว่าผ้าไหมแพรวาเจ้าค่ะถ้าพระราชินีอยากได้ก็จะช่วยกันทอให้เจ้าค่ะต่อมาเช้าวันรุ่งขึ้นท่านผู้หญิงสุประภาดาเกษมสันต์ณอยุธยาราชเลขานุการในพระองค์ได้เดินทางมาที่บ้านโพนตามพระราชสวนีทั้งได้นำเส้นไหมดิบพระราชทาน6กิโลกรัมมาด้วยและได้แต่งตั้งให้นางคำใหม่ยุคสิงห์เป็นหัวหน้ารวบรวมสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพนทอผ้าไหมแพรวาถวายตามพระราชประสงค์ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวาในระยะแรกจากนั้นเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2525ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสกนิกรชาวผู้ไทยบ้านโพนในครั้งนั้นทรงฉลองพระองค์ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดเย็บจากผ้าไหมแพรวาสีพื้นแดงครั้งอย่างโบราณทั้งยังมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฉายพระรูปกับราษฎรชาวผู้ไทยบ้านโพนโดยมีนางคำใหม่โยคสิงห์นั่งอยู่เบื้องพระยุคลบาทนับจากนั้นเป็นต้นมาทรงรับเอาผ้าไหมแพรวาเข้าไว้เป็นหนึ่งในกิจการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโดยในช่วงแรกใช้ชื่อว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อมาในปี2538ได้ขยายการดำเนินงานเป็นกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนกล่าวได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฟื้นชีวิตผ้าไหมแพรวาให้กลับมาเรืองโรจน์อีกครั้งและทำให้ชาวผู้ไทยบ้านโพนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังคำบอกเล่าของนางคำสอนสะทองศิลปินแห่งชาติปี2559สาขาทัศนศิลป์ประเภทประยุกต์ศิลป์ประณีตศิลป์ทอผ้าหนึ่งในสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพนที่เคยเข้าเฝ้ารับเสด็จและทอผ้าไหมแพรวาถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ชื่อแม่คำสอนค่ะสะทองสกุลอายุอานามก่อนเด็กไป16ปีทำงานนั่งชมเด็กนั่งพระแม่หลวงนั่งดนตั้งแต่ปีพศ2520ค่ะเป็นชมน้ำใหม่มาหาเอามาให้ท่อทรงคนอาจจะมีเพื่อนไปขายขายใดไปชมน้ำมาให้ค่ะปีน้ำพันมากอายุเป็นหลายค่ะวันนี้แม่ทออาจจะเก่งในโลกป่าค่ะเดี๋ยวนี้มันบอกจะไปทำอะไรแต่ง่ายจะเก่งในโลกนี้มันไม่มีเงินเลยเนาะจะมาอยู่ป่าป่าจะทำอะไรมากใช้เงินแต่ง่ายง่ายโดยคนส่งเสริมนี่ล่ะ
0: ในปี2551กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์จำกัดโดยยังคงอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยปัจจุบันมีสมาชิก195คนมีนางสมศรีสะทองเป็นประธานสหกรณ์ซึ่งนอกจากการทอผ้าเพื่อแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆสำหรับจำหน่ายแล้วสหกรณ์แห่งนี้ยังมีการสาธิตกระบวนการผลิตผ้าไหมแบบโบราณซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่การสาวไหมการฟอกการย้อมสีธรรมชาติจนถึงขั้นตอนในการทอผ้าที่มีลวดลายวิจิตรงดงามตลอดจนได้ศึกษาพัฒนากระบวนการใหม่ๆซึ่งเป็นการต่อยอดงานหัตถศิลป์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งในด้านความสวยงามความคงทนและคุณสมบัติอื่นๆเพื่อให้เป็นผ้าที่มีคุณภาพในระดับสากล
2: ค่ะสวัสดีค่ะแม่สมศรีสะทองค่ะประธานสากลมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ทอผ้าไหมแพรวาบ้านปูนกาฬสินธุ์จำกัดค่ะสหกรณ์ของเราอยู่ในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระองค์ท่านกิจกรรมที่เราทำอยู่ประจำนะคะก็คือการสานงานต่อผ้าไหมแพรวาเนื่องจากว่าพระองค์ท่านได้ทรงรับไว้ในมูลนิธิแล้วพระองค์ท่านก็ให้เราพัฒนาในด้านการย้อมสีการพัฒนารูปแบบเพื่อส่งจำหน่ายซึ่งสมัยนั้นบ้านเราก็เป็นแค่เกษตรกรธรรมดาค่ะอย่างตัวแม่เองก็ทำไร่ทำนาธรรมดาบ้านเราก็สมัยนั้นรายได้ก็มีแค่ปีละครั้งก็คือการจำหน่ายขายข้าวก็เราเป็นเกษตรกรเนาะทำไร่ทำนาแล้วต่อมาพระองค์ท่านก็มาส่งเสริมแล้วก็รับไว้ในมูลที่ส่งเสริมศิลปะชีพก็คือผ้าไหมเทวาซึ่งแต่ก่อนเราแค่ทอไว้เป็นเครื่องประดับประจำกายแค่นั้นเองประกอบชุดผู้ไทยเป็นพระองค์ท่านรับไว้ในมูลที่ของพระองค์ท่านแล้วก็ทรงพัฒนาให้เราสมัยก่อนมันเป็นแค่ผ้าสบายที่เราเรียกว่าผ้าไหมใช่ไหมต่อมาพระองค์ท่านก็ทรงออกแบบให้สามารถตัดชุดได้มีหลากหลายสีแล้วก็หลากหลายรูปแบบพระองค์ท่านก็เอาไปตัดฉลองพระองค์ใส่ทรงเป็นองค์พรีเซนเตอร์นำไปฝากอาคารตุกะของพระองค์ท่านต่างประเทศแล้วก็นำไปจำหน่ายแล้วก็เวลาพระองค์ท่านนำไปเผยแผ่ที่ไหนก็ช่างก็จะเป็นสะท้อนกลับมาให้เราทอประเภทที่พระองค์ท่านนำไปเผยแผ่เราก็จะชุมชนแล้วก็จะมีความมุ่งมั่นในการทอผ้าไหมแพรวาเพราะว่ามันเกิดรายได้แล้วก็เกิดเป็นอาชีพเสริมขึ้นมาควบคู่กับการทำนาเลยค่ะทีนี้จากการที่เราไม่มีรายได้เลยสมัยนั้นไม่สามารถส่งลูกส่งหลานไปเรียนสูงๆได้พระองค์ท่านก็ทำให้พวกเราสามารถทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็จำหน่ายสร้างรายได้จนปัจจุบันตั้งแต่ที่พระองค์ท่านเสด็จมาบ้านโพนตั้งแต่2525จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่ได้หยุดการทอผ้าไหมเทวาแล้วก็ไม่ได้หยุดการพัฒนามาวันนี้พระองค์ท่านถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่พระองค์ท่านก็ยังอยู่ในใจของพวกเรายังอยู่กับพวกเราตลอดเหมือนกับที่พวกเราอยู่กับผ้าไหมแพรวาแล้วก็พวกเราชาวอุทัยตั้งปณิธานไว้ว่าจะสืบสานงานต่อของแม่ของแผ่นดินจนเรียกว่าจนชีวิตของพวกแม่จะหาไม่นั่นแหละแล้วก็จะส่งต่องานทอผ้าไหมแพรวาให้กับเยาวชนรุ่นหลังแล้วก็รุ่นต่อๆไปแล้วก็มาวันนี้เราชาวบ้านพูนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านปัญหาที่สุดไม่ได้นั่นแหละค่ะแล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อสืบสานงานทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็จะไม่ทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้พระองค์ท่านได้ผิดหวังถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่แล้วเราก็จะพัฒนาสืบสานต่อยอดให้ผ้าไหมแพรวาให้คงอยู่สืบไปค่ะ
0: การทอผ้าไหมแพรวาที่สืบต่อกันมาตราบจนปัจจุบันนับเป็นประจักษ์พยานที่สะท้อนความจงรักภักดีของชาวผู้ไทยบ้านโพนที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างดียิ่งผ้าไหมแพรวาจึงเปรียบเสมือนจิตวิญญาณพลังศรัทธาลมหายใจและชีวิตที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชาวบ้านโพนอย่างงดงามนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: พระไหมแพรวาราชินีแห่งไหมสะท้อนให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเมตตาของพระองค์ในด้านของการส่งเสริมศิลปาชีพที่มีต่อชาวผู้ไทยบ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากช่วงของตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: ของชนาที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตที่งอกงามด้วยรอยยิ้มและความหวังภาพของการไล่ต้อนวัวไปตามถนนหลังจากที่วัวกินหญ้าอย่างเพลิดเพลินริมอ่างเก็บน้ำและภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้โดยรอบอ่างเก็บน้ำคือภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ฟื้นคืนจากพื้นดินนั้นแห้งแล้งและสะท้อนให้เห็นถึงความหวังที่ผลิบานจากสายน้ำแห่งพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในอดีตพื้นที่ตำบลดินจี่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์แห่งนี้เป็นพื้นแผ่นดินที่เคยเผชิญกับความแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทุ่งนาที่เคยเขียวขจีแปรเปลี่ยนเป็นดินแตกระแหงชาวบ้านต้องรอคอยน้ำจากฟ้าอย่างไร้ความหวังจนกระทั่งเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรณวัดสว่างอารมณ์บ้านสมอทุกหมู่ที่6ตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตรตามที่นายบุญศรีสารโภกำนันตำบลดินจีและผู้ใหญ่บ้านทั้ง9หมู่บ้านในเขตตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณากรมชลประทานพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงมีหนังสือเรียนราชเลขาธิการเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทจากนั้นในปี2545กรมชลประทานได้มีการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบขึ้นณบ้านโนนหนามแท่งตำบลยินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีทำนุดินกว้าง8เมตรยาว250เมตรความจุอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ระดับเก็บกัก 2,600,000 ลูกบาศก์เมตรมีอาคารระบายน้ำล้นชนิดรางเทกว้าง22เมตรยาว137เมตรและมีท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายขนาด 0.6 เมตรจำนวน1แห่งพร้อมห้องควบคุมท่อส่งน้ำหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จมีราษฎรได้รับประโยชน์โดยตรง4หมู่บ้านในตำบลดินจีคือบ้านดินจีบ้านโนนหนามแท่งบ้านสมอทุกและบ้านท่านาเลาจำนวน625ครัวเรือนรวม 3,150 คนมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 1,840 ไร่ในช่วงฤดูฝนและ400ไร่ในช่วงฤดูแล้งทำให้ราษฎรมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีเป็นการช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นอาหารให้ราษฎรได้บริโภคในครัวเรือนและมีรายได้เสริมส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นดังคำบอกเล่าของนางอุดรเหล่าลือชาและนางสิงแก่นมณีตันชาวบ้านตำบลยิงจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์โอ้กันลำบากน้ำเลยติดน้ำกินน้ำจางงวยไม่มีน้ำใช่ไหมทำไมนั่นมานี่พอดีมีโครงการนี่มากกับเพิ่งกันเลยโตไปให้ใครบ้านเนาะก็ได้การเกษตรการยังไปก็ได้ใจของพลเขาเฮือนกันเฮือนนี่ไปก็สร้างทางอันนี้อันนี้ทำไมก้อนมันลำบากอีหลีทำไมนี่ก็ดีแล้วพลมาเนาะสาธุเนาะพระเจ้าอยู่หัวคนสร้างให้
2: น้ำเนาะเขาบุอึด
1: น
2: ้ำเนาะ
1: เขาอึดเนาะ
2: ปีนี
1: ้ให้หน้าตะก้ากับอุดมสมบูรณ์เพราะได้กินเพื่อกระไม้สอนในคนเลี้ยงมอนเลี้ยงใหม่เนาะมาเห็นหูกับไปขายผู้พานคนเสด็จมาน่ะ
3: ใครจะเป็นเงียบเกลือนมาแล้วแต่หน้าบุอึดบุยาโตลงไปให้ก็จะใส่น้ำให้น้ำน้ากับบุอึดเขาก็พอได้ยื้อได้กิน
1: การกระจิตก็ดีเน
3: า
1: ะ
3: กระดีอยู่แล้วนั่นพวกกับปลูกแตงปลูกโคตรขายละงั้นแล้วก็ได้
1: ก็ตกใจน้ำตาโอบให้น้ำเพิ่นเพิ่นดีเนาะเพิ่นปลูกเก้าปลูกหัวเนาะไหนก็ได้แม่เรา
3: เพิ่นบ่อันมาเนี่ย
1: กินของแม่แต่ยกมือไปหัวโอ้ยเพิ่นไปจากแล้วก็ให้เพิ่นดีดีไปเกิดเมืองดีๆพุ่นแล้วคือเก่าเพิ่นนั่นแหละบุญเพิ่นผู้ข้าก็จะทำควรดีไปจังสี่ละทำที่ทำได้นะ
0: โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทุกไม่ได้เป็นเพียงแหล่งน้ำที่กักเก็บสายน้ำไว้หล่อเลี้ยงผืนดินเท่านั้น แต่ยังเป็นสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่หล่อเลี้ยงหัวใจของราษฎรให้เปี่ยมด้วยความสุขและความหวังจากผืนดินที่เคยแห้งแล้งกลับกลายเป็นผืนดินแห่งชีวิตที่อุดมสมบูรณ์คือผลแห่งพระเมตตาและพระปรีชาญาณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพระสุขนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบใดที่สายน้ำไม่เกิดแห้งไปพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระพันปีหลวงก็จะยังคงหล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านาน
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
4: ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้นะคะไปฟังคำกล่าวแสดงความอาลัยของดร.วีรพงษ์วงศ์ศิลป์นายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์และผู้บริหารหมอลำคณะศิลปินภูไทยได้กล่าวแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

สวัสดีครับผมดร.สิทธิพงศ์โทขสรหรือหมอลำวีระพงศ์วงศ์สินผู้บริหารวงหมอลำคณะศิลปินภูไทยแล้วนายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเนื่องด้วยที่มื้อนี้นะครับเป็นเอิ้นว่ากิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับได้จัดงานที่ยิ่งใหญ่นะครับไหว้อาลัยแก่อาเมพระพันปีหลวงของเรานะครับซึ่งตัวผมนะครับเป็นนายกสมาคมหมอลำกาฬสินธุ์หรือว่าเป็นหัวหน้าวงหมอลำคณะศิลปินภูไทยผู้สืบสานวัฒนธรรมของคนอีสานของคนกาฬสินธุ์ก็ว่าได้นะครับซึ่งที่ได้สูญเสียนะครับแม่พระพันปีหลวงนะครับไปเป็นสิ่งที่เศร้าโศกให้แก่คนกาฬสินธุ์พื้นแผ่นดินในเพื่อขมวงพื้นแผ่นดินของคนผู้ไทยนะครับซึ่งในครั้งหนึ่งนะครับแม่พระพันปีหลวงเนี่ยนะครับเสด็จมาเพื่อขมวงเรื่องที่เป็นผ่าเพว่าที่ขึ้นซื้อเลือดซ่าดังไกลตัวโหนกเพื่อผ่าเพว่าตัวนี้นะครับตะกอนจะเป็นขาวดำนะครับด้วยพระราชินีเพลินเสด็จมานะครับคารณีพระสหายอยู่ที่บ้านโพดนะครับรัดโยจอกคือเสริมแต่งแต่งสีเขามาใส่เป็นหลากสีขึ้นมานะครับด้วยพระพันปีหลวงนะครับที่เพลินส่งเสริมให้คนในอำเภอขมวงหรือในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีอาชีพนะครับได้มีงานทำได้มีอยู่มีกินแต่กิจกรเฮตนาครับเฮตนาละกะมาท่อผ่าขาวดำโดยที่คนบูรุจักนะครับจากนั้นนะครับอาเมพระพันปีเฮานะครับสื่อถึงโลกเนาะเสื้อไก่ทั่วโลกดังไก่ทั่วโลกนะครับผ่าเพว่าดังทั่วประเทศไทยดังไก่ทั่วโลกแล้วนะครับคนกาฬสินธุ์ได้มีอาชีพนะครับได้มีอาชีพต่อยอดจากหลังจากที่ทำไมทำหน้านะครับได้มาท่อผ่าขายจนถึงปัจจุบันนี้ผมเองแนะนำวีระพงษ์วงศ์สินหรือว่านายกสมาคมหมอลำหัวหน้าหมอลำคณะศิลปินผู้ไทยได้นำวัฒนธรรมนี้นะครับขึ้นเผยแพร่ทางด้านเวทีหรือว่างานแสดงด้วยไซต์ก็แล้วแต่นะครับเพื่ออยากให้คนนะครับได้หูว่านี่คือผ่าไหมแพรว่าของพระราชินีนะครับที่เพิ่นได้เติมแต่งมาให้ความสวยงามหลายหลากออกมาแบบนี้นะครับอยากให้คนทั้งโลกได้รู้ว่านี่คือผ่าไหมแพรว่าของคนขมวงคนกาฬสินธุ์นะครับ

0: ่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ค่ะทุกท่านคะณปัจจุบันนะคะยังมีพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศค่ะหลั่งไหลเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องซึ่งกรุงเทพมหานครนะคะได้บูรณาการทุกภาคส่วนค่ะเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติทั่วถึงและปลอดภัยทั้งนี้นะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวนะคะเสื้อคอปกรองเท้าหุ้มส้นงดเสื้อคอกลมงดแขนกุดงดกางเกงหรือกระโปรงสั้นสุภาพสตรีค่ะต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งยาวคลุมเข่าเท่านั้นส่วนนักเรียนนักศึกษานะคะควรสวมเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบสำหรับช่วงเวลาที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแบ่งเป็น4ช่วงเวลาค่ะได้แก่ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:45 นช่วงที่2เวลา 12:00 นถึง 16:45 นช่วงที่3เวลา 17:45 นถึง 18:30 นและช่วงที่4เวลา 19:45 นถึง 21:00 นค่ะค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมวันนี้ทีมงานสวทกลสินและดิฉันรุจนีผ่านสำแดงลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ทานเสด็จกับเมืองสวรรค์พระองค์ท่านอย่าเป็นห่วง

0: จ่ายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนฝนรอกใหม่จะมาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนฝนรอกใหม่จะมาช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี
7: ้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าปัญหาน้ำท่วมในช่วงนี้เกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักเกินกว่าที่คาดการไว้โดยเฉพาะพื้นที่คลองหลวงที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและรับน้ำมาจากคลองระพีพัฒน์สำหรับพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวงจำเป็นต้องสูบระบายออกไปลงคลอง13หรือคลองอื่นๆเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงสั่งการให้พิจารณาตั้งโรงเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมสูบน้ำย้อนสอนจากที่ต่ำขึ้นที่สูงดึงน้ำกลับไปเพื่อทำให้พื้นที่คลองหลวงแห้งเร็วที่สุดและไม่ให้กระทบประชาชนพร้อมสั่งรับมือฝนตกอีกครั้งช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมโดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาวางโครงสร้างระบบการแก้ปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีในภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนรองนายกรัฐมนตรียังกำชับให้กรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำให้พร้อมรับมือระดับน้ำที่สูงขึ้นเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องระบายน้ำสะสมเหนือเขื่อนออกปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะลงพื้นที่ศูนย์พักพิงอำเภอธัญบุรีและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีกำชับหน่วยแพทย์เฝ้าระวังโรคที่มาจากน้ำท่วมพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการอย่างทั่วถึง
8: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์ สื่อสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบถุงยางชีพและชุดยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดมงคลรัตน์อำเภอลำลูกกาและศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยนายพัฒนาเปิดเผยว่าได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดูแลสุขภาพกายและจิตอย่างครบทุกมิติพร้อมกำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งระดมกำลังเข้าคัดกรองสุขภาพจิตตรวจรักษาโรครายวันดูแลด้านสุขอนามัยจัดส่งยาแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ถึงศูนย์พักพิงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วมทั้งนี้ขอแนะนำให้ประชาชนที่ลุยน้ำและมีบาดแผลให้รีบพบแพทย์หรือหากไม่สะดวกในการเดินทางสามารถขอรับบริการได้ที่หน่วยแพทย์ประจำอย่างศูนย์พักพิงต่างๆทั้งในกรุงเทพและจังหวัดปทุมธานีหรือหมอนอุดมพรรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับลดขั้นตอนการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและระบบออนไลน์โดยไม่ต้องใช้ใบแจ้งความคาดว่าจะเปิดระบบได้วันที่2ตุลาคมนี้
9: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์สำหรับระบบออนไลน์เตรียมเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารเพื่อส่งข้อมูลคาดว่าจะเปิดระบบได้ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจะประสานประชาชนผ่าน SMS เพื่อลดภาระการเดินทางและเตรียมเอกสารส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักงานโยธาและสำนักงานระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: เบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเปาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
12: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
13: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
14: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วย

างเสียงประซ่าคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องถิ่นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
4: ์สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพร

ชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ยามเช้าบ้านไสยวนตำบลราไวอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อพบปะชาวบ้านอย่างใกล้ชิดและรับฟังปัญหาจากวงน้ำชาในชุมชนจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อร่วมขับเคลื่อนมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัยและพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสรับมอบหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตโดยมุ่งยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวพร้อมเดินหน้าการทำงานเป็นทีมเชื่อมตำรวจประชาชนและทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติโดยวันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ยามเช้าบ้านไสยวนตำบลราไวอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อพบปะชาวบ้านอย่างใกล้ชิดและรับฟังปัญหาจากวงน้ำชาในชุมชนวันนี้วันที่1ตุลาคม2569ช่วงเวลา 8:00 นนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ชุมชนไสยวนตำบลราไวอำเภอเมืองภูเก็ตในช่วงเช้าเพื่อพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมรับฟังปัญหาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนโดยตรงโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายและเป็นกันเองสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มีการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในบรรยากาศวิถีประจำวันโดยเฉพาะในช่วงเช้าที่ร้านน้ำชาชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่พบปะของคนในชุมชนมีชาวบ้านแวะเวียนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารและรับประทานอาหารเช้าก่อนไปทำภารกิจในแต่ละวันโดยบรรยากาศยามเช้าของชุมชนบ้านไสยวนสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตคนใต้ผ่านอาหารและเครื่องดื่มในพื้นถิ่นที่พบเห็นได้ในร้านน้ำชาทั้งชาใต้กาแฟขนมจีนและอาหารพื้นบ้านซึ่งไม่ใช่เพียงการใช้ชีวิตประจำวันแต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการพบปะและสัมพันธ์ของคนในชุมชนถือเป็นเสน่ห์วิถีชุมชนที่สามารถต่อยอดในมิติการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดภูเก็ตโดยนายชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านอย่างเป็นกันเองพร้อมรับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนโดยตรงทั้งเรื่องความเป็นอยู่และการพัฒนาพื้นที่โดยไม่จำกัดการพูดคุยอยู่ในรูปแบบของการประชุม เป็นทางการแต่เป็นการรับฟังผ่านการพบปะในพื้นที่จริงทำให้ประชาชนสามารถสะท้อนเรื่องราวและปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันได้อย่างตรงไปตรงมาอย่างไรก็ตามชุมชนไสยวนตำบลระแวงอำเภอเมืองภูเก็ตถือเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความหลากหลายของผู้คนและวัฒนธรรมทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ร่วมกันโดยมีวิถีชุมชนร้านน้ำชาอาหารพื้นถิ่นและการพบปะพูดคุยในช่วงเช้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่และรับฟังเสียงของประชาชนเพื่อให้การทำงานของจังหวัดสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงโดยการลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดในลักษณะนี้ถือเป็นแนวทางการทำงานของจังหวัดภูเก็ตที่มุ่งเข้าถึงประชาชนรับฟังปัญหาจากพื้นที่จริงและเชื่อมโยงการทำงานระหว่างจังหวัดอำเภอผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและชุมชนเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนปัญหารวมไปถึงถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชนบ้านไสยวนตำบลระไวอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อร่วมขับเคลื่อนมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัยวันนี้วันที่1ตุลาคม2569เวลา 8:30 นาทีนายชวนนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้นายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายวสันต์ชัยทวีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนายวรัตน์สุรวดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและรับทราบข้อสั่งการในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานซึ่งมีการติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ห้องประชุม1ปพอาคาร3ชั้น3กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวโน้มสถานการณ์โดยมีการรายงานการคาดหมายลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันผลกระทบและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำสำคัญได้แก่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำชีตลอดจนแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการเผชิญเหตุของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับข้อสั่งการสำคัญนายกรัฐมนตรีได้มีการเน้นย้ำให้พื้นที่สองฝั่งแม่น้ำสายหลักได้แก่เจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้ทันเวลาและจะต้องไม่มีประชาชนติดค้างหรือยานพาหนะจมน้ำในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดูแลความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของประชาชนให้ครบถ้วนทางด้านอาหารและยารักษาโรครวมถึงดูแลประชาชนที่อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนอกจากในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงให้เร่งสูบน้ำออกโดยเร็วพร้อมเตรียมเครื่องจักรและกำลังคนเข้าพื้นที่เพื่อฟื้นฟูทำความสะอาดถนนบ้านเรือนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทันทีเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วรวมทั้งกำชับให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในการสนับสนุนปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเชิงรุกโดยไม่ต้องรอให้พื้นที่ร้องขอทั้งนี้การประชุมยังมีการติดตามปัญหาอุปสรรคและความต้องการรับการสนับสนุนจากพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ปิดท้ายกันที่ทางด้านพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสรับมอบหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตโดยมุ่งยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวพร้อมเดินหน้าการทำงานเป็นทีมเชื่อมตำรวจประชาชนและทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันวันนี้วันที่1ตุลาคม2569เวลา 9:00 นที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดพิธีรับส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตโดยมีพลตำรวจตรีศิลเลอร์สุขุมรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจข้าราชการตำรวจและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี โดยช่วงเช้าพลตำรวจตรีเสรีสุขุมและพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสร่วมสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นเข้าสู่พิธีรับส่งมอบหน้าที่โดยมีกองเกียรติยศและหมู่ธงประจำหน่วยเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงทีนี้ก่อนเข้าสู่พิธีรับมอบธงประจำตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาอย่างเป็นทางการต่อมาพลตำรวจตรีศิริสุขุมรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้กล่าวมอบการบังคับบัญชาและหน้าที่แก่พลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสก่อนที่พลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสจะกล่าวรับมอบการบังคับบัญชาและหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตจากนั้นเป็นพิธีลงนามส่งมอบหน้าที่ณห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตชั้น3ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการทางด้านพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวว่าการได้รับมอบหมายให้มาดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจขณะเดียวกันตระหนักดีว่าตำแหน่งดังกล่าวมาพร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความไว้วางใจจึงพร้อมสานต่อสิ่งที่ได้ดำเนินการไว้แล้วและร่วมกันพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับแนวทางการทำงานจะให้ความสำคัญกับการยกระดับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นภารกิจสำคัญโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกมีประชาชนนักท่องเที่ยวแรงงานและประชากรแฝงหมุนเวียนเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากการรักษาความปลอดภัยจึงไม่ได้หมายถึงเพียงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่การแก้ไขปัญหาการจราจรตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและนักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในการเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตโดยประชาชนต้องปลอดภัยนักท่องเที่ยวต้องมั่นใจตำรวจต้องมีศักดิ์ศรีและผู้ใต้บังคับบัญชาต้องมีความสุขในการทำงานเป็นหลักคิดสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมยึดมั่นในความถูกต้องกฎหมายความซื่อสัตย์สุจริตและความเที่ยงธรรมโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมโดยมองว่าภารกิจด้านความปลอดภัยของจังหวัดภูเก็ตไม่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งข้าราชการตำรวจประชาชนสื่อมวลชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่พร้อมได้กล่าวกับข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตว่าผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำงานเหนือทุกคนแต่ผมมาที่นี่เพื่อทำงานร่วมกับทุกคนโดยย้ำว่าความสำเร็จของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตไม่ใช่ความสำเร็จของผู้บังคับการเพียงคนเดียวแต่เป็นความสำเร็จร่วมกันของบุคลากรทุกคนทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีรับส่งมอบหน้าที่และพิธีลงนามส่งมอบหน้าที่แล้วได้มีพิธีอำลาและส่งพลตำรวจตรีศิริสุขุมรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนโดยข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมส่งก่อนขบวนรถเดินทางออกจากตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตสำหรับพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสเริ่มปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปโดยมุ่งขับเคลื่อนภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวและสร้างการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่สอดคล้องกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกพักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์

0: หลานเอ้ยชีวิตคนเรานี่เหมือนถนนนั่นแหละเลือกทางผิดกว่าจะรู้ตัวบางทีก็กลับไม่ทันยาเสพติดก็เหมือนกันเด็กเล็กก็ชวนว่าหลงเล่ไม่เป็นรอบแต่จากครั้งเดียวมันก็อาจกลายเป็นทุกวันโอ้ไม่อยากให้หลานลงไปกับมันนะ
1: ยาเสพติดไม่เคยให้อนาคตใครมีแต่อนาคตของเราไปหลังหลงทางช่วยกันพากลับมาเพราะว่าคนตายบ้านร้อนไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนี่มันช่วยกันหยุดยาเสพติดก่อนที่มันจะมาหยุดอนาคตของเราไป
2: ในโลกออนไลน์จะเชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก้อนเชื้อก้อนแช่ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมโลกที่ปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
5: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพงด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์

0: ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพ.ง.ด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8กันยายน2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
1: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779-85
2: อีกสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
3: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
6: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
5: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
6: ้ hey!
5: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
7: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
6: ขับขี่มีสติ
5: ชีวิตปลอดภัย
8: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
10: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
9: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

พื้นที่ป่าไม้นะครับของประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องรักษาและอนุรักษ์ไว้นะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศนะครับปัจจุบันก็อาจจะพบเห็นนะครับว่ามีการบุกรุกในพื้นที่ป่าไม่ว่าจะเป็นเขตป่าเขตอุทยานหรือเขตป่าสงวนก็ตามนะครับ

ในกรณีที่มีการพบเห็นนะครับว่ามีบุคคลนะครับกระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้หรือว่าเกี่ยวกับพื้นที่ที่เป็นอุทยานก็ดีนะครับหรือเขตป่าสงวนแห่งชาติก็ดีเนี่ยโดยปกติเนี่ยบุคคลผู้มีหน้าที่นะครับดูแลรักษาพื้นที่ป่าโดยตรงเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากประชาชนนะครับหรือชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยพบเห็นว่ามีการบุกรุกป่าก็ดีนะครับสามารถนะครับแจ้งเหตุแก่กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นะครับหลังจากที่มีการแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วเนี่ยก็จะมีการไปดำเนินคดีนะครับแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจต่อไปเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดนะครับในกรณีที่มีการอยู่ห่างไกลนะครับจากสถานีตำรวจเนี่ยชาวบ้านที่พบเห็นนอกจากที่จะแจ้งนะครับกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้แล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยยังสามารถนะครับที่จะแจ้งกับพนักงานฝ่ายปกครองได้ด้วยเช่นนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเพราะกรณีมีการบุกรุกป่าเนี่ยอาจจะต้องเป็นเหตุนะครับที่จะต้องรีบดำเนินการเพื่อแจ้งความหรือว่าหยุดยั้งการบุกรุกป่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปนะครับผู้ที่พบเห็นเนี่ยการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับป่าไม้นะครับสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นะครับแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยท่านก็ยังสามารถที่จะแจ้งนะครับกับพนักงานตำรวจได้อีกด้วยนะครับเพื่อที่กระบวนการเนี่ยมันจะได้ดำเนินการต่อไปมีการเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ของป่าไม้หรือไม่มีการบุกรุกจริงหรือเปล่าและใครนะครับเป็นผู้มีกระทำความผิดหรือเป็นผู้ที่บุกรุกเข้าไปทำลายป่านะครับเพื่อที่จะสามารถเนี่ยดำเนินการเอาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษได้

0: ั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ตเอฟเอ็ม 96.75 เมกะเฮิรตซ์คุณฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังครบถึงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันแนวพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ตเอฟเอ็ม 96.75 เมกะเฮิรตซ์

็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนระลอกใหม่วันที่4-6ตุลาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกองทัพปากีสถานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่4-6ตุลาคมนี้ทั่วทุกภาคเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้าปกคลุมอาจทำให้เกิดฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยเดิม
2: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยแนวโน้มสภาพอากาศของไทยว่าในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนโดยจะมีฝนตกเพียงบางแห่งในช่วงบ่ายถึงค่ำและเคลื่อนตัวผ่านอย่างรวดเร็วไม่เกิดการสะสมขณะที่ภาคใต้ตอนล่างแม้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่แต่ยังไม่น่ากังวลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมแต่ในช่วงวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปลายฝนต้นหนาวเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองโดยภาคเหนือต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษใน2จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิจากนั้นในช่วงวันที่5-6ตุลาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกแม้ลักษณะฝนจะตกหนักเพียงวันเดียวแล้วเคลื่อนผ่านแต่เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงประสบอุทกภัยฝนระลอกใหม่อาจทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เดิมเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่รับน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีและสระบุรีรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีหลังจากนั้นช่วงวันที่7-8ตุลาคมกลุ่มฝนจึงจะเริ่มลดลงซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นันนะคะแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเข้าทุ่งรับน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำสแกกรังมาสมทบอีกประมาณ 500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นกรมชลประทานได้เร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเต็มศักยภาพจะส่งผลให้แม่น้ำท่าจีนมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งบางจุดขณะเดียวกันได้ผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่อัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและต้องพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามสถานการณ์โดยได้กำชับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับกรณีปรับเพิ่มการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่เขื่อนภูมิพลได้งดการระบายน้ำชั่วคราวถึงวันนี้ส่วนเขื่อนศิริกิติ์ปรับลดการระบายเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนไม่ให้ลงมาสมทบส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ109ของความจุเก็บกักจึงจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดโดยจะปรับขึ้นจนถึงอัตราวันละ30ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้เขื่อนพระราม6ต้องเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตามด้วยด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ99ของความจุเก็บกักเหลือพื้นที่รองรับน้ำอีกประมาณ123ล้านลูกบาศก์เมตรโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะไม่ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนคาดว่ายังคงควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ได้ที่อัตราประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับลุ่มน้ำบางปะกงเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำร้อยละ97ของความจุเก็บกัก และลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนประแสมีปริมาณน้ำร้อยละ105ของความจุเก็บกักจะต้องมีแผนการระบายที่เหมาะสมทั้งต่อการรักษาตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสทนช.ย้ำว่าได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มศักยภาพการสูบระบายน้ำออกจากทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดรวมทั้งต้องเฝ้าระวังปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับระบบเตือนภัยเซลบอดแคสต์บูรณาการข้อมูลและเครื่องมือกับหน่วยงานท้องถิ่นระดมทรัพยากรช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยและเดินหน้าประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามของนายสุไลมานบือแนปีแนส.ส.พรรคประชาชาติเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตเตือนระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นพร้อมผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนภัยรวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วประเทศเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้สำหรับ3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ปัญหาต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำโดยมีแผนบริหารจัดการครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเช่นการปรับปรุงคันกั้นน้ำการพัฒนาคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองยะลาและโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีมีแผนพัฒนารวมประมาณ173โครงการแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวซึ่งรัฐบาลประเมินว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร่
5: ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เราก็จะสามารถที่จะรู้และสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได้
4: นายวรสิทธิ์กล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมซึ่งครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนโดยบ้านที่ถูกน้ำท่วมจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทกรณีบ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพตามปกติเป็นเวลานานกว่า7วันจะได้รับ 10,000 บาทส่วนความเสียหายของบ้านมีวงเงินซ่อมแซมตามจริงสูงสุด 90,000 บาทขณะที่กรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมคุ้มครอง2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพคลุ้มครอง 200,000 บาทโดยรัฐบาลมุ่งลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและให้บริษัทประกันภัยดำเนินการประเมินและจ่ายเงินโดยตรงเพื่อให้การเยียวยารวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นชวิศาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะเร่งรัดโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการรวม8ปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี2570ส่วนพื้นที่ที่ต้องมีการเวนคืนที่ดินและยาที่อยู่อาศัยของประชาชนได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่รองรับผู้ได้รับผลกระทบแล้ว
7: แผนการในขณะนี้ก็คือจะต้องรีบไปจัดทำ TOR ให้เรียบร้อยว่าจะให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วก็แบ่งงานทั่วๆเพื่อจะได้รีบเร่งการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าโครงการของเขื่อนป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอันนี้ทำเสร็จแล้วปัญหาเรื่องน้ำท่วมต่างๆที่เกิดจากการของแม่น้ำโขงกันหมดเลยครับเป็นโครงการที่ช่วยเหลืออย่างยั่งยืนครับ
6: ทั้งนี้โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งจากการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยได้กว่า 16,900 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3,480,000 ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้ยกเลิกโครงการแก้มลิงแต่บางพื้นที่มีข้อจำกัดและไม่คุ้มค่ากับการใช้งบประมาณจึงปรับเปลี่ยนแนวทางอื่นที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีข่าวการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้โดยมีแนวทางสำคัญ5เรื่องได้แก่การสร้างเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำการปรับปรุงสภาพลำคลองการสร้างคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงโดยหลักการของแก้มลิงคือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกแต่พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเคยศึกษาอยู่หลายแห่งเมื่อปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการต้องเวงคืนพื้นที่และทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีประเด็นหากดำเนินโครงการรูปแบบเดิมจะใช้งบประมาณเวงคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท
9: พอปี54เนี่ยแล้วน้ำเนี่ยก็เลยมีการคิดโครงการเยอะแยะเลยเอาแนวเครื่องหลีกมาคิดนี้เขาก็ลองเสนอแก้มลิงมา67พื้นที่นะนี่โครงการที่พูดถึงนี่เป็นที่คือบอร์ดเป็นพื้นที่ของเอกชนก็ระบบระบายน้ำเข้าออกก็ไม่ได้สะดวกแล้วพอเรามาคิดพิจารณาทางเทคนิคแล้วเนี่ยนะมูลค่าที่ต้องไปเวงพื้นที่และทำระบบเสริมเนี่ยประมาณ 11,000 ล้านซึ่งผมว่าถ้าเกิดทำแนวคิดอื่นที่เช่นทำอุโมงค์หรือทำปรับปรุงคลองเนี่ยมันใช้เงินน้อยกว่าและคุ้มค่ามากกว่า
8: ส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนนายชัชชาติระบุว่าหากเอกชนมีความต้องการใช้แก้มลิงก็ต้องเวงคืนที่ดินกรุงเทพมหานครจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสำหรับกรณีที่มีกระแสเรียกร้องให้ปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นส่วนตัวเคารพทุกความเห็นของประชาชนโดยเรื่องตำแหน่งเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ท้อใจพร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่และสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นข้อสงสัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดแจ้งระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครโดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
10: นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างต่อเนื่องกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนจำเป็นต้องหยุดกิจการและไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างได้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันเบื้องต้นมีสถานประกอบกิจการแจ้งใช้สิทธิ์แล้ว6แห่งรวมผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ11รายส่วนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยรวมถึงกรณีป่วยโรคไตที่มีความจำเป็นต้องฟอกเลือดจากผลกระทบของน้ำท่วมสามารถขอรับการรักษาได้ทั้งสถานพยาบาลคู่ ญญากับสำนักงานประกันสังคมหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกและยื่นเอกสารเบิกเงินภายหลังได้ตามหลักเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง
11: สถานประกอบการใดจำเป็นต้องปิดที่ทำงานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้กับที่จ้างก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีว่างงานสิทธิ์อิสระได้โดยทางที่จ้างนะคะหรือบริษัทนะคะจะเป็นผู้รวบรวมแบบขอรับประโยชน์แทนนะคะแล้วก็สามารถแจ้งกลับเข้ามาที่สำนักงานประกันสังคมผ่านระบบ e-service ได้
10: สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40แม้ไม่มีสิทธิ์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยแต่หากเจ็บป่วยและแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ป่วยนอกจะได้รับเงินทดแทนวันละ200บาทไม่เกิน30วันต่อปีรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยทายาทสามารถขอรับเงินค่าทำศพได้ตามสิทธิ์หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่านสายด่วน1506กด1ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ภาคเอกชนประเมินสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 20,000 ล้านบาทและคาดว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยให้ GDP ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ2
12: นายสุทธิชัยคุ้มวรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นโดยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 20,000 ล้านบาทและกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ประมาณร้อยละ 0.11 แต่หากสถานการณ์คลี่คลายได้ตามที่คาดผลกระทบจะไม่รุนแรงและไม่ยืดเยื้อขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยพยุงเศรษฐกิจและชดเชยผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ2ส่วนในไตรมาส4คาดว่าจะมีแรงฟื้นตัวจากกิจกรรมซ่อมแซมและก่อสร้างหลังน้ำลดสำหรับภาคการท่องเที่ยวแม้สถานการณ์น้ำท่วมอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการจองที่พักและการเดินทางบางส่วนแต่ผู้ที่วางแผนเดินทางไว้แล้วส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเดินทางตามแผนจึงประเมินว่าผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจะไม่มากนัก
13: สำหรับเรื่องประเด็นน้ำท่วมนะครับเราประเมินผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยประมาณสักผลกระทบประมาณสัก 20,000 ล้านนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชดเชยได้ด้วยตัวไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ดังนั้นผลกระทบเรื่องของตัว GDP ปีนี้เรายังคงมองว่าน่าจะโตได้ประมาณสัก 2% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝนเริ่มดีขึ้นนะครับภาพของตัวการระบายเนี่ยทำได้ดีขึ้นก็น่าที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มมีความคลี่คลายลง
12: ขณะที่นายสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดกล่าวว่าไทยอาจเผชิญปัญหาน้ำแล้งหลังมีการระบายน้ำออกไปจำนวนมากซึ่งอาจกระทบต่อภาคการเกษตรทั้งอ้อยปาล์มยางพาราและข้าวจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการแสดงความพอใจหลังรัฐบาลเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายและลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
14: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลังรัฐบาลมีมาตรการขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยนางสาวธนัญชนกตั้งเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้เพิ่มเติมซึ่งหากจบโครงการก็อยากให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้ออกมาอีกเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
15: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งหนึ่งมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะ
14: ด้านนางสาวการที่มาช่อสมผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าตั้งแต่มีโครงการยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประมาณร้อยละ40เพราะลูกค้าหลักเป็นนักศึกษาและข้าราชการนอกจากนี้ยังได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ทำให้การใช้สิทธิ์คึกคักและลูกค้ากล้าตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นชุดใหญ่หรือซื้อเพิ่มมากขึ้นการที่รัฐบาลขยายเวลาเพิ่มให้อีก2เดือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
16: ดีอ่ะเพิ่มยอดขายจากเดิมที่ยอดขายไม่ค่อยดีก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มประมาณ 40% ค่ะเป็นลูกค้ากลุ่มนักศึกษาแล้วก็ราชการ
14: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่2กำหนดให้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนภายใต้วงเงิน 1,000 บาทรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60ไม่เกินวันละ200บาทโดยไม่สามารถถอนเงินหรือรับแลกเป็นเงินสดได้นันทิกาชิตาโลรายงาน
17: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
18: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
19: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
20: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาบีฮุลเลาะห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองกลุ่มตอลิบานออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่กล่าวหาว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานซึ่งมีพรมแดนติดกับปากีสถานในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนอกจากนี้ยังพบว่าอาคารบ้านเรือนจำนวน3หลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงสารสนเทศปากีสถานอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวของกองทัพปากีสถานมุ่งเป้าไปยังแหล่งกบดานของกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งทำให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตอย่างน้อย22รายและอาวุธยุทโธปกรณ์ถูกทำลายเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียออกแถลงการยกย่องนายสมิธมัชชากัปตันชาวอินเดียของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลหลังกัปตันเครื่องบินรายนี้ขัดขวางไม่ให้ผู้ช่วยนักบินผู้ช่วยก่อเหตุโศกนาฏกรรมด้วยการจงใจทำให้เครื่องบินตกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้โดยสารทั้ง174คนปลอดภัยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียยังขอภาวนาให้นายมัชชาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและมีสุขภาพแข็งแรง

0: ฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.83 เซนติเมตรและเวลา 20:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 15:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.44 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ะคุณยายขาศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
11: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้ๆพี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
15: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการมอง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นํามาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาพูดกันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่รัฐบาลค่ะมาสรุปความช่วยเหลือนะคะของรัฐบาลนะคะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของน้ำท่วมอะไรอย่างไรบ้างนะคะก็นายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีการสั่งการกระทรวงมหาดไทยนะคะติดตามสถานการณ์น้ำในกาญจนบุรีราชบุรีและก็สมุทรสงครามค่ะพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุนะคะแจ้งเตือนและก็อพยพประชาชนล่วงหน้าค่ะโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางนะคะแล้วก็การเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งนี้จากการแจ้งเตือนของกรมชลประทานนะคะในการปรับเพิ่มนะคะการระบายน้ำถ่ายเคลื่อนเจ้าพยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะส่งผลให้ระดับน้ำที่แม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยสูงขึ้นอีก 1-1.2 เมตรนะคะแล้วก็ทางปภ.ก็เตือนให้ประชาชนค่ะริมแม่น้ำยกข้องขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็เขินยายรถทางด้านข้องนาย ก็ไปอ่ะ นายเอกนิตินิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็ลงพื้นที่สมุทรปราการติดตามการระบายน้ำกำชับให้มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้านะคะทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะแรงวางแผน ระบายน้ำนะคะและก็ดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะนายสุชาจุมกลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมเจ้าหน้าที่นะคะสนับสนุนการระบายน้ำและก็ช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดขวดสนามในพื้นที่ลาดกระบังนะคะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะบริหารจัดการน้ำนะคะลุ่มน้ำเจ้าพระยาปรับเพิ่มการรับน้ำพันน้ำข้าวถุงนะคะเผื่อ น่วงน้ำแล้วก็ลดแรงกดดันต่อพื้นที่ตอนล้างนะคะใช้แผนที่เสี่ยงภัยหรือว่า Risk Map นะคะประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเผื่อให้จังหวัดและก็ประชาชนค่ะรับมือได้ทันท่วงทีจากไลน์ของนายวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็สร้างเพิ่มกำลังสูบน้ำและก็เฝ้าระวังสถานการณ์ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงนายพัฒนาพรหมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จัดจุดบริการทางการแพทย์ในเขต5ชุมชนร่มกล้าวแล้วก็ใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลนะคะผ่านหมอพร้อมทางด้านของนายนิกรส้มกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะสนับสนุนโรงครัวกลางผอ.ช.จัดอาหารปรุงสุกนะคะแจกจ่ายกับผู้ประสบอุทกภัยนะคะนายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ระดมพาหนะ160อัตราสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพมหานครภาคกลางและก็ภาคตะวันออกนะคะเน้นเข้าถึงพื้นที่เดือดร้อนให้เร็วที่สุดนะคะนี่ก็คือการช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมนั่นเองค่ะก็ไปอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นำคุณผู้ฟังไปรับฟังผลงานเพลงพอๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลงมาพบกันไหมต่อโผล่เวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่วันนี้น้องฟุตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2กรมศิลปากรยกระดับมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีมเทควันโดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันประเภทท่ารำในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2เวลา 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์ณพระราชวังลานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
2: ร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทพระที่นั่งราชธรรมสภาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีนางสาวปราจินเครือจันทร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีกล่าวว่าด้วยวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชากรชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบุรีกรมศิลปากรโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีได้จัดพิธีวางพวงมาลาพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดลพบุรีนายเวียรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองสังคมและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศจังหวัดตรังจัดทำดอกไม้จันทร์ 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคมนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจังหวัดตรังตั้งเป้าจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคม 2569 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังทั้งนี้ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติยยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: กรมศิลปากรติดตั้งกำแพงสูง2เมตร40เซนติเมตรป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: นายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงจัดมาตรการรับมือตามแผนป้องกันอุทกภัยในระดับสูงสุดให้สามารถรับมือการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีล่าสุดวันนี้ได้ติดตั้งกำแพงป้องกันน้ำแบบพับได้ให้สูงขึ้นอีก60เซนติเมตรเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมจากวันที่23กันยายนที่รองรับได้1เมตร80เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันการป้องกันน้ำทำได้ถึง2เมตร40เซนติเมตรเป็นแผนป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2554สำหรับโบราณสถานริมแม่น้ำเสี่ยงทุกแห่งได้เพิ่มการตั้งกำแพงแบบพับได้ทั้งหมดแล้วได้แก่วัดกษัตริยราชวรวิหารวัดธรรมารามวัดเชิงท่าและหมู่บ้านโปรตุเกสพร้อมเพิ่มแนวกระสอบทรายตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาและถอดระบบไฟส่องสว่างโบราณสถานยามค่ำของวัดชัยวัฒนารามวัดเชิงท่าและป้อมเพชรออกชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงกระแสไฟฟ้ารั่วอย่างไรก็ตามโบราณสถานในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยาทั้งหมดไม่ถูกน้ำท่วมสามารถเข้าชมได้ตามปกติมีเพียงโบราณสถานป้อมเพชรที่ปัจจุบันน้ำได้ไหลเข้าท่วมแต่มีระบบป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วมาริชโยรายงาน
1: คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยเปิดอาคารอารามอัสสัมชัญในจังหวัดราชบุรีเป็นสถานที่พักพิงสำหรับผู้ประสบอุทกภัยสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยแจ้งว่า ขณะนี้คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยได้ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดราชบุรีจากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยบาทหลวงอาวุโสชั้นสูงโอเล็กเซราพานินผู้แทนบาทหลวงแห่งคริสตจักรนิกายออร์โธดอกซ์ประจำประเทศไทยได้อนุญาตให้ใช้อาคารภายในบริเวณอารามอัสสัมชัญหรืออารามออร์โธดอกซ์แม่พระบรรทมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนที่ประสบภัยและหากมีความจำเป็นบริเวณโบสถ์ภายในสามารถใช้เป็นสถานที่พักพิงได้เช่นกันโดยได้จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไว้ช่วยเหลือพร้อมเชิญชวนอาสาสมัครให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยกรุงเทพมหานครเร่งพร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำลด
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงการพร่องน้ำและการเปิดประตูระบายน้ำว่ากรุงเทพมหานครได้พร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักสำนักการระบายน้ำได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและคันกั้นน้ำด้านตะวันออกเช่นคลองสองแสนแสบและลาดกระบังผ่านระบบการติดตามสถานีสูบน้ำและระดับน้ำของจุดต่างๆด้านบริหารจัดการน้ำไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำทุกจุดพร้อมกันได้เนื่องจากต้องควบคุมทิศทางและปริมาณน้ำโดยต้องทยอยระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในที่อยู่ใกล้ระบบระบายหลักก่อนแล้วจึงดึงมวลน้ำจากพื้นที่ด้านหลังเข้ามาเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบระบายน้ำรับน้ำพร้อมกันมากเกินไปขณะนี้หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่แนวคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรส่วนพื้นที่ยังต้องเร่งดำเนินการได้แก่เขตลาดกระบังสะพานสูงหนองจอกและมีนบุรีกรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักหรือเส้นเลือดใหญ่ลดลงแล้วจะเร่งเข้าจัดการน้ำในระดับเส้นเลือดฝอยทันทีโดยระดมเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดผ่านระบบบัดดี้เขตให้เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือเขตที่ได้รับผลกระทบมากกว่าเพื่อเร่งให้พื้นที่กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพร้อมกำหนดจุดรองรับขยะเพื่อนำไปกำจัด
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างอาจส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนว่ากรมควบคุมมลพิษเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจสถานการณ์น้ำเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพบยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรและบางจุดพบปัญหาน้ำมีสีดำและมีกลิ่นเหม็นปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะจากครัวเรือนเป็นประจำทุกวันและนำมารวบรวมที่จุดคัดแยกขยะสะพานสูงตลอดทั้งวันส่วนการบรรเทาปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นสามารถฉีดน้ำหมักชีวภาพในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือใช้ปูนขาวบริเวณจุดที่มีขยะตกค้างในบางจุดซึ่งจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสำหรับปฏิบัติงานเร่งเก็บขยะที่ตกค้างในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเข้าถึงยากทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษยังร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจและกำหนดพื้นที่รองรับขยะเพื่อเตรียมดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วภายหลังน้ำลดเบื้องต้นได้เสนอกำหนดจุดรองรับขยะ5จุดได้แก่บริเวณสะพานเคหะ33บริเวณสะพานคลอง1ใกล้บิ๊กซีบริเวณหน้าแฟลตเคหะร่มเกล้าอาคาร25ถึง28สนามกีฬาเคหะชุมชนร่มเกล้าและสุดท้ายพื้นที่วัดปากบึงซอยเคหะร่มเกล้า24โดยกรมควบคุมมลพิษจะติดตามสถานการณ์น้ำเสียและขยะตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดทั้งระยะเร่งด่วนและหลังน้ำลดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สมาคมประกันวินาศภัยไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองความเสียหายบ้านพักสูงสุด 100,000 บาทชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทพร้อมประเมินและจ่ายค่าสินไหมภายใน15วัน
7: นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่า บริษัทประกันที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มดำเนินการวันนี้โดยเน้นย้ำว่าสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นซึ่งรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม3ภัยพิบัติได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกอย่างรั้วและต้นไม้โดยจะประเมินความเสียหายให้เฉพาะโครงสร้างหลักและเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ติดตรึงกับตัวบ้านเท่านั้นและจะไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจะจำกัดสิทธิ์เฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านระบบไทย Netcat Claim System ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID ระบุ ข้อมูลบ้านและอัพโหลดรูปภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้
8: เมื่อพิสูจน์ได้ว่าบ้านที่อยู่ในเขตภัยพิบัติและได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินั้นแทนที่จะต้องไปรอสำรวจว่ามีความเสียหายก็ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเป็นเงินค่าเสียหายเบื้องต้นไปก่อนเลย 10,000 บาทค่าเสียหายไปพิสูจน์แล้วเสียหายแค่5,000 นะครับไม่เรียกคืนนะครับจ่ายแล้วจ่ายเลยระบบประเมินว่า 15,000 ท่านบอกว่ามันถูกไปท่านก็สามารถที่จะไม่รับ 15,000 ได้แล้วก็แจ้งยืนยันว่าไม่รับเราก็จะมีทีมงานไปประเมินจริงเมื่อตกลงค่าสินใหม่กันได้เรียบร้อยแล้วหลักการก็คือว่าเราจะมีการจ่ายค่าสินใหม่ภายใน15วันนับจากวันที่ตกลงกันได้และเอกสารครบถ้วน
7: นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวอีกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมมูลค่าสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศทะลุเพดาน 75,000 ล้านบาทภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมปฏิพลสัทธพรมารายงาน
9: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยต่อสำนักข่าว Fox News ของสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลได้แจ้งข้อมูลข่าวกรองให้ทางการอังกฤษทราบถึงแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษซึ่งอิหร่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนการดังกล่าวแต่ทางการอังกฤษกลับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัย5รายหลังมีพฤติการที่อาจเป็นการก่อการร้ายและคดีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดใกล้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดก่อนจะถูกปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนจีเบอร์แนมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการโบลิเวียที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโบลิเวียจับกุมตัวนายโรเจอร์มาเลกาอัยการสูงสุดและนายอันเบโตซาบานอุส อัยการประจำเมืองซานตาครูซเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเพิกถอนวีซ่าบุคคลเหล่านี้เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดและกระทำการทุจริตเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายโฮเซหลุยกันเบสโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีโบลิเวียระบุว่าทางการโบลิเวียได้ร้องขอหลักฐานจากรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่นำไปสู่การจับกุมตัวนายมาเรกาแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้านสำนักงานอัยการสูงสุดโบลิเวียออกแถลงการประณามการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวอัยการสูงสุดพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการลักพาตัวนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐลงนามในกฎหมายคุ้มครองแรงงานจากผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยห้ามนายจ้างใช้ข้อมูลชีวมิติของลูกจ้างเพื่อให้ AI วิเคราะห์สภาวะอารมณ์และหากนำ AI มาใช้จนเป็นเหตุให้เกิดการเลิกจ้างจำนวนมากนายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยนายนิวซัมย้ำว่า AI ควรช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับแรงงานและครอบครัวนายนิวซัมยังวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ยังไม่ออกกฎหมายในการกำกับดูแล AI อย่างครอบคลุมท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ AI ที่กำลังพัฒนาเร็วกว่าการควบคุมของมนุษย์จนอาจนำไปสู่ภัยคุกคามต่อมนุษยชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำพุ่มเซ่เดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปินทสูตรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมร่ายรำด้วยความแข็งแรงและสง่างามเก็บไป 9.2800 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองตกเป็นของเกาหลีใต้ 9.3800 คะแนนและเหรียญทองแดงฟิลิปปินส์ 9.0900 คะแนนส่วนประเภทเดี่ยวหญิงรอบชิงชนะเลิศถิตารีแก้วโอรันวสุทำคะแนนได้ 9.040 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีใต้ทำได้ 9.3100 คะแนนและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฟิลิปปินส์ทำได้ 9.1300 คะแนนต่อที่การแข่งขันเรือแคนูสลาลอมพายเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศปิยนัทเกิดสุขทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จซึ่งเป็นครั้งแรกที่เรือพายไทยคว้าเหรียญเอเชียนเกมจากการแข่งขันประเภทนี้ไปครองนับตั้งแต่บรรจุการแข่งขันครั้งแรกในปี2010ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจีนและเหรียญเงินนักกีฬาจากไชนีสไทเปด้านการแข่งขันยูยิตสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูยิตสูลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีเอาชนะเฟืองทิฮัวจากเวียดนามด้วยคะแนน6-4คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จขณะที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการตบเอาชนะโปรเจล่าไคเลมฮาวกับปาการาโซเฟียชานินคู่มือวางอันดับ7จากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21และ21-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนในวันพรุ่งนี้เวลา11นาฬิกาด้านประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพจันทร์กับปรวิทย์เตาวโตพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับเชลิฟยูนุสซาซัมบากับอาเมดทิจานจันโก้จากกาตาร์ดีกรีแชมป์เอเชียนเกม2สมัยซ้อนและเหรียญทองแดงโอลิมปิก2020 0-2เซต 21-13 และ 12-21 หล่นไปชิงเหรียญทองแดงกับโคตะคุโรซาวะกับไทโตะมิซูมาชิคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาวอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมนักตบหนุ่มไทยแพ้จีน0-3เซต23-25 23-25และ19-25หยุดเส้นทางที่รอบนี้เทนนิสชายเดี่ยวรอบ8ทีมสุดท้ายกสิริศสำเร็จนักเทนนิสหนุ่มไทยมือวางอันดับ12ของรายการแพ้โคแมนว่องมือวางอันดับ1ของรายการจาก

0: ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมารอบชิงชนะเลิศนักตบสาว PEA นำโดยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยากกรำสศิภาพรจันทวิสูตรชัชชุออนโมกศรีและอัชราพรคงยศทำผลงานสมราคาผู้เล่นทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026เอาชนะนครนนท์3เซตรวด25-23 25-16 และ25-16คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นสมัยที่12ส่วนอันดับ3เป็นของฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC ที่เอาชนะนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC 3-0 เซต 25-22 25-23 และ25-19 ปริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
3: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะค่ำคืนนี้กลับมาพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเรายังคงนำผลงานวรรณกรรมจากรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมได้ส่งเรื่องสั้นมาเข้าร่วมประกวดเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยผ่านผลงานวรรณกรรมค่ะสำหรับเรื่องราวที่จะนำคุณผู้ฟังไปติดตามกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกผลงานโดยถนอมขุนเพชรค่ะและเช่นเคยนะคะได้คุณมุทิตาอิทธิพลมาเป็นผู้เรียบเรียงและบันทึกเสียงค่ะเรื่องราววรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกนะคะก็จะมานำเสนอกันในค่ำคืนนี้เป็นตอนจบด้วยจะจบลงอย่างไรนั้นเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ไม่มีคำตอบหรือว่าคำชี้แจงอะไรจากเทศบาลเต้เต้โกรธมากอาแปะเจ้าของร้านกาแฟโบราณตรงข้ามบ้านเช่าที่เขาจมเจ้าระบายความทุกข์มาแรมเดือนพอไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครพูดแบบไม่ถนอมน้ำใจว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่ไม่ฉลาดในสายตานายกหรือมันก็แค่เด็กอมมือโง่ๆคนหนึ่งชายชราเชื้อสายจีนร่างผอมเกรนผู้มีเครื่องแบบกางเกงเลสีเทาเสื้อยืดตราหารคู่เปื้อนคราบหน้าเหี่ยวย่นของแกออกจะสมเพชพัฒนาเด็กหนุ่มกล่าวว่าคดีนี้ตัดประเด็นที่ถูกอ้างว่าติดธุระด่วนทิ้งทุกคนรวมหัวกันหลอกเด็กเล่นก็เท่านั้นหัวเราะคิกคักนิดหน่อยแล้วก็พากันลืมว่าเคยเกิดอะไรขึ้นวันนั้นคิดดูสิว่าเขายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนัดแรกรับปากลูกสาวเพราะว่าไม่อยากขัดใจลูกนัดที่2ก็กำจัดหนุ่มแปลกหน้าที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าออกพ้นทางสำนวนลีลาอาแปะผู้ยืนฟังสภากาแฟคุยฟุ้งมากว่าค่อนชีวิตย่อมไม่ธรรมดาเพียงแต่เต้เต้ผู้กำลังอมทุกข์หมดอะไรตายอยากไม่มีอารมณ์สนใจคำพูดสวยหรูใครเวลาเช่นนี้เอาล่ะเจ้าเด็กโง่คงไม่รู้ฉายาทางการเมืองเขาน่ะสิอาแปดเดินอ้อมเตาหม้อต้มน้ำหน้าเตาไฟลากเก้าอี้มานั่งคุยด้วยอย่างจริงจังในยุทธจักรการเมืองเขาไม่ธรรมดาเลยนะคนเนี้ยอาแปดย้อนเล่าถึงการลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมัยแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนยุคนั้นเทศบาลกำลังขอเวรคืนที่ดินทำถนนลงชายหาดกระทบชาวบ้านย่านเมืองเก่าโอ้คนนึงแหละเดือดร้อนรู้ทั้งรู้ว่าคนส่วนมากไม่เห็นด้วยนายกคนเนี้ยกลับสวนกระแสประกาศตัวสนับสนุนการตัดถนนชอบหรือไม่ชอบผู้สมัครนายกเทศมนตรีที่ไม่มีใครค่อยรู้จักมาก่อนถูกกล่าวถึงสนั่นชั่วข้ามคืนอาแปะว่าขณะที่ผู้สมัครทีมเดิมอันเป็นฝ่ายตรงข้ามได้ทีถล่มอย่างหนักทั้งที่เป็นนโยบายเก่าของตัวเองแท้ๆคงสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งพ่อของหลินผู้มองเห็นแต่ต้นว่าฝ่ายคัดค้านถนนมีจำนวนมากกว่ากลับลำประกาศว่าหลังจากเดินสายคุยกับประชาชนทั่วถึงจึงตัดสินใจใหม่ร่วมคัดค้านการตัดถนนอ้างว่าแม้ความคิดส่วนตัวของเขาถือว่าเลิศที่สุดแล้วก็ยังยอมเสียสละมาเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคำว่าเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนพลิกผู้ร้ายกลายเป็นพระเอกชั่วข้ามคืนเล่นเกมการเมืองแบบเหนือชั้นกว่าจึงชนะเลือกตั้งโอ้ยังเลือกเขาเลยคิดดูสิถ้าอย่างนั้นก็ควรให้โอกาสรับฟังสิ่งดีๆที่ผมเสนอบ้างสิเต้เต้จับความที่อาแปะพูดท่อนหนึ่งที่ว่าต้องรับฟังเสียงของประชาชนว่าจะบอกหรือเอาบุญไอ้ที่ลื้อเที่ยวมานั่งคุยอวดความคิดออกแบบบูรณะปรับปรุงเมืองเก่าวิเศษวิโสอะไรนักหนาน่ะแต่คนทั้งเมืองรู้ดีว่าเมืองเก่าเราจะเป็นยังไงต่อไปเพราะบริษัทสียักษ์ใหญ่รายหนึ่งลงมาพบนายกเทศมนตรีขอทำโครงการทาสีตึกย่านเมืองเก่าทุกหลังแบบให้ฟรีอาแปะว่าหึทาสีทุกหลังเขาก็หมดคิ้วไม่อยากเชื่อว่าจะมีคนคิดแบบนี้ในโลกก็นั่นยังไงล่ะลือก็ยังไม่รู้เขาว่างานนี้บริษัทต้องการโปรโมตยี่ห้อสีออกสื่อโฆษณาระดับโลกไม่รู้ทำไมมาเลือกที่นี่หรอกนะแต่อีกไม่นานจะมีการเรียกชาวบ้านไปยกมือโหวตเลือกสีทุกหลังต้องทาสีเดียวกันหมดสรุปว่าลื้อไม่ทันเกมเขาหรอกอาแปะหัวรอดจนเห็นเหงือกกาแฟในถ้วยตรงหน้าเต้เต้มีรสขมปลาบนความรู้สึกโง่เกินกว่าที่จะจิบต่อไป

จมูกเริ่มคุ้นกลิ่นคาวปลาท่าเรือประมงเสียงเพลงร้องเพี้ยนอย่างไม่น่าให้อภัยแววจากคาราโอเกะแถวนั้นคงเป็นลูกเรือกลับขึ้นฝั่งเริ่มต้นถลุงเงินค่าจ้างก่อนลงทะเลหาปลารอบใหม่ถ้าไม่รีบพัฒนาหรือว่าทำอะไรสักอย่างตึกเก่าเหล่านี้พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งเริงรมและซ่องราคาถูกเท่านั้นเองเขาคิดขณะมองผ่านหน้าต่างห้องนอนออกไปแสงจันทร์อาบพื้นทะเลสะท้อนรูปเงาวิบวับเหมือนรอคอยเล่าตำนานร้อยพันแห่งท้องถิ่นคำว่าล้มแบบหมายถึงการถูกตีงานกลับมารื้อขนาดใหญ่เป็นเรื่องชวนปวดหัวสำหรับสถาปนิกหากที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ยิ่งกว่าล้มหัวทิ่มผสมอาการผิดหวังท้อแท้ทาสียกเมืองเก่ากันเลยอย่างนั้นหรอเต้เต้นึกค้างถึงสิ่งที่นั่งคุยกับอาแปะทีมครีเอทีฟโฆษณาคงอยากจะสร้างความมือหาด้วยแนวคิดเปลี่ยนเก่าเป็นใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังการช็อกผู้ชมตกตะลึงอ้าปากค้างเรียกเรตติ้งคงจะไม่ผิดที่จะมองว่านั่นเป็นการเปลี่ยนมุมมองสร้างการรับรู้ใหม่ได้เหมือนกับการเรียกว่าเป็นการสร้างแลนด์มาร์คหรือว่าจุดสายตาได้เอาเอกลักษณ์สู่วัฒนธรรมร่วมสมัยเมืองชั้นนำบางแห่งกำหนดผังเมืองหลังคาสีเดียวกันแต่ตะลุยทาสีเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เคยได้ยินอาแปะผู้ไม่เคยเรียนสถาปัตยกรรมยังเห็นว่ามันออกจะตลกทุนศิลปวัฒนธรรมมีอยู่กว่า300ปีศูนย์เปล่าพื้นที่ประวัติศาสตร์ต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมวิถีชีวิตน่าจะเหมาะกว่าวิวัฒนาการทางโครงสร้างต้องสอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมเขาเลคเชอร์อาแปะด้วยทฤษฎีวิชาสถาปัตยกรรมไทยทาตึกสีใหม่อาจสร้างความตื่นเต้นสักพักช่วงปล่อยโฆษณาจบภารกิจบริษัทถอยออกมาผู้คนก็มานั่งเสียดายเอกลักษณ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมคิดถอยกลับมาที่เดิมคงยากกว่าเต้เต้อดนึกถึงท่านนายกเทศมนตรีตรงกันข้ามกับภาพเดิมที่วาดเอาไว้อย่างสิ้นเชิงเขาก็แค่คนโกหกพกลมอาแปะกระซิบใกล้หูจนได้ลมหายใจกลิ่นกาแฟของแกนั่นเป็นเพียงเรื่องธรรมดาที่ใครเขาทำกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถึงขนาดมาเครียดแค้นฟูมไฟอย่างลือเป็นอะไรคือจริงจังสิ่งที่รู้ตอนนี้ตัวเขาคิดจีบลูกสาวนายกเทศมนตรีแต่กลับไร้เดียงสาทางการเมืองเคยรู้เพียงว่าเบื้องหลังงานนี้เต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายอ่านสามก๊กเจ็ดเที่ยวจึงจะไล่ทันเขาไม่เคยอ่านสามก๊กเพราะว่าติดการ์ตูนโดราเอมอนตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีของวิเศษจากกระเป๋าหุ่นยนต์แมวในอนาคตมาช่วยเขาได้สักเรื่องในชีวิตมีฉากการเมืองเพียงเรื่องเดียวที่เขาสัมผัสจดจำตอนอยู่บ้านกลางซอยในกรุงเทพช่วงนั้นรถโฆษณาหาเสียงวิ่งสวนกันขวักไขว่เชิญชวนเลือกเบอร์ของตัวเองเสียงจากลำโพงตีกันวุ่นจังหวะเดียวกับรถขายสารกำจัดแมลงหนูปลวกเข้ามาร่วมวงเขาจึงฟังว่าชวนให้เลือกมดหนูปลวกเข้าบ้านเรื่องนี้เล่าใครก็หาเสมอจะดีกว่าแค่บอกผมว่าไม่สนใจรับฟังข้อเสนอตั้งแต่ต้นไม่น่ามาหลอกผมเลยอาแปะใส่หน้าบอกว่าพูดจนเหนื่อยหรือไม่ยอมเข้าใจวันยังค่ำเต้เต้หมดความมั่นใจทุกครั้งเมื่อตกเข้าวงล้อกลอุบายคนอื่นยอมรับว่าสถาปนิกอย่างเขาฉลาดแค่บางเรื่องสมองไวต่อรูปทรงสุนทรีงดงามความซับซ้อนระดับสูงของการออกแบบโครงสร้างเส้นมุมเหลี่ยมองศาขนาดสัดส่วนสีเงาถนัดคิดออกแบบให้อาคารดูสูงแคบกว้างหลอกตาคนแต่กลับไม่ประสารูปทรงกลงเล่ห์เหลี่ยมง่ายๆที่ชาวบ้านอย่างอาแปะเข้าใจคนอย่างเขาไม่เคยคิดหลอกใครเลยแม้กระทั่งแมวเขย่าซองอาหารเม็ดมันเดินมาหาต้องรีบเทกินทุกครั้งเต้เต้แวบคิดเรื่องโยงขำเล่นๆปลอบใจตัวเองแล้วไพร่คิดต่อถึงชีวิตอันมักพลาดตกหลุมพรางคนอื่นมาตลอดย้อนกลับไปสมัยเรียนคือที่นั่งเขียนแบบอยู่ที่คณะเพื่อนสาวมาลากมือสั่งเขาเดินออกไปกลางสนามฟุตบอลเพียงแง่หน้ามองท้องฟ้าจะเห็นสิ่งอัศจรรย์บางอย่างรีบเข้าเลยแกคนอื่นนะเขาเห็นกันหมดแล้วเพื่อนคนนั้นบอกเขาแค่ไม่อยากขัดใจก็เลยเดินลงไปทางหน้าตึกอากาศเย็นชวนขนลุก
แสงจันทร์นวลอาบร่างผิวเสียดกว่าปกติถึงกลางสนามไม่เห็นอะไรแปลกตานอกจากพระจันทร์ดวงกลมโตกลางฟ้ากระจ่างแห่งค่ำคืนบ่ายของอีกวันกลับเข้าห้องบรรยายระหว่างรออาจารย์เพื่อนเปิดคลิปฉายขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์หน้าห้องแบบนี้เล่นกันบ่อยดนตรีก็ปี้จากหนังไซไฟคุ้นหูเสียงภาคประกอบว่าเหตุการณ์ประหลาดมนุษย์ต่างดาวเยือนโลกสดๆร้อนๆเมื่อคืนภาพที่กล้องแช่นิ่งกลางแสงสลัวพักใหญ่จนกว่าเงาตะคุ่มร่างหนึ่งเดินผ่านเข้ามาหยุดยืนแงนมองฟ้ากล้องแผนภาพตามขึ้นบนท้องฟ้าลูกไฟดวงใหญ่แสงจ้าเต็มจอเสียงภาคต่อว่าสิ่งที่แอบฉายมาทั้งหมดเป็นเหตุการณ์จริงที่มนุษย์ต่างดาวรอยานแม่เดินทางกลับทุกคนหันมาทางเขาปรบมือหัวเราะกันลั่นอย่างพร้อมเพรียงเต้เพิ่งรู้ว่าเขาคือร่างปริศนาในคลิปรับฉายามนุษย์ต่างดาวติดตัวนับแต่นั้นเสียงกดกิ่งเรียกยามสายวันอาทิตย์ปลุกเต้ลุกจากที่นอนเดินลงบันไดมาเปิดประตูชั้นล่างเมื่อเห็นหลินกับพ่อของเธอยืนอยู่หน้าบ้านเขาตกใจจนทำอะไรไม่ถูกออฟฟิศสถาปนิกอินดี้รกรุงรังแคบไม่เหมาะกับแขก VIP แต่ยังไงจำเป็นจะต้องเปิดประตูกล่าวแสดงความต้อนรับอย่างทุลักทุเลขอโทษที่เพิ่งตื่นยังใส่ชุดนอนวิ่งวุ่นเปิดสวิตช์ไฟหน้าต่างพัดลมเพดานคิดจะชงกาแฟหลายอย่างอัดแน่นสมองภายใน 2-3 นาทีนั้นก่อนขอกลับขึ้นชั้นบนจัดการตัวเองให้เรียบร้อยขอโทษเธอด้วยนะมาหาโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าชายสูงวัยมองหน้าลูกสาวก่อนหันมาพูดด้วยท่าทีเป็นกันเองเขาเป็นคนรูปร่างท้วมเตี้ยหน้าอุ่มขาวเกลี้ยงเกลามีผมเรียบแล่แบบพระเอกหนังยุคเก่าแต่งลำลองด้วยกางเกงขาสามส่วนสีขาวเสื้อฮาวายสีฟ้าสดระหว่างล้างหน้าแปรงฟันเต้เต้คิดอยู่อย่างเดียวว่านายกเทศมนตรีไม่น่าจะมาดีเขาตั้งสัตย์กับตัวเองอย่างเด็ดขาดต่อหน้าอาแปะไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับคนแบบนี้อีกที่ยังคงปักหลักอยู่นอกจากยังไม่หมดสัญญาบ้านเช่าหากพูดภาษาโรแมนติกสักหน่อยจะบอกเพียงว่ารอดูหัวใจของตัวเองค่อยๆรับหายจากลินเท่านั้น2สัปดาห์ก่อนหน้านี้งานเพนสตรีทอาร์ตบนกำแพงด้านนอกร้านกาแฟที่สนับสนุนโดยอาแปะพอเยียวยาความสุขส่วนตัวคืนมาได้บ้างขยับฝีมือออกแบบลวดลายภาพขนาดใหญ่ชายชรายืนถือถุงชงกาแฟแบบโบราณหน้าเตาไม้ฟืนไอ้น้ำพุยพุ่งจากหม้อต้มเป็นประธานพร้อมลูกค้าอีก 2-3 คนที่นั่งล้อมวงจิบชาโขกมักรุกหัวร่อร่าแมวสีขาวท่าทางซุกซนตัวหนึ่งนั่งมองจากมุมล่างของภาพจับจังหวะจากการเคลื่อนไหวผู้คนในร้านกาแฟจับจังหวะมาจากการเคลื่อนไหวผู้คนในร้านกาแฟของอาแปะนั่นเองตอนเริ่มวาดคนพูดบอกว่าเขาทำอะไรบ้าบอแต่ว่าพอเป็นรูปเป็นร่างจึงมายืนมุงดูกลุ่มวัยรุ่นนั้นนำไปโพสต์ลงในโลกของโซเชียลปากต่อปากชวนแห่มาถ่ายรูปคู่กับภาพไม่ขาดสายเขาอดคิดว่าแค่ทำเรื่องเล็กๆต้นทุนต่ำแบบนี้ก็จุดกระแสพัฒนาได้โดยไม่ต้องพึ่งทุนยักษ์หรือว่างบประมาณมหาศาลค่อยทำภาพหลายจุดเพิ่มขึ้นย่อมเกิดความเคลื่อนไหวทีละนิดอีกไม่นานคนก็จะหันมาปรับปรุงตึกเก่ารักษาศิลปวัฒนธรรมได้เองสิ่งที่เขาทำอาจพิสูจน์ให้เห็นถึงความต้องการของชาวบ้านจริงๆว่าเป็นยังไงใครต่างรู้ว่านอกจากสิ่งปลูกสร้างที่นี่เต็มไปด้วยสตอรี่เรื่องราวนางงามคนแรกเมื่อ50ปีก่อนจนถูกนำมาตั้งเป็นชื่อถนนตำนานความรักระหว่างลูกสาวพ่อค้าคนจีนกับคนท้องถิ่นที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมเสน่ห์ยาแฝดเขาสนใจจนอยากจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดอีกด้วยขนาดนั่งคิดถึงผลงานตัวเองอย่างมีความสุขจนกลางดึกคืนวันต่อมาอาแปะโทรมาบอกว่าภาพเขาถูกมือดีแอบเอาสีดำมาพ่นทับเสียหายใครทำวะเขาโกรธจนระงับอารมณ์ไม่อยู่ก็คนที่ไม่อยากให้เขาขวางทางผลประโยชน์เขาน่ะสิอาแปะหมายความอย่างนั้นหน้าของคนหนึ่งลอยมาเขาพลอยชังหลินยังไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อนึกว่าหล่อนอาจมีส่วนรู้เห็นแต่ไม่เคยปริปากเล่าเป็นครั้งแรกที่เต้ถามตัวเองว่ายังรักเธออยู่หรือเปล่า
ผู้หญิงที่มานั่งตรงหน้าในวันที่เขาไม่อยากมองด้วยซ้ำเธอนุ่งยีนฟอกซีดรอยปรุขาตามแฟชั่นเผยผิวเนียนเหนือเข่าเสื้อยืดสีชมพูอ่อนรัดรูปสไตล์เซอร์เอาใจเด็กติสแปลกที่วันนั้นพ่อไม่ห้ามแต่งตัวแบบนั้นก็ผ่านเกลียดแขนล่ำใหญ่ตอนเธอบอกว่าพ่ออยากจะจ้างให้เขาไปออกแบบรีโนเวทตึกเก่าสมบัติของตระกูลทำเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นแนวคิดที่เขาเคยเล่าให้หลินฟังเองสร้างพื้นที่สาธารณะแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเมืองเก่าเธอแกล้งหรือไม่รู้จริงๆว่าเบื้องหลังการพัฒนาถูกเลือกอีกแบบไปนานแล้วเปลี่ยนสีทั้งเมืองเป็นสีเดียวเพื่อใช้ถ่ายภาพมุมสูงในการโฆษณาเมืองนี้จะโด่งดังในชั่วข้ามคืนป่วยการที่จะยกหลักทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมเข้ามาอธิบายคนที่มองเห็นประโยชน์บทบังสุนทรียศาสตร์ผมเป็นนักสะสมจานโบราณนายกเทศมนตรีพูดขึ้นมาบ้างเลยคิดว่าอยากจะขนออกมาแสดงให้ชาวบ้านได้ชมน้ำเสียงบ่งบอกว่าเป็นคนค่อนข้างจะอวดตัวย้อนแย้งในตัวเองยังคงเป็นความหมายแท้จริงของชายคนนี้สิ่งที่เขาพูดอาจตรงข้ามกับความเป็นจริงเหมือนที่เคยเจอมาแต่เต้ไม่รู้จะทำอะไรดีไปกว่าการแซงทำเป็นสนใจเมื่อเขาขยายความต่ออย่างผู้รู้จริงว่าสนใจเก็บจานเซรามิกเก็บจานเซรามิกใบแรกจากกงต่อมาจึงตามเก็บจานราชวงศ์จีนหลายชุดล้วนงานศิลปะชั้นยอดบนจานพื้นขาววาดสีน้ำเงินตัดเข้มลายกุหลาบและมังกรเธอคงจะรู้ดีนะราชวงศ์ชิงพัฒนาก้าวหน้ากว่าทุกด้านทั้งทักษะฝีไม้ลายมือรูปทรงเคลือบรูปแบบที่สวยงามกว่า5สีส่วนเนี้ยจานองค์จักรพรรดิหลายใบอยู่ในมือผมล้วนมีค่าหายากใบที่ใหญ่ที่สุดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ2เมตรดวงตาของเขามีประกายอาจจะเป็นสิ่งที่เขารักชอบจริงเป็นการส่วนตัวแต่จะมีประโยชน์อะไรที่จะมาคิดทำอะไรแบบนี้นอกจากเป็นการสร้างภาพลวงตาว่ามีความคิดอนุรักษ์เรียกคะแนนนิยมเป็นฉากหน้าสร้างพิพิธภัณฑ์เอาใจในฐานคะแนนเสียงแล้วนาทีสุดท้ายอาจรอจังหวะบอกว่าตนเองยอมเสียสละถอยความคิดส่วนตัวเพื่อส่วนรวมขนาดผมยังยอมตัดสินใจทาสีตามโครงการที่บริษัทเสนอซึ่งเป็นคุ้มกว่ามันก็แค่แสดงปาหี่อีกฉากที่ยังหลอกดึงเข้าไปร่วมวงด้วยหน้าตาเฉยนายกเทศมนตรีพร่ำต่อโชว์หัวคิดทันสมัยว่ากระแสถ่ายรูปเป็นปัจจัยที่5ของคนยุคใหม่ต้องการจัดวางโชว์จานให้ชาวบ้านได้มีโอกาสสัมผัสถ่ายรูปอย่างง่ายดายพร้อมยกตัวอย่างแบบอันเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งออกมารูปตึกชิโนยุโรปเปียนที่เขาเคยเดินผ่านบ่อยๆนั่นเองถ่ายเอกสารขาวดำเติมรูปจานด้วยเส้นดินสอเปลือไปทั่วผมอยากจะเอาจานหลายร้อยใบมาติดเอาไว้ทั่วตึกคนก็จะได้เลือกมุมถ่ายภาพตามสะดวกคงคิดว่าคนมีเงินมีอำนาจคิดทำตามใจตัวเองอย่างไรก็ได้เต้รู้สึกขำกับเทสของนายกพูดง่ายๆว่าเป็นคนมีรสนิยมแย่มากหากทำอย่างนั้นจะต่างอะไรกับเดินเข้าไปในร้านขายของชำสวนสนุกตลาดนัดแบกดินราคาถูกเอาแค่ปัญหาพื้นๆโอกาสที่จานราคาแพงเหล่านั้นจะถูกผู้เข้าชมเดินชนกระแทกแตกเสียหายภายในไม่กี่วันก็ทนข่มใจไม่วิจารณ์ความคิดอันเชยต่ำเตี้ยนั่งพยักหน้าอืออทำทีสนใจฟังการไล่เรื่องจานราชวงศ์อย่างผู้เชี่ยวชาญนานกว่าชั่วโมงรับปากขอเวลานั่งคิดออกแบบนำเสนอเพิ่มเติมภายหลัง5วันถัดมาโทรหาหลินฝากบอกพ่อเขาว่าเขาตัดสินใจปฏิเสธงานเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับแนวคิดหลักที่อาจารย์มาติดแบบเลอะเทอะเปลอะตึกนั้นคุณพ่อของหลินเป็นนักการเมืองคงจะเข้าใจยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่เขาว่าจะเรียกว่าเป็นการแก้แค้นส่วนตัวง่ายๆตรงไปตรงมาก็ย่อมได้คนอย่างเขาไม่มีชั้นเชิงอะไรซับซ้อนแค่ไม่อยากเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ถูกชาวโลกคนใดหลอกอีก

วันหยุดยาวเพื่อนขาเมาชาวสถาปัตย์ในเมืองหลวงนัดตั้งวงสภากาแฟเฉพาะกิจใต้ถุนคณะกำลังคุยถึงมนุษย์ต่างดาวผู้หลบลี้เมืองกรุงไปไกลชวนแล้วมันคงไม่กลับมาพบพวกเราง่ายๆหรอกคนหนึ่งกล่าวแต่จบสวยไม่ใช่หรออีกคนว่ารายงานข่าวจากพื้นที่เหตุบริษัทสีชื่อก้องโลกรายนั้นยอมเบรกโครงการที่ยอมทุ่มทุนเมื่อพบว่าคนย่านเมืองเก่าไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะใช้สีอะไรทาตึกทุกหลังข้อเสนอจึงออกมามากกว่า10สีแล้วก็ไม่มีใครยอมถอยให้ใครพ่อของหลินหาสถาปนิกมีฝีมือระดับพื้นๆคนหนึ่งมาออกแบบพิพิธภัณฑ์จานจนเสร็จงานที่ออกมาพูดได้ด้วยคำล่ามาแรงของชาวสถาปัตย์ว่าบ้องแปลว่าดูไม่เนียนเลอะเทอะถึงขั้นแย่มากกลับได้รับความสนใจแต่ละวันคนแห่มาเที่ยวชมถ่ายรูปกับจานนำไปโพสต์โด่งดังในโลกโซเชียลแต่แล้วเปิดชมฟรีได้ยังไม่ครบเดือนกลับประกาศปิดตัวลงกระทันหันอย่างไม่ทราบสาเหตุเต้เท่านั้นที่รู้ดีว่าจานสุดรัศสุดหัวของนายกเทศมนตรีที่จัดแสดงเกิดรอยปลิดแตกหลายใบร้อนถึงหลินต้องมาขอให้เขาไปช่วยออกแบบจัดการใหม่ทั้งหมดทางนั้นพร้อมจะยอมทำตามข้อเสนอแนะจากเขาทุกอย่างลูกสาวนายกเทศมนตรีชอบมนุษย์ต่างดาวตรงไหนวะโง่เซ่อขนาดนั้นเพื่อนหญิงที่เคยหลอกเต้เต้ทำคลิปเฉาสมัยเรียนพูดสอดขึ้นเธอเชื่อว่าน้องหลินคนนั้นสร้างแผนทำจานแตกหวังดึงเขาอยู่ต่อความรักนั่นแหละคือคำตอบส่วนพ่อตาจะลองใจลูกเขยในอนาคตด้วยหรือไม่นั้นคงไม่มีใครรู้ไปเสียทุกเรื่อง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเหลี่ยมหลอกโดยถนอมขุนเพชรเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าเรื่องต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางรายการก็จะนำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
1: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
0: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
1: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
2: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำแม่กลองและเจ้าพระยาเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำเหนืออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
13: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
12: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
13: ทำความดีเพื่อชาติไทย
14: เพื่อนดูรองเท้าวิ่ง
1: งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำแม่กลองและเจ้าพระยาเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำเหนือลดความเสี่ยงน้ำเอ่อล้นตลิ่งเพื่อลดผลกระทบประชาชนให้มากที่สุด
14: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำกลองจังหวัดกาญจนบุรีหลังฝนตกหนักสะสมช่วงวันที่25-30กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่ไหลเข้าเขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นขณะที่ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนแม่กลองมีน้ำไหลเข้าประมาณ 2,052 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำท้ายเขื่อนประมาณ 2,158 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมมีแนวโน้มปรับลดการระบายตามสถานการณ์ทั้งนี้กรมชลประทานจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและกำชับหน่วยงานติดตามสถานการณ์ใช้ข้อมูลคาดการณ์ฝนวางแผนล่วงหน้าพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนขณะที่นายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกและตอนล่างพร้อมตรวจสอบอาคารชลประทานสำคัญ4แห่งเร่งพร่องน้ำในระบบคลองเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากสุพรรณบุรีและอ่างทองและควบคุมการรับการระบายน้ำผ่านโครงการคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำท่าจีนและเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: จังหวัดอ่างทองเตรียมรับมือเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำสูงสุดได้ถึง 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเร่งเสริมแนวป้องกันพร้อมผันน้ำเข้าทุ่งเกษตรบรรเทาผลกระทบประชาชนริมน้ำ
15: นายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกและเมืองอ่างทองโดยระบุว่าปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,400 ถึง 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มขึ้นใน 2-3 วันนี้ทางจังหวัดจึงเตรียมพร้อมรองรับที่ระดับ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประเมินสถานการณ์รายวันร่วมกับปริมาณฝนและน้ำจากภาคเหนือพร้อมกำชับเสริมแนวกั้นบริเวณพื้นที่ริมน้ำโดยเฉพาะจุดเปราะบางใต้สะพานป่าโมกทั้งบดอัดดินปักเสาเข็มวางถุงบิ๊กแบ็กและเสริมคันดินนอกจากนี้ได้ประสานกรมชลประทานผันน้ำเข้าทุ่งเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและช่วยบรรเทาผลกระทบประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
9: นายกรัฐมนตรีย้ำปราบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นตรวจสอบเอาผิดผู้เกี่ยวข้องยึดพฤติการและหลักฐานเป็นหลัก
16: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษเรื่องรัฐบาลกับการขับเคลื่อนสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนว่ากรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นสร้างความเสียหายประมาณ 2,400 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจังซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาแล้วประมาณ320ล้านบาทและอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมโดยนายกรัฐมนตรีกำชับใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมยึดพยานหลักฐานโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรือความเชื่อมโยงกับบุคคลใดโดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าปราบปรามการทุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาปุริมประสภาภาครายงาน
9: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบง.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้รับมือราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงจากวิกฤตตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อช่วยลดภาระเศรษฐกิจของประเทศและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลเสถียรภาพราคาพลังงานต่อไปได้อย่างยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
17: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
5: ขยับใจเป็นนิดชีวิตจะสดใส

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุม50เขตกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุม50เขตกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดและลดความซ้ำซ้อน
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางช่วยเหลือประชาชนโดยเสนอให้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นกลไกประสานงานในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลสถานการณ์และความต้องการของประชาชนประสานการร้องขอและจัดกำลังพลหรือทรัพยากรเข้าสนับสนุนให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนและเข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วตรงจุดพร้อมกำชับผู้ประสานงานฝ่ายทหารในแต่ละพื้นที่ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำงานร่วมกับผู้อำนวยการเขตได้อย่างใกล้ชิดและลดรอยต่อในการประสานงานปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งฟื้นฟูทางรถไฟสายตะวันออกหลังระดับน้ำลดลงสามารถเข้าซ่อมแซมได้แล้ว2จุดพร้อมเฝ้าระวังเส้นทางสายกาญจนบุรีที่ยังมีการระบายน้ำจากเขื่อนต่อเนื่อง
7: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟประจำวันที่1ตุลาคม2569โดยระดับน้ำในเส้นทางสายตะวันออกบางพื้นที่ลดลงต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าสำรวจและเร่งฟื้นฟูทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายแล้ว2จุดได้แก่ช่วงสถานีบ้านแก้งถึงสระแก้วและสถานีวัฒนานครถึงด่านพรมแดนบ้านคลองลึกพร้อมเร่งอัดหินปรับปรุงสภาพทางและเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินรถส่วนจุดอื่นจะเข้าฟื้นฟูทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและพื้นที่ที่มีความปลอดภัยขณะที่เส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรีบริเวณสะพานถ้ำกระแสระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงส่วนบริเวณทางผ่านถ้ำบาดาลกระแสน้ำป่าลดลงเช่นกันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเขื่อนยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
1: ฟิลิปปินส์ส่งเรือและอากาศยานขับไล่เรือสำรวจทะเลของจีนบริเวณนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศใกล้เกาะไต้หวัน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ส่งเรือ BRP เทเรซามักบานัวซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ที่สุดของหน่วยยามฝั่งและอากาศยานเข้าขับไล่เรือสำรวจทางทะเลของจีนที่แล่นอยู่บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดบาตาเนสทางตอนเหนือของประเทศซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยปฏิบัติการขับไล่ครั้งนี้ทำให้เรือสำรวจทางทะเลของจีนออกจากพื้นที่แต่หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ยังคงติดตามจนกว่าเรือลำดังกล่าวจะออกจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์ขณะเดียวกันนายเจตาเลลาโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเรือยามฝั่งจีนเข้ามาคุ้มกันเรือสำรวจทั้งที่เป็นเรือของเอกชนจึงตั้งข้อสงสัยว่าเรือลำนี้มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนอย่างไรและมีจุดประสงค์อะไรในการสำรวจใกล้แนวสายเคเบิลใต้ทะเลทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรในค่ำคืนนี้นะครับอย่างที่แจ้งไว้ชั่วโมงที่2ครับคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรนะครับท่านมาทุกคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับคุณหมอมะกอนด้วยนะเห็นบอกว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นผอ.โรงพยาบาลนะมีรถประจำตำแหน่งคันใหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอกันด้วยกันเลยนะครับคุณหมอมะกอนครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคุณลงครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับ
2: ตรงได้เป็นพอได้เป็นพออย่าง
3: ได้เป็นพอโรงพยาบาลสนามฮะ
2: เห็นไหมเปลี่ยนรถเลยเหรอเปลี่ยนรถเลยเหรอ
3: ผู้คันเบลเลอร์เลยฮะมีคนขับด้วยครับ
2: โอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยเลยครับ
3: ยอดครับ
2: มากันน้ำมากันน้ำเลยใช่ไหม
3: มากันน้ำเลยฮะ
2: โอ้โชคลาภมากันน้ำ
3: แอบพี่ก็พูดไปจริงๆวันนี้ต้องบอกคุณหมอมาก่อนผู้ประสบภัยฮะครับผม
2: โอ้โหหนักจริงเนาะหนักจริงเนาะปีนี้หนักจริง
3: ๆสุดยอดเลยฮะครับผมนะฮะแต่ก็นะมันก็อย่างนั้นคือตอนนี้เป็นห่วงทั้งโรงพยาบาลเป็นห่วงทั้งตึกฮะตึกเจ้าพระยา
2: ครับ
3: โรงพยาบาลนี่โอ้เสียหายเยอะฮะโรงพยาบาลเสียหาย
2: ต้องปิดโรงพยาบาลเลยอะเนาะ
3: ตอนนี้ปิดบริการ
2: ปิดบริการเลย
3: เพราะว่าเอาคนไข้ออกหมดนะฮะเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวไฟจะไม่มีน้ำจะไม่
2: ม
3: ีนะครับตอนนี้ต้องทางภาคตะวันออกก็ช่วยกันรับคนไข้นะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพง
2: ศ
3: ์นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะฮะพันเอกอิทธินันท์โชติช่วงนะครับท่านให้ความกรุณามากแล้วก็พี่ๆทหารนะฮะท
2: ั้
3: งปาจีนซีเลยฮะ
2: โอ้
3: ตอนนี้เราโอ้โหผมไม่เคยเห็นภาพอะไรอย่างนี้คือพี่บรมพี่ดูอพยพทุกอย่างทั้งโรงพยาบาลอ่ะ
2: ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยโอ้โหมันยิ่งใหญ่มาก
3: ภายใน3วันน่ะภายใน3วันน่ะ
2: โอ้โห
3: มันทำให้ผมนึกถึงแบบสงครามอะเพราะว่าสงคราม
2: นี่มันเหมือนซ้อมรบซ้อมสงครามมันก็เป็นในตัวเลยเนี่ย
3: เหมือนจะอพยพแบบว่าหนีว่าจะมี
2: ทิ้งระเบิด
3: จะปิดสงครามมาใช่แล้วต้องแบบว่าให้ออกไปภายในเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะฮะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะโดนระเบิดนะฮะก็เพิ่งเคยเห็นภาพแบบนี้นะฮะอยู่ตรงนั้นครับผม
2: ครับเหนื่อยแน่เนาะ
3: ครับ
2: เหนื่อยแน่นอนเหนื่อยแน่นอนครับ
3: เป็นห่วงอีกอันนึงก็คือตึกเจ้าพระยานี่แหละ
2: โอ้ตึกที่แบบดูแลกันมาตั้งแต่รัชกาลที่5
3: เพราะว่าตอนนี้น้ำเนี่ยเข้าไปข
2: ้
3: างในแล้วก็ตึกการสร้างตึกเนี่ยเมื่อก่อนเขาไม่ได้มีตอกเสาเข็มอะไรอย่างเงี้ยข้างล่างเนี่ยจะเป็นไม้นะฮะเอาเป็นไม้มาวางแบบเรียงกันอย่างเงี้ยแล้วก็ความแข็งแรงของปูน
2: เหมือนกับเอาทรงมาวางเป็น
3: ใช่
2: เป็นแบบเสาเข็ม
3: ครับ
2: แต่ไม่ได้ตอก
3: ก็พยายามที่จะกู้กันอยู่ตอนนี้ครับผมนะฮะ
2: ครับ
3: ก็หวังว่าจะผ่านไปนะครับ
2: ครับ
3: ครับผมเข้าใจแล้วว่าผู้ประสบภัยเป็นอย่างไร
2: เป็นอย่างไรเข้าถึงหัวอกเลย
3: ครับผม
2: ครับผมแล้วตัวบ้านคุณหมอที่กบิลบุรีเป็นไงบ้าง
3: อ๋อก็เรียบร้อยดีฮะไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไรเนาะกบิลบุรีปกติท่วมประจำอยู่แล้วไม่ใช่หรอ
3: ท่วมประจำแต่ปีนี้มันหนักกว่าเดิม
2: อ๋อโอเคครับครับครับโอเคแต่ว่าที่โรงพยาบาลที่ตัวเมืองปราจีนบุรีหนักที่สุด
3: หนักที่สุดฮะตอนนี้ยังปิดบริการนะครับนะฮะ
2: ครับผมน้ำก็ลดลงมานิดเดียวเองนี่
3: นิดเดียว
2: มันจะมีน้ำไหนมาอีกไหมเนี่ย
3: ถ้ามันไม่มีฝนตกอีก
2: จากเขาใหญ่น้ำที่มาท่วมปราจีนบุรีเนี่ยมาจากไหนมาจากกระบินมาจากสระแก้ว
3: จากสระแก้วทางสระแก้ว
2: แล้วก็มาจากเขาใหญ่ใช่ไหม
3: เขาใหญ่ส่วนหนึ่งฮะแต่ส่วนใหญ่จะมาจากทางนู้นนะจากทางสระแก้วนะ
2: มันมีภูเขาทางด้านสระแก้วใช่ไหมเป็นแม่น้ำอะไรเป็นน้ำอะไรจะน้ำฝน
3: ก็มันมาลงมาจากเขาแล้วก็
2: บ่าม
3: าันเป็นทางลาดมันเป็นทางน้ำของเขาอยู่แล้ว
2: เป็นทางน้ำของเขาโอ้ไม่ได้มาแบบแม่น้ำหลักๆแต่มันลงที่แม่น้ำอยู่ดี
3: ลงมาอย่างนั้นเลย
2: โอเคครับแล้วมันตกเยอะตกหนักด้วย
3: ใช่คร
2: ับแล้วมันขึ้นเร็วมากเลยใช่ไหม
3: เร็วมากเลยฮะมาแบบว่าผมมาอยู่วันเสาร์ปุ๊บวันอาทิตย์กลับไม่ได้แล้วเรียบร้อย
2: โอ้โอ้ขึ้นเป็นเม็ดๆเลยว่างั้นเถอะ
3: มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมาช่วยกันกันน้ำ
2: อุด
3: แต่ว่า
2: อุดสูบ
3: ได้เห็นพยายามของมนุษย์นะ
2: ที
3: ่ชนะธรรมชาติและความร่วมแรงร่วมใจกันถึงแม้ว่าสุดท้ายธรรมชาติก็ชนะอีกที
2: มันชนะเราบ้างเราชนะมันบ้างนะแล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าความหนักขนาดไหนหนักเกินความสามารถเราก็แพ้หนักน้อยกว่าความสามารถเราก็ชนะมัน
3: ครับ
2: ครับครับเชิญต่อเลยครับเชิญครับ
3: งั้นไปดูข่าวสุขภาพกันนะอันนี้มีงานวิจัยที่อยากจะลองให้ทดลองกันดูนะฮะถ้าใครยังไงก็มาบอกด้วยนะเขาบอกว่ากลิ่นสะดือบอกโรคได้นะครับ
2: ฮะ
3: กลิ่นของ
2: สะดือเนี่ยเหรอ
3: ใช่ฮะ
2: แล้วคุณหมอไปดมกลิ่นสะดือใครมาบ้างอ่ะ
3: พบเบาะแสโรคพาร์กินสันและสมองถดถอยนะฮะครับผม
2: ครับ
3: ก็คือที่มาที่ไปเนี่ยนะครับมันมาจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Report นะครับพบว่ากลิ่นที่เก็บจากสะดือผิวหนังบริเวณสะดือเนี่ยอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันระหว่างคนที่สุขภาพดีผู้ป่วยพาร์กินสันแล้วก็ผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการรู้คิดเล็กน้อยนะครับนะฮะก็คือพวกความจำถดถอยนะครับโดยที่มาที่ไปเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยจะมีลายเซ็นของกลิ่นนะครับโดยว่ากลิ่นตัวของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดจากเหงื่อเพียงอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าผิวหนังคนเราเนี่ยจะมีไขมันจากต่อมไขมันนะฮะเหงื่อจุลินทรีย์สารเคมีอีกเล็กน้อยเลยนะครับซ
2: ึ่
3: งมันจะรวมๆเรียกว่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะฮะหรือโวลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลว์นะครับซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปตามกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายนะครับก็นักวิชาการตั้งคำถามว่าถ้าโรคบางชนิดเนี่ยทำให้กระบวนการเผาผลาญหรือองค์ประกอบของสารบนผิวเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเราจะตรวจพบความแตกต่างนั้นผ่านกลิ่นหรือไม่นะครับโดยการวิจัยพาร์กินสันเนี่ยก็จะมีจุดเริ่มต้นมาจากคุณโจนไมส์นะครับหญิงชาวสกอตแลนด์เนี่ยที่มีประสาทรับกลิ่นที่ไวเป็นพิเศษเนี่ยก็จะสังเกตว่ากลิ่นตัวของสามีและคนรอบข้างเนี่ยเปลี่ยนไปก่อนที่เขาจะได้วินิจฉัยเป็นโรคพาร์กินสันนะครับก
2: ็
3: เป็นจุดเริ่มของการศึกษานะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิจัยของ University of Manchester นะครับได้ศึกษาไขมันของผิวหนังของผู้ร่วมวิจัย64คนเนี่ยนะฮะก็พบว่าคนมีโรคพาร์กินสันเนี่ยจะมีรูปแบบของสารที่ระเหยออกจากผิวที่แตกต่างคนที่ไม่ได้เป็นนะฮะ
2: คร
3: ับก็จะมีความแตกต่างกันด้วยนะครับทีนี้ส่วนในงานวิจัยของScientific Report เนี่ยก็เอามาขยายความต่อแต่ว่าเขาโฟกัสไปที่3จุดนะฮะก็คือด้านหน้าของโครงจมูกสะดือแล้วก็ใบหูนะครับที่เลือกบริเวณเหล่านี้เพราะว่าจุดนี้มักจะสัมผัสกับน้ำหอมสบู่หรือผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายได้น้อยกว่าอันอื่นนะฮะก็คือคนเราจะมีกลิ่นตัวแรงๆมาจะมาจากตำแหน่งนี้นะโดยการศึกษาวิจัยเนี่ยได้เอาผู้เข้าร่วมวิจัย24คนแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ6คนนะฮะได้แก่พาร์กินสันภาวะบกพร่องทางการรู้คิดนะฮะและติดเชื้อโควิดและคนสุขภาพดีนะครับแล้วก็เอาไปนำตัวอย่างที่เก็บเนี่ยไปวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าเลเซอร์เบสโฟโตอะคูสติกสเปกโทสโคปนะฮะซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์รูปแบบของสารระเหยต่างๆนะครับซึ่งก็พบว่านะครับตัวอย่างที่เก็บจากจมูกใบหูและสะดือก็จะมีรูปแบบของสารระเหยที่แตกต่างกันระหว่างคนมีสุขภาพดีและผู้ป่วยพาร์กินสันรวมทั้งผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการรู้คิดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสะดือเนี่ยจะชัดที่สุดฮะสะดือในกลุ่มพาร์กินสันเนี่ยจะมีรูปแบบของสารระเหยที่ แตกต่างกันมากที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยงานวิจัยเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์จากการดมกลิ่นนะฮะที่เป็นจับต้องไม่ได้เอามาวัดมาเป็นจากเป็นตัวสารเคมีนะครับที่สามารถที่จะจับต้องได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังไม่สามารถจะใช้กลิ่นนะฮะยังไม่สามารถจะใช้กลิ่นได้ว่าคนนี้เป็นโรคพาร์กินสันหรือเปล่านะฮะก็เอาลองไปดมกันดูฮะว่ากลิ่นโรคพาร์กินสันมันเป็นยังไงนะเดี๋ยววันหลังเจอคนไข้พาร์กินสันผมจะขอลอง
2: ดมดูสักหน่อยดิ
3: เปิดสะดือหน่อยจะลองตัวมาตัดนะ
2: แต่ต้องคนที่จมูกเป็นพิเศษไหมได้กลิ่นเป็นพิเศษไหม
3: ต้องไวๆต้องฝึกนิดนึง
2: อ่ะต้องใช่ครับครับผมครับ
3: สิบโลอ่ะแต่ว่าช่วง 3-4 วันเนี้ยนะฮะ
2: เป็นไงจมูกเป็นไง
3: ดมกลิ่นก็รู้เลยฮะใครไม่อาบนะ
2: คือดูตัวเองด้วยนะ
3: ต
2: ั
3: วเองด้วย
2: ใช่วันนี้ไม่มีเฟสใช่ไหมคุณหมอ
3: โอ้ไม่มี
2: ฮะต้องแจ้งวันนี้งดเฟสนะครับเพราะว่าไม่สะดวกเพราะคุณหมออยู่ในภาวะที่แบบว่าพูดประสบอุทกภัยนะครับ
3: มือถืออยู่เครื่องเดียวเนี่ย
2: ครับผมจะใจสู้จริงๆแล้วโอเคครับ
3: มันไม่มีที่ไปฮะต้องไปอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ได้มีอะไรกินครับผม
2: แล้วคุณหมอตอนนี้พักอยู่ที่ไหน
3: ตอนนี้
2: ในค่ายป่ะ
3: กลับฮะตอนนี้กลับมานอนโรงพยาบาล
2: อ๋อกลับมานอนที่ในตัวโรงพยาบาลยังพอกลับมานอนได้เน
3: า
2: ะ
3: นอนในโรงพยาบาล
2: โอเคเจ๋งครับโอเคครับต่อครับ
3: ไปดูพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้นะครับที่มาที่ไปเนี่ยก็คือพอน้ำท่วมเนี่ยนะฮะอุปกรณ์การแพทย์เสียเนาะนะฮะ
2: ใช่ใช่ใช
3: ่ที่เจ๊งเลยโรงพยาบาลเจ้าพยาคือซีทีสแกนนะ
2: โอ้
3: เพราะว่ามันเข้าไปหมดเลยตอนนี
2: ้น้ำเข้าไปในระบบหมดเลย
3: ใช่จริงๆ CT โรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยมี2เครื่องนะฮะแต่ว่าน้ำเข้าหมดแล้วฮะตอนนี
2: ้
3: นะคร
2: ับ
3: เพราะนั้นก็เลยจะชวนคุยนิดนึงนะฮะว่าสมมติเราไม่มี CT เนี่ยนะฮะแล้วเราจะแยกว่าคนเป็นเส้นเลือดสมองตีบกระแตกได้ยังไง
2: โอ้นี่สำคัญตีบแต่ถ้าแยกไม่ออกนี่ลำบากเลยครับ
3: มันมีวิธีพอแยกได้ไหมนะครับโดยที่ไม่ใช้ CT สแกนนะฮะนะครับก็เฉลยไว้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะว่าแยกชัดๆได้ไม่มีครับไม่มีนะฮะ
2: ถ้าจะให้แยกชัดๆเลยโอ้นี่ตีบอันนี้แตกถ้าว่าวิเคราะห์ไม่มีเครื่อง CT สแกนเนี่ยทำไม่ได้
3: มัน
2: แยกไม่ได้แยกไม่ได้โอเค
3: แต่ว่ามันมีอาการอะไรบางอย่างที่
2: พอเป็นจุดสังเกต
3: อาจจะเป็นจุดสังเกตได้ซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะได้ประโยชน์สมมติว่าเราประสบเหตุนะครับเห็นคนที่เป็นเนี่ยจะพอบอกได้คร่าวๆ
2: บอกเบื้องต้นได้อาจจะ
3: ตีบหรือแตกแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะต้องไป CT สแกนอยู่ดี
2: ครับ
3: นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะลองไล่ให้ดูนะฮะว่าอาการแบบไหนที่จะไปทางตีบมากกว่าแบบไหนจะไปแตกมากกว่านะครับ
2: ครับ
3: ปูพื้นก็คือว่าCT สแกนคืออะไรนะฮะ CT สแกนเนี่ยเป็นเครื่องเอ็กซเรย์นะครับแบบมาจากหลายทิศทางนะครับเอ็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนาะแต่ใช้รังสีเอ็กซเรย์เนี่ยวิ่งเข้ามาทางด้านหน้าด้านหลังเนี่ยครับแล้วมันจะแปลภาพออกมาเป็นรูปแบบของเนื้อเยื่ออ่อนก็คือตัวเนื้อสมองนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะเอาตรงนี้แหละมาเป็นตัววินิจฉัยนะฮะว่ามีเส้นเลือดตีบอุดตันมีเส้นเลือดแตกมีก้อนเนื้องอกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของตัวภาพรังสีให้เราเห็นนะครับทีนี้สโตรกเนี่ยนะครับมันจะมีอาการที่เราท่องกันใช่ไหมฮะพูดลำบากนะฮะ
2: ปากตก
3: ปากตก
2: ยก
3: แขนขายกไม่ขึ้นด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็อันเนี้ยจะเป็นอาการที่เป็นอาการของสโตรกจะเป็นอย่างเฉียบพลันเลยนะครับเพราะว่าเส้นเลือดเวลามันเกิดอุดตันหรือแตกขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการแบบเนี้ยอย่างเฉียบพลันนะฮะพูดลำบากก็คือพูดไม่ชัดพูดไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องนะฮะปากตกหรือหน้าเบี้ยวไปแถบหนึ่งมุมปากตก
2: อ่
3: อนแรงก็คืออ่อนแรงครึ่งซีกนะครับเช่นด้านซ้ายก็ทั้งแถบด้านขวาก็ทั้งแถบอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาการพวกนี้ก็จะเป็นอย่างเฉียบพลันซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งเส้นเลือดสมองตีบและแตก นะครับคือโดยอาการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพูดลำบากแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกรวมทั้งพวกชาครึ่งซีกด้วยนะชาครึ่งซีกเนี่ยนะครับมักจะเป็นร่วมกันฮะมันแยกกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลามันไปโดนเนื้อสมองส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายๆกันนะครับเพราะนั้นไอ้พูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นเนี่ยมันแยกไม่ออกนะว่าจะเป็นตีบหรือแตกต้อง CT สแกนเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดสังเกตเหมือนกันคือเราจะมาดูอาการอื่นร่วมฮะอาการอื่นร่วมที่มักจะเป็นจุดสังเกตที่อาจจะแยกว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกมากกว่านะครับด้วยความที่เวลาเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยมันเหมือนน้ำท่วมอะฮะนะครับเวลาเลือดมันออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีมวลนะฮะมันหนักมันเป็นของหนักนะครับในขณะเดียวกันถ้ามันอุดตันเนี่ยมันเหมือนน้ำแล้งนะครับคือน้ำท่วมปุ๊บท่วมมาทันทีก็เต็มพื้นที่เลยแต่ถ้าน้ำแล้งเนี่ยมันอุดตันปุ๊บเนี่ยหญ้ามันไม่ตายทันทีนะฮะมันจะค่อยๆแห้งทีละนิดนะเพราะนั้นเวลาแตกเนี่ยอาการเนี่ยมันมักจะรุนแรงกว่านะครับเวลาเลือดมันออกมาในสมองมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าแรงดันในกะโหลกที่สูงนะครับพอมันเกิดแรงดันในกะโหลกที่คือมันเหมือนกับสมองเราอยู่ในโพรง อยู่พอดีมันเนี่ยเนาะพอมีน้ำเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนมีมวลเข้าไปมันก็จะเริ่มมีการกดเบียดนะฮะเริ่มมีการกดเบียดพื้นที่ยิ่งคับแคบอยู่นะฮะมันก็จะทำให้มีแรงดันในกะโหลกที่สูงนะฮะเพราะนั้นอาการลำดับแรกเลยนะฮะสำหรับเส้นเลือดสมองแตกถ้าเอานี้วงเล็บว่าในกรณีที่มันแตกใหญ่ๆนะแตกใหญ่ๆนะครับคนไข้จะปวดหัวครับนะครับมันจะปวดหัวแบบปวดตื้อๆปวดรัดๆแรงค่อนข้างรุนแรงนะครับจะปวดแน่นๆนะครับอันนี้จะเป็นจุดเด่นแต่ว่าไม่ได้ปวดหัวอย่างเดียวนะอันนี้ต้องแยกก่อนเดี๋ยวพอพูดไปว่าปวดหัวแล้วจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกแล้วจะไปกลัวแตกตื่นกันคืออันนี้ต้องร่วมกับมีอาการทางระบบประสาทด้วยนะพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นอ่ะถ้าเป็นตกแหละใช่ไหมฮะแต่ถ้าปวดหัวมากเนี่ยอันเนี้ยให้สงสัยว่าอาจจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกได
2: ้
3: เพราะว่ามวลมันเยอะนะฮะมันมีเลือดทำให้แรงดันในกะโหลกสูงนะครับ
2: อ
3: ันนี้อันแรกนะฮะข้อที่สองคือมักจะมีคลื่นไส้อาเจียนอันนี้จะเป็นอาการต่อเนื่องจากแรงดันในกะโหลกที่สูงเหมือนกันนะฮะเวลาแรงดันในกะโหลกที่สูงเนี่ยอาการก็จะมีอาการอาเจียนแล้วอาเจียนก็มักจะเป็นลักษณะเฉพาะตัวคืออาเจียนพุ่งนะฮะจะอ้วกแบบรุนแรงเลยนะครับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนี้เป็นอาการที่สองนะครับที่อาจจะเป็นจุดสังเกตและอาการที่สามครับคืออาการซึมหมดสตินะฮะหรือชักตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้สมองเนี่ยเสียหายอย่างรวดเร็วนะฮะซึมเลยซึมมากนะครับหรือบางคนมีอาการชักเก่งมากเนี่ยนะครับก็ต้องสงสัยว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกมากกว่าเส้นเลือดสมองตีบนะครับนะก็จะเป็น3อาการเนี่ยฮะปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็ซึมนะครับมักจะเป็น3อาการนี้ที่เป็นจุดสังเกตว่าถ้ามีพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นแล้วถ้ามีอาการสามอาการนี้ร่วมด้วยเนี่ย
2: โอกาส
3: จะเป็นเส้นเลือดของมากกว่าน
2: ะครับ
3: แต่ก็ตามอย่างเช่นนะฮะมันแยกกันไม่ได้ 100% นะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการนะครับพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นด้านใดด้านหนึ่งให้รีบเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าแบบเนี้ยเราจะไม่รู้หรอกว่าคนไข้เนี่ยเป็นเส้นเลือดตีบหรือแตกใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราจะคิดว่าคนไข้เนี่ยเป็นตีบไว้ก่อนเหตุผลก็คือว่าถ้าเป็นเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยแล้วคุณมาเร็วนะฮะเราสามารถให้ยาสลายริ่มเลือดได้มาเร็วเนี่ยในที่นี้ก็คือมาก่อน4 ชั่วโมง 30 นาทีนะฮะ
2: 4 ชั่วโมงครึ่ง
3: ใช่4 ชั่วโมง
2: ยิ่งเร็วที่สุดยิ่งเร็วกว่านั้นยิ่งดีที่สุด
3: ยิ่งกว่านั้นยิ่งดีถึงโรงพยาบาลภายใน30 นาที15 นาทีดีนะครับคือเราจะคิดไว้ก่อนว่าคนไข้แบบเนี้ย

0: ใช้แยกกันนะครับแต่ว่า
1: ไม
0: ่เลยนิดนึงนะฮะชาวปาจีนตอนนี้อย่าเพิ่งเป็นสโต๊กกันนะฮะ CT เสียนะฮะ CT ไม่มีนะฮะครับผม
1: ของโรงพยาบาลค่ายมี CT ไหม
0: โรงพยาบาลค่ายก็เสียฮะเสีย3วันครับผม
1: โอเคครับ
0: ดูแลไป
1: ครับผมพักเลยใช่ไหมคุณหมอ
0: ครับ
1: โอเคครับให้คุณหมอพักแป๊บเดียวคุณผู้ฟังครับคุณหมอก็ต้องมาเฝ้าโรงพยาบาลต่อนะต้องดูแลความเรียบร้อยต่างๆน้ำท่วมอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ด้วยนะต้องคอยตรวจตราสอดส่องนะครับแล้วก็ต้องไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะค่ายจักรพงษ์ด้วยให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวผู้ฟังที่อยากจะคุยกับคุณหมอปรึกษาคุณหมอให้กำลังใจคุณหมอนะในประเด็นสุขภาพอื่นๆต่างๆนะเดี๋ยวหลังเบรกก็หลังเบรกเตรียมคำถามไว้ได้เลยนะฮะถ้ามีคำถาม02-290-0473เบอร์เดิมจากชั่วโมงที่แล้วนะครับ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้วันนี้คืนนี้กับคุณหมอมาก่อนขออนุญาตเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับหลังเบรกเจอกันนะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
4: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราคุณภาพและปลอดภัยใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้ว1สายนะครับจากไหนครับฮัลโหลท่านโทรศัพท์มันอยู่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ยังอ๋องั้นโอเคครับผมญาติปลดล็อกเนาะอ่ะวางสายไปแล้ว

0: แล้วนะครับแถวงามวงวานยังมีน้ำท่วมอยู่เพราะว่าฝนตกเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับใครไปเดอะมอลล์งามวงวานหรือว่าพันทิพย์งามวงวานก็ระวังนิดหนึ่งนะยังมีน้ำอยู่บ้างนะครับโอเคครับจากไหนครับ
1: สวัสดีครับคุณบรรลมจากชัยภูมิครับผม
0: ชัยภูมินะเชิญเลยครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณหมอมกรครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับคุณหมอที่คุณหมอพูดมาก็ถือได้ว่ามีความรู้ดีนะครับให้ได้ความรู้ดีครับวันนี้ไม่มีปัญหามาถามนะครับแต่ว่าอยากจะมาขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอนะครับแล้วก็คุณหมอทุกท่านที่วิกฤตเรื่องทุกข์ภัยน้ำท่วมตอนนี้นะครับ
2: ทาง
1: โรงพยาบาลอภัยทุเบศนะครับคิดถึงคุณหมอทุกท่านคิดถึงอาจารย์ทุกท่านที่มาดำเนินรายการอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้ความรู้กับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่รายการของคุณหมอบรรลมก็ขอให้บารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงสานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับทรงปกปักรักษาให้สิ่งที่เลวร้ายได้ผ่านไปให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในประเทศไทยของเราแล้วก็ชีวิตของคนไทยทุกคนครับผม
2: ขอบคุณมากครับ
0: ครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับโอเคกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับโอเคครับมีสายอื่นที่รออยู่โทรได้เลยนะครับวางสายเรียบร้อยแล้วรับสายทีละท่านนะครับให้การปรึกษาคุยกับคุณหมอมาก่อนนะครับจากไหนครับ
3: จากสมุทรสาครชาญค่ะ
0: เชิญเลยครับ
3: สวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะวันนี้จะไม่ขอถามอะไรค่ะจะให้กำลังใจคุณหมอทุกท่านเลยค่ะสำหรับคุณหมอประกรณ์ด้วยนะคะ
2: ครับขอบคุณครับ
3: คือว่าเห็นใจมากเลยค่ะนะคะฟังแล้วก็คิดถึงคนที่เขาโดนทำท่วมมันเนาะแล้วก็ทำให้เราเข้าใจนะคะตอนนี้ขอให้คุณหมอทุกท่านนะของอภัยภูเบศเนี่ยมีความสุขมากมากนะคะในช่วงนี้ก็น้ำท่วมก็ทนไปก่อนนะคะก็ไม่รู้จะว่าไงบางทีมันเครียด
0: โอเคให้กำลังใจ
3: ให้กำลังใจ
0: โทรให้สมัครกำลังใจเน
3: า
0: ะ
3: แล้วคุณมาลงเป็นไงบ้างล่ะคะ
0: ผมก็ไม่เป็นไงครับปกติครับไม่เป็นไรบ้านก็รอดยังไม่ท่วมครับยังไม่ท่วมครับแต่เดินทางลำบากนิดนึงครับ
3: คุณหมอจริงๆนะคะคุณหมอ
2: ครับขอบคุณ
3: เครียดนะเวลา
0: จะไม่ต้องเครียดครับอย่าไปเครียดนะปล่อยวางบ้าง
3: เรื่องอะไรหลายๆเข้ามาเนี่ยมันเครียด
0: ครับเข้าใจแต่เราก็ต้องรู้จักปล่อยวางด้วยเนาะโอเคครับ
3: รักกันเพราะเราคนไทย
0: ใช่ดูแลกันช่วยเหลือกันทำให้เต็มที่ครับโอเคครับโชคดีครับ
3: ค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะ
2: ครับ
3: สวัสดี
0: โอเคครับขอบคุณมากครับใครที่มีปัญหาถามได้เลยนะท่านที่มีปัญหาอยากจะปรึกษาขอคำแนะนำในเรื่องราวสุขภาพคุณหมอยินดีเลยนะครับเชิญครับจากไหนครับ
4: จากอุตรดิตถ์จ้า
0: เชิญครับ
2: ครับผม
4: อยากถามคุณหมอหน่อยค่ะ
2: ครับผม
0: ถามได้เลยครับ
4: คุณหมอฟังอยู่ไหมคะ
2: ครับฟังอยู่ครับผม
4: จ้าคือป้ามีปัญหาเรื่องเลือดสมองตีบนะคะ
2: ครับ
4: แล้วทีนี้มันเพิ่งแตกไปรอบที่3นะคะแล้วทีนี้หมอว่ารอบนี้มันไม่แตกมันตีบหมอว่าเนาะเพราะว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์มาไปนอนอยู่ที่นู่น3คืนแล้วทีนี้คุณหมอเขาใส่นั่นน่ะให้เขาใส่ยาอะไรนะล้างไขมันในหลอดเลือดอะแล้วก็ขับออกทางปัสสาวะแล้วทีนี้ป้าเริ่มมาแน่นหน้าอกอย่างเงี้ยออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็มาแน่นหน้าอกตลอดเขามาแน่นหน้าอกแล้วก็เลยไปที่โรงพยาบาลอำเภอเขาอันตราซาวด์ดูว่าในระบบหัวใจนั่นมันเต้นผิดจังหวะเพราะว่านะ มันเต้นผิดจังหวะนี่มันหมายความว่ายังไงคะคุณหมอ
2: ครับหัวใจเต้นผิดจังหวะก็คือมันเต้นไม่สม่ำเสมอนะฮะก็ปกติหัวใจเงินจะเต้นเป็นจังหวะตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บนี้ใช่ไหมฮะถ้าผิดจังหวะบางทีก็เร็วไปบางทีก็ช้าไปบางทีก็เต้นรัวปกติเนี่ยถ้าเป็นสโตรกก็ต้องระวังพวกหัวใจเต้นเต้นรัว
4: เพราะว่าเป็นสโตรกอยู่แล้วค่ะ
2: ครับผมครับก็พบได้ครับ
4: แล้วมันจะเป็นอะไรไปมากไหมคะ
2: ก็ต้องมาประเมินฮะต้องมาประเมินว่าไอ้หัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันเกี่ยวหรือมันมีความสัมพันธ์กับการเกิดสโตรกไหมถ้ามันมีความสัมพันธ์กันก็อาจจะต้องมาพิจารณาเรื่องของยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับ
4: คุณหมอเขาให้ยาต้านเกล็ดเลือดมาเขาเปลี่ยนจากเอสไทลินแล้วก็เปลี่ยนตัวยาใหม่ให
2: ้เขาให้กินยาชื่อ
4: เป็นถึง3ครั้งแล้วค่ะ
2: เขาให้กินยาชื่ออะไรครับ
4: มันเขาบอกว่าเปลี่ยนยาตัวใหม่ให้เป็นนี่ป้าไม่ค่อยรู้หรอกว่าเป็นชื่อยาอะไรนะ
2: แต่
4: มันเป็นเม็ดใหญ่กว่าเอสไทลินค่ะ
2: แต่เป็นยาต้านเกล็ดเลือดใช่ไหมฮะ
4: เออหมอบอกว่าเปลี่ยนตัวใหญ่ตัวใหม่ให้เป็นยาต้านเกล็ดเลือดเพราะว่านะ
2: โอเคครับผมก็แสดงว่าเขาให้ตัวที่มันแรงขึ้นหรืออาจจะเปลี่ยนกลุ่มเพื่อป้องกันไม่ให้มันติดซ้ำอะฮะครับ
4: อ๋อค่ะ
2: ครับ
4: ขอบคุณคุณหมอมากนะคะเขาแสดงความยินดีด้วยนะคะอาจารย์หมอ
2: โรงพยาบาลสนามนะไม่ใช่โรงพยาบาลของจริงนะครับผม
0: อันนี้ชั่วคราวเป็นพอโรงพยาบาลสนามชั่วคราวครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวรอให้เป็นจริงนะค่อยอุทธรณ์ให้เต็มที่เลยเนาะโอเคครับ
4: จ้า
0: ครับก็ตรงนี้เคลียร์แล้วนะ
4: จ
0: ้
4: า
0: พอเข้าใจแล้วโอเคโชคดีครับโอเคครับต่อครับเชิญเลยฮะท่านที่รออยู่ดีอย่างนี้ดีครับมีประเด็นที่เป็นข้อสงสัยแล้วถ้ามันไม่ได้ละข้อความอธิบายที่กระจ่างมันจะหงุดหงิดจะไม่สบายใจแล้วก็สามารถจะได้ไปดูแลตัวเองพัฒนาในการที่จะปฏิบัติตัวเองต่อไปได้นะครับสายนี้จากไหนครับ
5: พิษณุโลกค่ะ
0: เชิญเลยครับ
5: ให้กำลังใจคุณหมอนะคะดูข่าวแล้วโอ้น้ำท่วมจริงๆเลยโรงพยาบาลอภัยภูเบศรเขาขนคนไข้ออกจากโรงพยาบาลนะคะให้กำลังใจคุณหมอทุกท่านเลยนะคะ
2: ครับขอบคุณครับ
0: ครับไม่มีคำถามใช่ไหมครับไม่มีคำถามใช่ไหมจ้า
5: ไม่มี
0: จ้าขอบพระคุณมาก
5: ให้กำลังใจคุณหมอค่ะ
0: จ้าขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเคครับต่อเลยครับครับเชิญครับกำลังใจเราก็รับมีคำถามมีขอคำปรึกษาเราก็ยินดีนะคุณหมออยู่กับเราตรงนี้นะครับถึง5ทุ่มนะครับถึง5ทุ่มแล้วก็วันนี้ไม่มี Facebook นะคุณหมอต้องไม่พร้อมนะเพราะว่าโรงพยาบาลน้ำท่วมและอุปกรณ์ก็ลำบากนะครับก็เข้าใจกันเนาะก็มาฟังคลื่นหลักของเรานะฟังออนไลน์ก็ได้นะ AM FM พร้อมจากไหนครับ
6: พ่อจาก
0: พะเยา
6: ค่ะ
0: เชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังวิทยุนะฟังทางโทรศัพท์แล้วก็หลบพัดลมนิดนึงพัดลมมันเข้ามาทางโทรศัพท์มันจะเสียงพัดลมมันเข้ามาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์อย่าให้ถูกพัดลมมันจะฟังไม่ชัดอ่ะเชิญถามได้เลยครับ
6: ค่ะจะรบกวนถามคุณหมอว่าไอ้ยายน่ะเป็นแบบว่าเกล็ดเลือดต่ำแต่ไปหาหมอรักษา1ปีหมอให้กินยาครบ1ปีแล้วแต่ก็ว่าเกล็ดเลือดขึ้นมาปกติแล้วแต่อาการหน้ามืดบางทีหน้ามืดวูบไปอย่างนี้ค่ะมันจะเกิดจากอะไรคะ
2: ข้อแรกคือหน้ามืดไม่เกี่ยวกับเกล็ดเลือดนะฮะ
6: คือ
2: ถ้าหมายถึงเกล็ดเลือดเนี่ยมันจะไม่ใช่เม็ดเลือดแดงไงถ้าเป็นเกล็ดเลือดมันแค่ทำหน้าที่ให้เลือดมันแข็งตัวเป็นปกติเพราะนั้นหน้ามืดเนี่ยต้องดูอย่างอื่นครับคุณป้าครับส่วนใหญ่อาการก็ต้องมาประเมินซีดไหมถ้าไม่ซีดก็มักจะเป็นเรื่องของระบบการลำเลียงเลือดจากหัวใจขึ้นไปสมอง
6: ค่ะ
2: ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นความเสื่อมถอยฮะ ความเสื่อมถอยอายุมากระบบประสาทอัตโนมัติเสื่อมหรือบางคนอาจจะมีปัญหาโรคหัวใจจริงๆครับครับ
6: วันนั้น28กันยาผ่านมานี่ยายก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลพะเยาค่ะเขาเจาะเลือดแล้วก็ตรวจคลื่นหัวใจแล้วก็ตรวจปัสสาวะตรวจปัสสาวะแล้วก็ไอเอ็กซเรย์ค่ะแต่ว่าอย่างอื่นก็ว่าปกติหมดเจาะเลือดก็ว่าเลือดก็ไม่มีผิดอะไรก็เหมือนว่าปกติอย่างนี้ค่ะก็แต่เมื่อวานนี้ก็ยังเป็นถ้ามันเป็นมันจะมืดแบบดูคนไม่ชัดเราจะมัวทีนี้มันจะเหมือนถ้าเราปล่อยไว้นานเราไม่นั่งลงมันเหมือนจะเซจะล้มนะคะคุณหมอ
2: ก็คือถ้าตรวจแล้วทุกอย่างปกติเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นเองครับคุณป้าครับเป็นเรื่องปอดเลือดที่เสื่อมระบบประสาทอัตโนมัติที่เสื่อมหรือบางทีก็มีตัวกระตุ้นเข้ามาที่ร่างกายปรับตัวไม่ได้พักผ่อนไม่พอ อากาศร้อนขาดน้ำนะฮะพวกนี้จะเป็นตัวให้มีอาการหน้ามืดง่ายครับก็ต้องระวังเอาคือถ้าตรวจแล้วทุกอย่างปกตินะคือถ้าเชื่อตามที่คุณบอกว่าทุกอย่างปกติก็การจัดการอื่นไม่มีอะไรเพิ่มเติมกว่านี้ครับผมเราต้องปรับตัวและระวังตัวเอาครับผมครับ
6: ค่ะแต่ก็อีก3เดือนธันวาหมอตัวนัดไปตรวจเจาะเลือดดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: ครับครับ
6: อ๋อมันเกิดจาก
2: เขาน่าจะตามเรื่องเก็บเลือดมากกว่านะคิดว่าใช่ไหมครับ
6: ค่ะไอ้ที่หน้ามืดเวียนหัวเหมือนจะบูบไม่เกี่ยวกับเก็บเลือดใช่ไหมคะ
2: ไม่เกี่ยวฮะเก็ดเลือดมันเก็ดเลือดมันไม่ใช่เป็นเลือดแดงครับผมตัวอย่างฮะ
6: อ๋อค่ะ
2: ครับ
6: ค่ะงั้นก็รบกวนคุณหมอแค่นี้นะคะ
0: โอเคเคลียร์เรียบร้อยครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับ
6: ขอบคุณค่ะ
0: ของที่ผู้ฟังได้เมื่อคืนวันอังคารรอนิดนึงนะครับเพราะว่าทางมูลนิธิกับโรงพยาบาลหยุดสัปดาห์หน้าน่าจะเริ่มส่งของให้ได้นะครับผู้ฟังที่รออยู่นะครับแจ้งข่าวนิดนึงร้านเพศนิตยาที่พันทิพย์งามวงศ์เปิดปกตินะครับเปิดปกติชั้น7พันทิพย์งามวงศ์นะครับสายนี้จากไหนครับ
7: ฮัลโหล
0: เชิญครับเชิญครับคุณหมอม
7: าก
0: รฟังอยู่ครับ
7: โทรมาให้กำลังใจทุกคนที่กำลังประสบปัญหาค่ะคือมีความคิดว่าคนเราต้องมีสติเป็นที่พึ่งพาปัญญาเป็นที่อาศัยแต่เราไม่เจอเราก็ไม่รู้นะคะป
0: ั
7: ญหาน้ำท่วมอะไรเนี่ยแต่ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ดิฉันทำมาหรือว่าคนในโลกนี้ที่มีความคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นทำมาเนี่ยจงเป็นพลวะปัจจัยประคองป้องกันปกป้องคุ้มครองทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ในโลกใบนี้รวมทั้งคุณหมอบางคนคุณบรรลงขอให้มีชีวิตที่สามารถใช้สติปัญญาของเราเนี่ยช่วยเหลือพาตัวเองไปได้แล้วก็ ขอให้คุณพารักษาเทวดาทุกคนทุกชีวิตนะคะ
0: ครับครับขอบพระคุณมากครับ
7: แล้วก็ฉันก็ติดตามฟังปัญหาแต่ก็มีปัญหานิดหน่อยคือว่า
0: ถามได้เลยครับถามได้เลยครับ
7: คือว่าเหมือนกับว่าถ้าเราตั้งใจจะฟังอะไรเนี่ยทำไมเราหลับไปอย่างง่ายดายดิฉันมีปัญหาคือนอนหลับง่ายเกินไปอะค่ะ
0: โอ้โหโชคดีจังเลยเนี่ยเป็นความโชคดีอย่างหนึ่ง
7: หนูอะจะรอฟังคุณหมอกับคุณบรรลมเนี่ยคือชอบฟังมากแต่มีปัญหาอย่างเงี้ยมาหลายอาทิตย์แล้วคือพอจะฟังแล้วคุณพูดอะไรไม่รู้แล้วบอกคุณหมอมาก่อนอะเป็นผู้อำนวยการดิฉันก็ยินดีนะคะแต่ว่าดิฉันก็หลับไปเลยไม่รู้ว่าพวกคุณพูดอะไรกันแล้วดิฉันเพิ่งตื่นตอนที่ว่าคนให้กำลังใจพวกคุณดิฉันแบบคือเครียดมากคือหนูอยากจะฟังทำไมหนูไม่ได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราฟังคุณหมอวิเคราะห์นิดนึงเชิญครับ
2: ก็คือถ้าง่วงจริงๆเนี่ยอันนี้ก็อธิบายอย่างเดียวว่าจริงๆคุณพี่ก็เพียนั่นแหละครับง่วงก็หลับ
7: ไม่ใช่ค่ะดิฉันไม่ได้เพียเพราะว่าดิฉันแบบได้พักผ่อนทั้งวันนะคะแต่ถ้าได้ฟังเสียงอะไรที่เราชอบหรือว่าเสียงพระอะไรเนี่ยเราจะหลับไปเลยอะค่ะ
0: จะสบายใจจะสบายใจแล้วก็หลับไปเลย
7: เหมือนว่าคุณหมอมาก่อนหรือคุณบรรลุมอะไรเนี่ยหรือว่าโฆษกอะไรที่เราชอบเราตั้งใจจะฟังคุณเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับแบบเราได้อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเราก็หลับอะค่ะ
0: อื
7: แต่ว่าจะมีความเครียดว่าถูกกูจะฟังขอโทษนะคะทำไมไม่ได้ฟังว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันเครียดแล้วดิฉันยังปรึกษากับเพื่อนว่าหรือกูจะไปซื้อยามาเสพดีวะล้อเล่นนะไม่ได้นั่นแบบกินกาแฟก็หลับค่ะบอกเลยว่ากินกาแฟยิ่งหลับจำอะไรก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าจะไปวัดไม่ได้เลยถ้าฟังเทศน์นี่คือหลับแล้วอายคุณนะคะแล้วพระเขาจะบอกว่าคนพวกนี้ทำกรรมอะไรมาอย่างประมาณว่าเราก็ไม่รู้จะทำไงมันหลับง่ายอ่ะ
0: มันจะเป็นความ
7: เป็น
0: ความเฉพาะตัวของเราป่ะคุณหมอเชิญครับ
2: คือถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะลองฝึกสติดูไหมฮะลองจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราฟังคิดตามมาพูด
0: คิดตามไปด้วยเออ
7: ลอง
0: ฝึกสติ
7: ดิฉันขอโทษนะคะดิฉันเป็นคนที่ว่าบวชมา2พรรษาแล้วก็เดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โ
7: อ้เพราะว่าดิฉันแบบปฏิบัติแบบได้ทุกอย่างอะพุทโธแล้วยุบหน่อพองหน่อหรือว่าสวดมนต์อะไรได้ทั้งนั้นนะคะ
0: แต่ก็ยังหลับอยู
7: ่หลับถ้าสมมติเรานั่นนี่อะคือเหมือนกับว่ามันเพลินนะคะมันเพลิดเพลินอะถ้าเป็นภาษาพระเพลินไป
0: ครับ
2: เอ๊ะจริงๆทางพระเขามีวิธีแก้ง่วงไหมฮะใช่ไหม
0: มีไหมทางพระมีไหม
7: มีเขาต้องไปอาบน้ำทำอะไรเงี้ยดิฉันก็พร้อมนิดก่อนมันนั่งฟังก็อาบน้ำทำอะไรให้ล่าเริงอะไรเงี้ยแต่ที่ว่าเมื่อกี้หลับอ่ะเพราะเราหลอกแมวเราเลี้ยงแมวด้วยเราจะดมยาหม่องเราไม่ให้แมวมายุ่งกับเราพอดมยาหม่องก็หลับ
2: ผมเคย
7: หลับไปพอดมยาหม่อง
2: ท่านพุทธเจ้าท่านเคยสอนนะฮะสอนพระภิกษุเนี่ยว่าระหว่างปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วมีความง่วงขึ้นมาเนี่ย
7: เขาให้เดินจงกรม
2: นะมันมีการไม่คืออ่ะใช่เดินจงกรมเป็นอันหนึ่ง
0: อันหนึ่ง
2: นะครับเป็นวิธีหนึ่งแต่ว่าระหว่างที่นั่งแล้วง่วงเนี่ยเช่นขยับร่างกายอะไรแบบนี้ฮะฝึกเบี่ยงเบนความคิดผมเคยอ่านอยู่แต่ผมจำรายละเอียดไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านเคยสอนนะเพราะว่าปัญหานี่พระภิกษุสมัยพุทธกาลก็เป็นนะฮะฟังธรรมและหลับอ่ะ
0: ตอนง่วงรู้สึกตัวไหมตอนง่วงรู้สึกตัวไหมหรือว่าเผลอหลับไปเลยไม่ทันรู้สึกตัวก็หลับไปเลยเผลอหลับไปเลย
7: ยาหม่องไงเหมือนจะหลอกไม่ให้แมวมาใกล้เราเหมือนแมวมันก็จะต้องมากวนตอนเราฟังอะไรเงี้ยค่ะแมวมันต้องให้หนูหวีผมให้ด้วยอะไรเงี้ย
0: แล้วเป็นทุกครั้งไหมดมยาหม่องทุกครั้งจะหลับไหม
7: เป็นยาหม่องที่ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็คือเรานอน
0: ก็ต้องอย่าเพิ่งไปดมยาหม่องช่วงที่ยังอยากจะใช้สมาธิอยู
7: ่ก็นั่นน่ะสิหนูเผลอไปไงเหมือนกับว่าเราดมยาหม่องแล้วเป็นการไล่แมวไปอะไรอย่างเงี้ยปัญหาเยอะแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหามันก็คือแต่นั่นแหละคือสรุปว่าคนที่นอนไม่หลับหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยอยากจะบอกว่าอยากกินยาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตัวเนี่ยคือปฏิบัติมากก็ไม่เกี่ยวกับปฏิบัติมากแต่มีปัญหาชีวิตแล้วก็ไปบวชก็มีปัญหาชีวิตอีกขอแถมหน่อยแล้วคนจะคุยปัญหาแล้วว่าถ้านอนไม่หลับหรืออะไรเนี่ยให้เราคิดว่าเรามีปัญหาตรงจุดไหนเราแก้จนจุดนั้นเพราะนี่คือไม่ได้ใช้ยาเลยเราเคยนอนไม่หลับ1ปีให้กำลังใจทุกคนพยายามจะหาอะไรกินก็ได้หรืออะไรเงี้ยเราศึกษาดูเพราะเนี่ยจากการนอนไม่หลับอะ2ครั้งนะจากการนอนไม่หลับกลายเป็นนอนหลับไป
0: เดี๋ยวนะทวนนิดนึงก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับ
7: เป็นซึมเศร้า
0: เป็นซึมเศร้านอนไม่หลับแล้ววิธีแก้ปัญหาทำให้นอนหลับคือ
7: ปล่อยวางเราอย่าไปคิดว่าการนอนไม่หลับเป็นปัญหาเพราะว่านี่เคยไปที่โรงพยาบาลอะไรนะที่เขาเรียกปากหอนสารนะคะแล้วหนูแพ้ยาที่กินไม่ได้ก็คือแพ้ยาแพ้ยาแล้วคุณหมอก็เปลี่ยนยาให้อีกแล้วหนูก็แพ้ยาอีกแล้วทีนี้ไปเจอหลานบอกน้าอย่าไปใช้เลยนะยาเนี่ยคุณแม่หนูใช้แล้วแบบตอนเนี้ยไม่รู้สติเลยนั่งรถแท็กซี่ไปเขาบอกว่าน้าต้องหักดึกสิน้าจะนอนตอนไหนน้าก็นอนตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: โอเคโอเคปล่อยวางปล่อยวาง
7: แล้วต้องคิดว่าไอ้การนอนไม่หลับนะไม่ใช่ปัญหา
0: โอเคเป็นอีกวิธีหนึ่ง
7: หนูนอนไม่หลับหนูก็จะเย็บผ้าทำอะไรของหนูไปจนแบบหลับคาไอ้สิ่งที่ทำอะค่ะ
0: โอเคก็ตรงกับที่คุณหมอเคยแนะนำอยู่เหมือนกันเนาะคุณหมอเนาะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ตรงโอเคครับเคลียร์เนาะจ้าขอบพระคุณมากครับ
7: ขอให้ทุกคนปลอดภัยและโชคดีนะคะ
0: จ้าใช่ครับ
7: ใช่ครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ถูกต้องเลยนะแก้ที่ตัวเรานะปล่อยวางนะปล่อยวางมันไม่หลับจริงๆก็ทำอะไรอยากทำแล้วก็ทำไปเนาะอ่านหนังสือทำงานอะไรไปอย่าไปคิดว่ามันเป็นปัญหานะครับมีเวลาอีกเกือบ10นาทีมาเลยเชิญครับจ้าเชิญครับเชิญครับปิดวิทยุนะปิดวิทยุจะได้ไม่เสียงกล้องเข้ามาแล้วก็คุยได้เลยครับถามได้เลยครับปิดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์นะฟังทางโทรศัพท์ครับ
8: อยากถามคุณหมอค่ะเวลาเรา เราปัสสาวะเนี่ยเราทานยาพวกพาริสันไปเนี่ยแล้วมันออกมาเป็นสีส้มๆ สีเหลืองๆอะแล้วทำไมบางวันเนี่ยมันออกเป็นสีดำปัสสาวะเป็นสีดำ
2: สีดำเหรอฮะ
8: สีดำค่ะ
2: ไม่ใช่แดงเหรอฮะดำเหรอฮะ
9: บางวันก็แดงค่ะบางวันดำเลยบางวันออกสีดำเลยค่ะ
2: ผมเดาว่าน่าจะเป็นเลือดมากกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยไปตรวจโรงพยาบาลเลยครับต้องหาสาเหตุครับผมไม่ใช่จัดยาแล้วฮะครับ
8: โรงพยาบาลพุทธชินราชค่ะ
2: เข้าตามสิทธิ์ก่อนเลยฮะคุณป้าไปเล่าเลยฮะบอกฉี่แดงฮะฉี่แดงคือดำผมคิดว่ามันเป็นแดงเข้มมากอะแดงเข้มมากๆเลยหรืออาจจะเป็นแบบมีเลือดปนออกมาแล้วเลือดแข็งตัวก็เลยดำครับต้องตรวจครับไม่ใช่จากยาแล้วครับผมครับ
8: สีแดงมันก็ออกสีเหลืองๆอะค่ะเป็นยาคอมแทนกับ
2: ใช่
8: บุญป้า
2: ไอตัวพาร์กินสันในคอมแทนอะไรพวกนี้มันฉี่มันจะออกเหลืองๆเข้มๆได้แต่ถ้ามันแดงหรือดำเนี่ยมันไม่ใช่นะครับ
8: ม
2: ัน
8: ออกมาด
2: ำ
8: ค่ะ
2: คือไปตรวจก่อนเถอะครับอันนี้ผมแนะนำเพื่อความปลอดภัยเลยครับผม
0: คุณน้าเข้าใจเน
8: า
0: ะที่คุณหมอแนะนำเข้าใจว่าต้องไปตรวจครับต้องไปตรวจถึงจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรเชิญฉันคุณหมอครับ
2: คือถ้ามันมีเลือดปนออกมาในปัสสาวะเนี่ยสาเหตุมันเยอะฮะมีตั้งแต่ติดเชื้อเป็นนิ่วก็ยันเป็นมะเร็งเลยครับมันบอกไม่ได้ฮะครับต้องไปตรวจก่อนนะครับ
0: หาเวลาไปตรวจให้ญาติพี่น้องพาไปตรวจเนาะ
2: ครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ
0: นะครับเคลียร์แล้วนะ
8: ค่ะ
0: จ้าสวัสดีจ้าโอเคครับต่อครับคุณหมอเคลียร์ให้เรียบร้อยนะบางทีมันก็คุยไม่ได้ต้องไปให้คุณหมอได้วินิจฉัยได้ตรวจนะครับเชิญครับฮัลโหลโทรติดแล้วจ้ะแทนสายหลุดป่ะถ้าไม่มีเสียงผมตัดนะ
10: ไม่หลุดครับไม่หล
0: ุ
10: ด
0: เชิญครับถามได้เลยครับ
10: ครับพอดีผมปรึกษาเรื่องผมไปโดนแมวกัดเดี๋ยวผมปิดวิทยุก่อนครับ
0: ครับโอเคครับรอนิดนึง
10: ครับ
0: เชิญต่อเลยครับ
10: แมวมันกัดตอนนี้มันเป็นลูกแมวครับแต่นี้ผมก็ไม่ได้ไปฉีดยาพิษสุนัขบ้าผมก็อยู่มาสักประมาณเดือนหนึ่งแมวมันตายแมวมันเป็นลูกแมวยังไม่ทิ้งนมครับอันนี้ผมก็จะปรึกษาว่ามันจะเป็นพิษสุนัขบ้าไหม
2: แมวคนตรงกัดนี่แผลขนาดไหนฮะ
10: มันเข้านิดเดียวเข้าแผลนิดเดียวเข้าเขี้ยวเดียวงั้นไงครับ
2: เลือดออกไหมฮะ
10: ออกครับผมก็บีบเลือดแล้วไปล้างน้ำด้วยสบู่บีบให้เลือดมันออกเยอะๆผมก็ไปล้างน้ำ
2: ครับผมก็ถ้าเป็นแบบนี้โดนกัดตรงไหนนะครับ
10: นิ้วครับนิ้วไปจับมันแล้วมันแหวงเอาไปจับมันกินข้าวแล้วมันก็แหวงเอา
2: ก็ต้องไปโรงพยาบาลฮะยังต้องฉีดวัคซีนฉีดเซรั่มอยู่ครับคือถ้าประเมิน
10: นะครับ
2: มันเป็นตำแหน่งสำคัญที่มือเพราะว่าเส้นเลือดมันเยอะข้อที่สองก็คือกัดลึกครับเลือดออกข้อที่สามก็คือแมวตายไม่รู้สาเหตุครับมันบอกไม่ได้มันบอกไม่ได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่โอกาสไม่เป็นสูงกว่านะแต่ว่าต้องไปโรงพยาบาลครับ
0: คือถ้าเสี่ยงเป็นขึ้นมามันไม่คุ้ม
2: ถูกต้องครับ
0: เพราะนั้นก็ต้องไปป้องกัน
10: มันเลยมาเดือนนี้ฉีดได้ไหมครับ
2: ได้ครับได้ครับผม
10: โอ้ได้
0: ครับควรไปครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีเชื้อป่ะถ้ามีเชื้อขึ้นมาเราติดเชื้อมาแล้วไม่รักษาไม่ได้เลยตายลูกเดียวครับผม
10: ครับ
0: ครับ
10: ครับขอบคุณคุณหมอมากครับ
0: โอเคครับเคลียร์ครับเคลียร์ครับครับผมสุดท้ายมาเร็วสุดท้ายคืนนี้ไม่มี Facebook นะครับคุณหมอจะได้พักผ่อนแล้วก็ลุยน้ำท่วมต่อนะเชิญครับสายสุดท้ายมาด่วนเลยโทรด่วนเลยครับ02-290-0473เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
2: คร
0: ับ ถามได้เลยครับโทรถังอุตส่าห์โทรติดแล้วเนาะสายหลุดไปทันที่สายหลุดไปรีบโทรนิดนึงนะครับโทรใหม่โทรใหม่เนาะโทรใหม่ถ้าโทรไม่ทันก็ต้องเป็นพระหัตถ์หน้าแล้วนะสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
0: เชิญเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
11: ยายปวดหัวนี่แล้วก็มันหนักที่หัวแล้วมันเป็นอะไรครับคุณหมอ
2: หนักตรงไหนอะฮะ
11: หนักตรงทั้งท้ายทอยนะมันในกระโหลกนะมันหนักหัวนะ
2: ท้ายทอยตึงๆครับตรงขมับเป็นนะฮะ
11: ขมับไม่เป็นค่ะ
0: คุณหมอมีเวลาคุณหมอมีเวลา2นาทีเชิญครับ
2: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
11: จาก4 วันเนี่ยค่ะนานแล้วค
2: ่
11: ะ
2: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นให้หายอยู่แล้ว
11: ใช่ค่ะ
2: เป็นมาเป็นปีๆแล้ว
11: ไม่ถึงปีค่ะเป็นมันหนักเรียกว่าตายสายเลยก็มาหายไปครับเดี๋ยว
2: โอเค
11: เข้า
2: คุณป้าครับขอโทษนะฮะด้วยความที่เวลามันน้อยนะผมประเมินอย่างนี้ผมประเมินว่าอาการปวดหัวแบบนี้ดูแนวโน้มแล้วอาจจะไม่ใช่โรคอะไรรุนแรงหรอกส่วนใหญ่ก็เป็นโรคตามโครงสร้างตามอายุกระดูกต้นคอเสื่อมบ้างปวดจากกล้ามเนื้อปวดรัดเกรงบ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณป้าคิดว่ามันปวดมากคุณป้าไปให้คุณหมอประเมินให้ละเอียดดีกว่านะครับแต่ถ้าใจผมฟังอาการแล้วผมยังไม่ได้มีอะไรที่ดูน่ากังวลมากนั้นแต่ถ้าไม่สบายใจไปโรงพยาบาล นะครับครับ
0: เบื้องต้นคุณหมอมองว่าไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงนะครับเพราะว่าเป็นให้หายมาหลายรอบแล้วแต่ถ้าหากว่าเรามีอะไรกังวลหรือว่าเป็นมากกว่านี้ก็ต้องไปหาหมอให้ท่านได้พิจารณาตรวจว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นอะไรกันแน่
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: เน
11: าะ
0: ครับ
2: นะครับ
0: ครับกินยาอะไรอยู่ครับตอนนี้กินยาอะไรอยู่ครับ
11: กินยาวาฟารีด้วยแคลเซียมด้วยความดันด้วยคุณหมอเขาพูดว่ามันเป็นความดัน
2: อะแต่เอาไปว่าอย่างนี้นะคือถ้าคุณป้ากังวลว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ต้องกลัวไม่ใช่แน่นอนครับผม
0: โอเคเน
2: า
0: ะประมาณ
2: เส้นเลือดสมองแตกไม่ใช่แน
0: ่โอเคประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะจ้าหมดเวลาขอบคุณมากครับ
2: คร
0: ับครับขอบคุณคุณหมอขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับครับให้กำลังใจครับสู้ๆครับคุณหมอครับอ่ะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะครับสวัสดีครับ
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนวัตกรรมแพกู้ภัยเข้าช่วยประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: ยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
17: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
16: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
17: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
18: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
13: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมลาดกระบังนำนวัตกรรมแพกู้ภัยเข้าช่วยประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยาก
19: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่ท่าเรือพระจอมเกล้าลาดกระบังพร้อมทดสอบแพกู้ภัยที่พัฒนาจากทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูงจากความร่วมมือของกระทรวงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและภาคเอกชนแพกู้ภัยมีโครงสร้างแบบโมดูล่าประกอบและเคลื่อนย้ายได้สะดวกแข็งแรงรองรับน้ำหนักได้สูงสุดประมาณ 3,000 กิโลกรัมและมีแรงเสียดทานต่ำสามารถเคลื่อนที่ได้ในพื้นที่น้ำตื้นและใช้เรือขนาดเล็กลากจูงได้ในการปฏิบัติภารกิจได้นำถุงยางชีพอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคล่องคลองประเวศบุรีรมย์ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในตลาดหัวตะเข้โดยมีเรือไฟฟ้าสนับสนุนการลากจูงช่วยลดคลื่นและเสียงรบกวนจากนั้นเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติและความปลอดภัยสจล.ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนกว่า 1,000 คนพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและติดตามการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดชวนันท์มาลีรายงาน
13: กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยจำนวนผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวนกว่า 1,300 รายเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งระดมมาตรการพักหนี้เติมทุนฟื้นฟูเครื่องจักรครบวงจร
20: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยณวันที่30กันยายน2569พบสถานประกอบการใน40จังหวัดได้รับผลกระทบ 1,315 รายส่วนใหญ่เป็น SME มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทโดยกระทบทั้งโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบและการเดินทางของแรงงานพื้นที่ได้รับผลกระทบสูงได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและปราจีนบุรีขณะที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีมีโรงงานได้รับผลกระทบ150แห่งและหยุดการผลิตชั่วคราว34แห่งกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งช่วยเหลือทั้งการพักชำระหนี้เติมทุนฉุกเฉินและฟื้นฟูกิจการผ่านโครงการรีบิวเอสเอ็มอีและเรโทรฟิตพร้อมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญซ่อมแซมเครื่องจักรและระบบไฟฟ้ารวมถึงเปิดสายด่วน1564รับแจ้งเหตุขณะเดียวกันเร่งตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลความเสียหายเพื่อจัดลำดับความสำคัญและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ตรงความต้องการโดยเร็วปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
13: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดการระบายน้ำเหลือ7ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์อุทกภัย
21: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนสถานการณ์น้ำในพื้นที่และการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2569ปรับลดการระบายน้ำจากเดิมวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ปลายน้ำทั้งนี้กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงในปัจจุบันโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำของกฟผ.ได้ทางเว็บไซต์ water.egat.co.th และแอปพลิเคชัน egat1 วรรณเรืองคำสวท.อุตรดิตถ์รายงาน
13: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
12: ติดต
1: ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงศ์นพสกุลนะครับกลับมาพร้อมกับเพลงเพราะๆในยามค่ำคืนแบบนี้ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของทางสถานีนะครับวันนี้มาพร้อมกับเสียงที่ไม่ค่อยพร้อมจะพูดนะครับเนื่องจากว่าพอพูดแล้วมันก็จะไอผมเพิ่งฟื้นไข้ฮะเป็นหวัดแต่ว่าน่าจะเป็นหวัดธรรมดาแหละไม่ได้เป็นหวัดใหญ่แต่มันก็หายช้าเนาะอากาศก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปฝนตกโดนฝนมาก่อนที่จะตกเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มาพร้อมกับกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมเลยที่จะส่งไปให้กับผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจริงๆแล้วในหลายจังหวัดก็ท่วมนะฮะถ้าจะพูดเฉพาะกรุงเทพมหานครก็เดี๋ยวจะหาว่าลำเอียงไม่เป็นธรรมเอาเป็นว่าให้กำลังใจกับทุกคนที่เจอน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ขอให้อยู่กับน้ำอยู่ให้ได้แล้วก็ทางรัฐบาลทางกรุงเทพมหานครก็บอกว่าจะรีบระบายน้ำให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดถ้าหากว่าฝนไม่ได้ตกลงมาเพิ่มนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่เมื่อ2วันก่อนถ้าพูดถึงในกรุงเทพเนี่ยก็จะไม่มีฝนแล้วนะครับอย่างเมื่อวานตอนช่วงบ่ายๆก็มีฝนตกลงมาแถวดินแดงห้วยขวางเนี่ยมากพอสมควรแต่แป๊บเดียวก็หยุดลงไปเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวจะกลับมาติดตามนะครับสิ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกไว้ว่าเราต้องระวังอย่างไรบ้างนะครับช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังกับเพลงประทับ

ไปดูในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็บอกว่าช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนอยู่นะแต่ก็มีไม่ได้มากเท่ากับช่วงของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาตกเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ต้องให้เฝ้าระวังนะครับคุณผู้ฟังมันจะมีภาวะหลายอย่างคือน้ำเหนือลงมาเขาก็มีการบริหารจัดการน้ำอยู่อันนี้อาจจะไม่ต้องไปกังวลมากแต่ก็จะต้อง

ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การแจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะเซลล์วัดแคสที่จะมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับให้ระวังอย่างไรนะครับในกรุงเทพเนี่ยก็มีแดดแล้วแหละนะในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงมีฝนตกบ้างแล้วก็น้ำที่ท่วมขังอยู่นะต้องระมัดระวังแต่กรมอุตุเนี่ยก็บอกว่าจากวันนี้ไปจนถึง3ตุลาคมเนี่ยฝนจะน้อยนะครับในกรุงเทพแต่ว่าในภาคใต้จะมากขึ้นแล้วก็แถวๆภาคเหนือนะก็จะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะแต่หลังจากวันที่5ตุลาคมไปแล้วเนี่ยฝนจะเยอะแล้วเราก็เตรียมรับมือกับปลายฝนต้นหนาวเราทราบกันดีนะในตุลาคมประมาณตุลาคมเกือบทั้งเดือนเนี่ยหรือว่าช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคมมันจะมีฝนแล้วความกดอากาศสูงจากประเทศจีนก็จะแผ่ลงมาตอนนี้มันก็มีสัญญาณว่าประเทศจีนอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับ เดี๋ยวสักเนี่ยพอต้นตุลาเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงกรุงเทพอาจจะเจอไม่รู้กี่วันนะครับแต่ว่าน่าจะเจออากาศเย็นๆหนาวๆถ้าสัมผัสอากาศหนาวก็ต้องขึ้นไปภาคเหนือมันเป็นสัญญาณว่าพอช่วงตุลาคมเนี่ยมันเริ่มที่จะไปท่องเที่ยวสัมผัสกับอากาศที่หนาวนะครับคุณฟังฝากไว้นะแล้วก็สิ่งที่จะตามมาก็คือร่างกายเราอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงถ้าใครที่ไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่ามีภูมิต้านทานน้อยเนี่ยก็อาจจะเจอหวัดได้นะครับผมที่เป็นหวัดตอนนั้นเนี่ยไปเจอฝนติดกัน2วันมันก็เลยเป็นหวัดนะครับแต่ว่าก็ดีขึ้นละเหลือแต่ไอนิดหน่อยนะครับคุณฟังเองก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพลงประทับใจที่นำมาฝากกันในช่วงค่ำๆดึกๆแบบนี้นะครับ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: สวัสดีค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าพระภิกษุสงฆ์เมื่อมรณภาพแล้วทรัพย์สินจะตกเป็นของใคร

ำหรับพระภิกษุสงฆ์ค่ะเมื่อทำการบวชจะมีทรัพย์สินที่ติดตัวมาก่อนบวชค่ะทรัพย์สินที่ติดตัวมาก่อนบวชนั้นจะเป็นของพระภิกษุสงฆ์เองแต่ในระหว่างบวชหากพระภิกษุสงฆ์ได้รับทรัพย์สินแบบปาติกบุคลิกทานนั่นหมายถึงทรัพย์สินที่พระภิกษุสงฆ์ได้รับแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นของพระภิกษุสงฆ์เองหากมรณภาพไปทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุรูปนั้นซึ่งคำว่าภูมิลำเนาของพระภิกษุได้แก่วัดที่จำพรรษาค่ะและทุกท่านคะทราบหรือไม่ว่าในกรณีที่พระภิกษุสงฆ์ค่ะได้ทำการลาสิกขาไปก่อนทรัพย์สินที่มีอยู่ก็จะติดตัวพระภิกษุสงฆ์ไปแบบบุคคลธรรมดาแต่ถ้าในระหว่างที่เป็นพระได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินไปก่อนอาทิเช่น 1. ได้ทำการโอนให้กับบิดามารดาหรือทำการบริจาคให้กับวัดทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นของบุคคลดังกล่าวหรืออีกวิธีการหนึ่งพระภิกษุสงฆ์อาจจะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลใดก็ได้ทั้งนี้พินัยกรรมที่พระภิกษุจะทำสามารถทำได้ทั้งหมด5ประเภทได้แก่พินัยกรรมแบบธรรมดาพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับพินัยกรรมด้วยวาจาพินัยกรรมแบบลับและพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งเมื่อพระภิกษุสงฆ์ได้จำหน่ายทรัพย์สินออกไปหมดแล้วและมรณภาพลงทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะเป็นของบุคคลที่พระภิกษุสงฆ์ได้จำหน่ายออกไปแต่หากยังมีทรัพย์สินติดตัวอยู่ในระหว่างที่เป็นพระและมรณภาพทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะตกเป็นของวัดที่พระภิกษุสงฆ์นั้นมีภูมิลำเนาค่ะทั้งนี้หากทุกท่านมีปัญหากฎหมายสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศและสามารถติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์1157ค่ะขอบคุณค่ะ

ดเวลาแล้วนะครับกับรายการเพลงประทับใจของเราน้ำเยอะฝนเยอะน้ำท่วมหรือเกิดภาวะที่มันไม่ค่อยปกติเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นชาวกรุงเทพเองหรือว่าในจังหวัดที่มีน้ำท่วมนะครับติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับก็ถ้าใครไปลุยน้ำมาบางทีมันจำเป็นจริงๆที่จะต้องลุยน้ำเพราะว่าคนก็เริ่มปรับตัวกันเนี่ยลุยน้ำมากลับมาก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทำเท้าให้แห้งล้างทำความสะอาดนะครับแล้วเราก็อาบน้ำชำระล้างร่างกายให้เรียบร้อยโดยเฉพาะเท้าที่เราไปลุยมาเนี่ยบางทีเชื้อโรคมันหมักหมมมันไปสะสมเอาไว้แล้วเราก็จะเป็นโรคที่ไม่พึงประสงค์นะเท้ามันคันมันน้ำกัดเท้าอะไรพวกนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะครับฝากเอาไว้ทิ้งท้ายกับเพลงประทับใจในวันนี้เดี๋ยววันต่อไปนะครับกลับมาพบกันใหม่กับเพลงประทับใจและผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานมีเพลงลูกกรุงเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะฮะมาฝากกับท่านผู้ฟังกันอาจจะพูดน้อยในช่วงเวลานี้นะครับเสียงผมอาจจะยังไม่ได้เข้าที่ยังไงก็กลับมาพบกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีเสือโคร่งตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็มีความรักในกวางเนื้อทรายตัวรักถึงขนาดว่าไปเลียตัวมันเลียทั้งด้านหน้าด้านหลังแต่ไม่กินนะด้วยความรักใคร่ก็จึงไปเลียตัวมันแล้วก็มีกวางเนื้อทรายอีกตัวหนึ่งก็ไปมีความเสน่หาในเสือเหลืองราชสีอีกตัวหนึ่งก็ไปเลียปากราชสีเลียปากเสือเหลืองแต่เสือเหลืองกับราชสีก็ไม่กินมันนะมันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากๆเลยว่าสัตว์สองประเภทที่เป็นเหยื่อเป็นนักล่าแต่ว่าเอ้ยดันมารักใคร่ชอบพอกันเป็นเรื่องประหลาดมากทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้นะนั่นน่ะสิเพราะอะไรเนาะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในเวลาเช้าๆอย่างนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันที่ข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังก็นำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะอ่านพระสูตรให้ฟังบ้างเรื่องของการปฏิบัติบ้างหัวข้อธรรมะบ้างมาตอบคำถามบ้างหรืออย่างในทุกวันศุกร์อย่างนี้ก็นำนิทานมาเล่าให้ฟังช่วงของนิทานพรรณนาเป็นนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่อยู่ในพระไตรปิฎกอ่านเรื่องราวอะไรมาแล้วพอมีประเด็นที่น่าสนใจก็ตั้งเป็นหัวข้อขึ้นประเด็นขึ้นบางทีมีส่วนแตกต่างตรงกันข้ามให้เห็นแง่มุมหลายๆอย่างเพื่อให้ผู้ฟังนั้นได้ประเด็นหมายถึงได้ความรู้เป็นหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการสื่อสารบอกสอนผ่านทางเรื่องราวนิทานอย่าฟังนิทานเป็นเพียงเรื่องที่โอ้สนุกเอ๊มันตื่นเต้นโอ้มันหวือหวามันอลังการมันวังเวอร์เดี๋ยวเราจะหลงประเด็นแต่ฟังนิทานนั้นต้องจับประเด็นข้อมูลให้ไปถึงยอดของมันได้นี่คือลักษณะการศึกษาอรรถกถาที่จะต้องมีหัวข้อขึ้นก่อนที่เป็นพุทธพจน์อันใดอันหนึ่งเราก็ทำการศึกษาให้มันกว้างขวางออกไปโดยไม่ลืมหัวข้อที่ตั้งเป็นประเด็นเอาไว้เพื่อไม่ให้บางทีมันหลงไปในเนื้อหาเนื้อเรื่องไม่หลงประเด็นแล้วการศึกษาของเราก็จะได้ประโยชน์ตามหวังหัวข้อที่ตั้งขึ้นในวันนี้ก็คือเรื่องของความไว้วางใจถ้าบอกว่าเรามีความไว้วางใจมากมากเกินไปจะทำให้ประมาทแล้วเกิดเป็นโทษภายได้สุภาษิตไทยเราก็มีก็บอกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองเพราะว่าความประมาทนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดภัยต่างๆได้ดังตัวอย่างในเรื่องของวิสาสะโภชนะชาดกวิสาสะหมายถึงแบบว่าถือวิสาสะนะถือวิสาสะก็คือด้วยความคุ้นเคยนะด้วยความคุ้นเคยสนิทสนมโภชนะคืออาหารอาหารที่เกิดจากความคุ้นเคยความสนิทสนมนำมาซึ่งโทษได้นะยังไงพระพุทธเจ้ายกเคสในชาติที่พระองค์เคยเกิดเป็นเศรษฐีแล้วก็มีฟาร์มวัวคือทำการเกษตรนั่นแหละมีทั้งแปลงนาทั้งแหล่งหลายๆอย่างแล้วก็มีการเลี้ยงวัวด้วยเลี้ยงวัวฝูงใหญ่ไว้ฝูงหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นแม่วัวพวกคนเลี้ยงวัวลูกน้องก็จะนำน้ำนมไปให้เศรษฐีอยู่เป็นประจำทุกวันทุกวัน
เศรษฐีทุกวันก็ดื่มนมที่ออกจากฟาร์มของตัวเองมีความสุขดีไม่มีปัญหาแต่ปรากฏว่ามีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะบ่าวที่สังเกตว่าทำไมช่วงนี้น้ำนมบัวมันใสหมายความว่ามันไม่ข้นมันไม่เข้มมันไม่มันเหมือนเก่ามันเป็นใสๆไม่มีมันไม่มีความอร่อยอะไรเลยอยู่ในน้ำนมก็จึงถามคนเลี้ยงโคว่าทำไมช่วงนี้น้ำนมที่ได้มันใสแกผสมน้ำลงไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่เลยครับนายผมก็เอาน้ำนมจากเต้าเหมือนเดิมนี่แหละครับแต่ผมสังเกตดูครับว่าช่วงนี้วัวมันกลัวอะไรก็ไม่รู้ผมไปตรวจสอบดูเนี่ยพบว่ามีเสือตัวหนึ่งครับท่านมันมาอาศัยอยู่ที่ชายป่าบริเวณใกล้ๆบ้านของเรานี่แหละครับมันก็เลยทำให้เจ้าวัวฝูงนี่มันกลัวครับเพราะวัวมันกลัวแล้วมันก็เลยน้ำนมใสเศรษฐีก็รับทราบข้อความแล้วโอ้วัวมันกลัวเสือนะนี่นะมันก็เลยอยู่ไม่เป็นสุขมันก็เลยทำให้สุขภาพจิตสุขภาพกายมันไม่ดีน้ำนมก็เลยไม่มีคุณภาพคิดไตรตรองใคร่ครวญแล้วก็ถามคนเลี้ยงโคเจ้าลงไปสังเกตดูสิว่าไอ้เจ้าเสือตัวเนี้ยมันชอบอะไรชอบอะไรเนี่ยหมายถึงมันมีความหลงไหลมีอุปนิสัยมีลักษณะอะไรยังไงคนเลี้ยงโคก็รับคำแล้วก็จึงไปสังเกตดูไปเฝ้าสังเกตว่าไอ้เจ้าเสือตัวนี้มันทำอะไรมันไปที่ไหนมันอยู่ตรงไหนปีนต้นไม้ขึ้นดูนะทางใต้ลมนะไม่ให้เสือมันรู้เนี่ยเพราะว่าพอเสือมันเข้าไปในป่าตำบูฟังมันก็ไปมีความสนิทสนมกับกวางเนื้อสายตัววังตัวหนึ่งสนิทสนมเนี่ยคือเล่นด้วยกันไม่กินนะแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นได้แต่คือมันมีเรื่องอื่นในนิทานชาดกตอนอื่นๆนะทุกฟังที่พูดถึงว่ามันเป็นไปได้เหมือนกันในความที่ว่ามันมีลูกเสือตัวหนึ่งที่แม่มันตายไปกวางก็เลยให้กินนมเสร็จแล้วมันก็โตมาด้วยกันกับลูกของมันก็เลยมีความคุ้นเคยกันประมาณนี้เป็นไปได้ความแปลกประหลาดเกิดขึ้นในป่าว่าเสือตัวนี้มันไปมีความปฏิพัติรักใคร่คุ้นเคยกันกับกวางเนื้อสายตัวหนึ่งแต่ก็ไม่รู้นะว่าไอ้เสือตัวนี้มันไปคุ้นเคยกับกวางเนื้อสายตัวนี้ได้อย่างไรคนเลี้ยงโคก็รู้แค่นี้ก็เลยไปรายงานเศรษฐีเศรษฐีนี่ตีมือเลยทุกฝั่งตบมือขึ้นได้ช่องแล้วให้เจ้าไปจับเจ้ากวางเนื้อสายตัวนี้จะได้ไหมจับมาได้ครับนายจับได้ผมมีความชำนาญก็เลยทำการล่อกวางนี้มาแล้วก็จับกวางนะปกติกวางเนื้อสายเนี่ยทุกฟังมันเป็นสัตว์ที่จะระวังตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเอาแล้วคนเลี้ยงโคนี่ก็ไปจับได้ไงคือมันก็มีนิทานชาดกเรื่องอื่นนะที่เขาจะอธิบายถึงความที่ก็ค่อยๆล่อกวางมาโดยการเอาน้ำผึ้งเนี่ยไปทาหญ้าเอาน้ำผึ้งเนี่ยนะที่หวานๆนี่ไปทาบนยอดหญ้าในบริเวณที่กวางมันมากินหญ้าอยู่เรื่อยๆกวางก็จะค่อยๆกินเล็มตรงที่มันหวานๆนั่นแหละก็ทาล่อมาทางที่มันจะมีกับดักนะมาเรื่อยๆกวางพอคุ้นเคยแล้วก็ด้วยความหวานของน้ำผึ้งมาติดกับดักได้ในเรื่องเดิมก็อธิบายไว้นะแต่ในเรื่องนี้ก็ไม่ได้บอกเราว่าในคนเลี้ยงโคนี่เขาไปจับกวางมาได้อย่างไรแต่แนวมันเป็นอย่างนี้พอจับมาได้เสร็จแล้วทุ่มฝังเศรษฐีก็เลยให้เอายาพิษนี่ไม่ได้ให้กวางกินนะแต่ให้ทาทั่วตัวเลยตั้งแต่หน้าผากไปจนถึงก้นถึงหลังถึงท้องถึงขาของมันเลยนะทาเนี่ยไม่ได้ทารอบเดียวนะทาหลายๆรอบทาหลายๆชั้นทำให้แห้งแล้วก็ทาอีกทาให้แห้งจนมั่นใจหลายชั้นแล้วนี่ไว้2-3 วันด้วยเลยนะ2-3 วันแน่นอนแล้วว่าเขาก็ต้องใส่ครอบหัวใช่ไหม
ม่ให้กวางตัวนี้มันเป็นเลียตัวมันเองล่ะเพื่อไม่ให้มันตายไงเอาทายาพิษที่ตัวมันเพื่ออะไรเพราะว่าหนังมันหนามันก็เข้าตัวมันไม่ได้คือไม่ให้กวางตายนะแต่ต้องการให้ปล่อยไปหาเสือตัวนั้นพอ 2-3 วันยาพิษแห้งดีแล้วปล่อยกวางไปแผนการของเศรษฐีก็คือว่าเสือตัวนั้นด้วยความรักในกวางตัวนี้พอ 2-3 วันไม่เจอกวางกลับมาเจอกันอีกทีด้วยความรักความเสน่หาเนี่ยก็จะเลียที่ตัวของกวางไงเลียเสร็จแล้วก็เลยต้องกินยาพิษเข้าไปแน่ยาพิษที่ใช้นี่ใช้ยาพิษอย่างแรงเลยนะปล่อยไปเลยปล่อยไปแล้วกวางก็กลับไปที่ที่อยู่ของมันผู้ฟังกลับไปที่ที่อยู่ก็ไม่เจอเสือเหลืองเสือตัวนี้ทำอย่างนั้นจริงๆผู้ฟังด้วยความที่คุ้นเคยกันรักกันโอ้ไม่ได้เจอทั้งหลายวันเจ้าไปไหนมาก็เลียตัวมันเลยเลียทั้งตัวเลียทั้งหน้าเลียทั้งอะไรเลียไปเสร็จปุ๊บพิษที่อยู่ที่ผิวหนังของกวางตัวนี้เนี่ยก็ไปตามลิ้นไปตามน้ำลายของเสือเข้าสู่ระบบร่างกายมันเสือนี่ก็อ่อนแรงลงซึมลงเศร้าลงตายเลยตั้งฟังตายเรียบร้อยคนเลี้ยงโคก็จับเอาแหล่หนังออกเลยตุ้มฟังเอาเนื้อเอาหนังเอาเขี้ยวเอาเล็บของมันมาให้เศรษฐีเศรษฐีนี่รับเอามาแล้วคาดการถูกต้องเป๊ะจึงกล่าวคำนี้ขึ้นตุ้มฟังบอกว่าความเสน่หานี่แหละนำภัยมาสู่เจ้าเสือตัวนี้แม้แต่เสือผู้ที่มีเขี้ยวมีเล็บปานนี้มีความสมบูรณ์ด้วยกำลังมีเนื้อมีหนังมีกำลังวังชายังตายได้เพราะอาศัยอำนาจกิเลสเพราะอาศัยความเสน่หาในกวางเนื้อสายโพธิสัตว์นะที่เป็นเศรษฐีนี่จึงกล่าวคาถานี้ขึ้นบอกว่าบุคคลไม่ควรไว้วางใจในผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกันแม้แต่ผู้ที่คุ้นเคยกันแล้วก็ไม่ควรไว้วางใจเพราะภัยย่อมมาจากผู้ที่คุ้นเคยกันเหมือนภัยของราชสีเกิดจากแม่เนื้อฉันนั้นภัยนี้มาจากผู้ที่คุ้นเคยกันภัยนี้มาจากได้ทั้งคนที่เป็นมิตรทั้งคนที่ไม่ใช่มิตรความรักความชอบพอนี้ท่านผู้ฟังนำภัยมาให้นำภัยมาให้ยังไงอย่างกรณีนี้ภัยไม่ได้เกิดจากตัวของกวางเนื้อสายโดยตรงหรอกแต่เกิดจากบุคคลที่สามเกิดจากมือที่สามเข้ามาเสี่ยมเข้ามาแทรกทำให้ราชสีตัวเนี้ยตายได้ท่านยกเรื่องนี้เพราะว่าพวกภิกษุกลุ่มหนึ่งนี่คือนิทานชื่อว่าวิสาสะโภชนะเนี่ยคือบริโภคด้วยความคุ้นเคยพวกภิกษุกลุ่มนี้พอได้อาหารก็รับอาหารมาจากญาติของตนเองไม่ใช่แค่อาหารและปัจจัยสี่ทั้งหมดเลยนะจะจีวรเสนาสนะบิณฑบาตอาหารยารักษาโรคพวกนี้ได้มาแล้วไม่พิจารณาก่อนการบริโภคเพราะว่าเอากันนี่แม่ถวายนะอันนี้ก็พ่อถวายนะนี่ก็พี่น้องนี่ก็เพื่อนนี่ก็ญาติรับมาแล้วด้วยความคุ้นเคยจึงไม่พิจารณาแล้วจึงบริโภคอ้าวแล้วพิจารณาแล้วจึงบริโภคเฉพาะที่คนอื่นที่ไม่ใช่ญาติถวายเหรอใช่เขาทำอย่างนั้นเฮ้ยมันไม่ถูกนะพระพุทธเจ้าจึงเตือนด้วยภัยคือกิเลสที่อยู่ในใจของเราเนี่ยแหละมันจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะสิ่งนั้นมาจากคนที่ใกล้ชิดคุ้นเคยหรือไม่ก็ตามนะกิเลสมันเป็นมือที่สามไงตั้มฝังที่จะเกิดขึ้นอาศัยความคุ้นเคยนั่นคือความประมาทที่เราคิดว่าคนใกล้ชิดกันคุ้นเคยกันเขานิสัยดีจะไม่มีภัยแต่ภัยเกิดขึ้นจากในจิตใจของเราได้หมายถึงว่ากิเลสที่เป็นมือที่สามนี่แหละมันมา
หรืออาจจะเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตใจของเขาก็ได้ที่ว่าพอทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาชอบพอใจหรือไม่ชอบพอใจพอคนใกล้ชิดกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบพอกันจากมิตรนี่กลายเป็นศัตรูไปเลยนะจากความรักสุดๆกลายเป็นความเกลียดสุดๆขึ้นมาได้เลยนะเอ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้กรณีและความรักความคุ้นเคยมันเป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะให้เหนือความรักความคุ้นเคยนี่มันต้องไม่มีความรักไงจะกำจัดความรักหมายถึงกิเลสออกไปได้นะทุกฝั่งมันต้องอาศัยความไม่ประมาทใช่ไหมล่ะถ้ายังมีความประมาทอยู่กิเลสมันพอกพูนเพิ่มพูนอ่ะทุกอันใดอันหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนแม้แต่ว่าถ้าเรามีศรัทธาศรัทธาก็เป็นภัยได้คำสอนนี้จะสอดคล้องกันเลยทุกฝั่งพูดถึงภัยที่เกิดขึ้นจากศรัทธา5ประการเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยพูดไว้ในหัวข้อของใต้ร่มโพธิบทพระพุทธเจ้าอธิบายไว้เนื้อหานี้มีมาในอังคุตรนิกายบางทีเราศรัทธาอย่างพระพุทธเจ้านี่ศรัทธาด้วยความรักความพอใจเป็นโทษได้ว่าถ้าบุคคลนั้นตายไปหรือว่ามีอาบัติใดหนึ่งหรือว่าไม่อยู่หายไปโอ้แล้วแบบไม่เจอไม่ได้คุ้นเคยกันอีกความเศร้าใจความเสียใจเกิดขึ้นล่ะเสียใจเศร้าใจแล้วตั้งจิตไว้ไม่ถูกทำจิตไว้ไม่ดีเลยไม่ได้ให้เข้าใจธรรมะอันใดอันหนึ่งก็จึงเหินห่างจากสัจธรรมอันนี้เป็นไปได้สอดคล้องกันในเรื่องของเสือที่ดันไปมีความคุ้นเคยกันกับกวางเนื้อทรายกวางเนื้อทรายที่มันต้องเห็นพวกนักล่านี่เป็นภัยมันดันไปมีความคุ้นเคยกับเสือมันไม่ได้เกิดขึ้นในเรื่องนี้เรื่องเดียวด้วยฟังวิสาสาโภชนะชาดกยังเกิดขึ้นในเรื่องของสันทวะชาดกด้วยที่ว่าความสนิทสนมนี่นะถ้าสนิทสนมกันกับคนที่มันไม่เข้าท่ามันเป็นภัยจริงๆจากสิ่งนั้นจริงๆนะโดยเรื่องนี้ก็พูดถึงเสือเหลืองเสือโคร่งแล้วก็กวางอีกคู่หนึ่งที่ก็มีความสนิทสนมกันอยู่ในป่าโพธิสัตว์ในชาตินั้นเกิดเป็นพรามตัมบังไปเจอสิ่งนี้เข้าเห็นว่าโอ้ทำไมเสือเหลืองเสือโคร่งแล้วก็กวางตัวนี้คือกวางตัวหนึ่งอ่ะมันไปเลียปากเสือเหลืองเสือโคร่งไปเห็นนะอยู่ในป่าก็เลยเข้าใจว่าโอ้มันเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะเนี่ยถ้าไอ้เจ้าเสือเหลืองเสือโคร่งสองตัวนี้มันเกิดโกรธเมื่อไหร่เนี่ยนะพวกมันได้ตายแน่เจ้ากวางตัวนี้ได้ตายแน่นอนมันเป็นเรื่องประหลาดอยู่เหมือนกันนะเสือเหลืองเสือโคร่งซึ่งปกติมันไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกมันมาดันอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันกับกวางด้วยยิ่งประหลาดกันเข้าไปใหญ่ถ้าเมื่อไรแบบเกิดความไม่พอใจเสือเหลืองเสือโคร่งนี่ก็ได้ทะเลาะกันละกว่านี้ก็จะต้องได้ตายด้วยความคุ้นเคยกันกับสิ่งที่ไม่ดีนี่ไม่ดีเลยใครเกิดขึ้นได้แน่นอนโพธิสัตว์มาถึงจุดนี้ได้ไงอยู่ๆไปเข้าป่าเจอสิ่งนี้ได้ไงชาดกเกิดเป็นพราหมณ์ตัวฝังในนิทานชาดกที่ชื่อว่าสันทวะชาดกเป็นพราหมณ์ที่เคยบูชาไฟมาก่อนมีเนื้อหาที่จะคล้ายๆกันสองเรื่องคือเรื่องนางคุฏฐชาดกด้วยเรื่องนี้ก่อนสันทวะชาดกก็มาสันทวะนี่ก็คือความคุ้นเคยกันความสนิทสนมใกล้ชิดกันมากเลยล่ะวิสาสะนี่ก็ความหมายคล้ายคลึงกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์อยู่ที่เมืองพาราณสีมีพระเจ้าพรหมทัตครองราชอยู่เกิดในตระกูลพราหมณ์บูชาไฟทั้งวังตัวเองพ่อแม่สั่งสอนมาก็บูชาไฟด้วยตั้งแต่เด็กวันเกิดมาเนี่ยก็จะมีประเพณีนี้ในพวกพราหมณ์สมัยนั้นนะว่าถ้าเด็กเกิดวันไหนเนี่ยก็จะจุดไฟตั้งแต่วันที่คลอดออกจากครรภ์มารดาแล้วก็เลี้ยงไฟนั้นไม่ให้ดับ
ก็เรียกว่าไฟประจำวันเกิดจุดไฟประจำวันเกิดไว้เก็บเอาไว้เพื่อให้เด็กที่เกิดมาพออายุ16ปีนี่ก็จะได้รับการสั่งสอนว่าเอ้าเจ้าต้องดูแลไฟประจำวันเกิดของเจ้าเนี่ยเอาไว้นะอย่าให้มันดับนะนี่บูชาไฟเรียนมนเรียนไตรเพศเรียนวิชาความรู้อะไรต่างๆให้จบภายในอายุ16ปีแล้วก็ไปทำพิธีกรรมต่างๆให้มีความเจริญมีความรุ่งเรืองขึ้นในชีวิตนี่ครูก็สอนแบบนี้แล้วพอโพธิสัตว์นี่เติบโตขึ้นตัมบังเติบโตขึ้นเรียนความรู้เรียนอะไรต่างๆจนอายุ16ปีละพ่อแม่ก็มอบไฟนี้ให้เลยตามประเพณีคำสอนของเหล่าพราหมณ์ในสมัยนั้นแล้วก็ให้ทางเลือกในชีวิตไว้สองทางตัมบังว่าตอนนี้เจ้าเรียนความรู้อะไรจบแล้วเจ้าจะทำยังไงต่อในชีวิตจะอยู่ครองเรือนก็เรียนความรู้มีเป็นอาจารย์มีลูกศิษย์ต่อไปหรือว่าจะเข้าป่าก็ได้นะคือถ้าต้องการจะเน้นในการปฏิบัติก็ไปอยู่ป่าเพื่อที่จะปฏิบัติแล้วก็ไปอยู่กับพรหมอยู่ในมุ่งหน้าต่อพรหมโลกแล้วก็อย่างไรก็ตามต้องรักษาดูแลไฟนี้ไว้ให้ดีเพราะนี่เป็นไฟประจำวันเกิดของเจ้าแม่รักษาไว้ให้แล้วเจ้าก็รักษาต่อไปพ่อแม่สั่งเสียเรียบร้อยบริษัทนี้รับไฟมาดูแล้วนะก็คิดว่าโอ้เรามีจิตใจน้อมไปในการบรรพชาเราไม่อยู่ครองเรือนหรอกเราออกบวช ดีกว่าออกบวชก็ไปอยู่ป่าฝังไปสร้างบรรณศาลาอยู่แห่งหนึ่งที่ในชายป่าที่ไกลจากบ้านเกิดของตัวเองไปแล้วไปอยู่ป่าหิมพานต์นู่นล่ะอยู่แล้วก็เอาไม้เอาหญ้าเอาดินต่างๆมาสร้างเป็นศาลาที่พักกันฝนกันอะไรต่างๆได้แล้วก็ดูแลรักษาไฟนั้นอยู่ตลอดเลยนะอย่างดีในการอยู่ป่านั้นเป็นนักบวชก็ทำการภิกขาจารย์แล้วก็บูชาไฟไปด้วยนะเป็นรูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์อย่างหนึ่งในสมัยนั้นบูชาไฟไปด้วยไปภิกขาจารย์ด้วยไปหาอาหารในป่าด้วยบางทีก็ได้รับนิมนต์ไปในหมู่บ้านด้วยบริษัทในชั้นนั้นมีคราวหนึ่งที่ได้รับนิมนต์ไปในหมู่บ้านแล้วชาวบ้านเขาก็ถวายอาหารถวายอาหารที่เป็นข้าวปลายาดอย่างดีข้าวนี่ก็คือเป็นทั้งข้าวที่ผสมกับน้ำตาลนะแล้วก็พวกเนยใสอะไรต่างๆทำเป็นแผ่นๆเป็นผงๆก็มีเป็นอาหารแห้งก็มีเป็นสดๆที่ให้กินเลยก็มีนะโอ้หลายอย่างถวายมาให้พราหมณ์แล้วก็บอกว่านี่ส่วนนี้นะท่านถวายให้ท่านไปเพื่อที่จะบูชาไฟเออให้เลี้ยงไฟด้วยเนยใสนี้เลี้ยงไฟด้วยข้าวผงที่ชุบน้ำตาลนี้เลี้ยงไฟนี้ส่วนนี้ให้ท่านรับประทานเนอะโพธิสัตว์ที่เป็นพราหมณ์ในชาตินั้นรับมาเสร็จเรียบร้อยเออให้ไฟเรากินอาหารที่เป็นข้าวเป็นเนยเป็นน้ำตาลพวกนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเลี้ยงไฟมาตลอดนี่ด้วยเชื้อแบบต่างๆเนี่ยน้ำมันนี่บ้างน้ำมันโน้นบ้างอย่างนี้นะพอโพธิสัตว์กลับไปสู่เรือนของตนตัมบังก็ทำพิธีเลยทำพิธีในการที่จะถวายข้าวปลายาดนี้แก่พรหมซึ่งเขาก็มีพิธีกรรมหลังเนี่ยจะถวายแก่มหาพรหมองค์นี้นะก็เรียกชื่อมหาพรหมองค์นั้นเรียกชื่อมหาพรหมองค์นี้ตั้งไฟประจำวันเกิดไว้เลยแล้วก็ซัดไปเลยตุ้มฟังทำพวกข้าวพวกน้ำตาลพวกนี้ผสมกันให้ดีแล้วเนี่ยเป็นผงเป็นผงนี่ซัดไปแต่ซัดไปที่ไฟที่ตัวเองตั้งเอาไว้นี่นะคือด้วยความที่ข้าวพวกนี้น้ำตาลพวกนี้แห้งๆดีแล้วเนี่ยมันเป็นเชื้อไฟอย่างดีนะตุ้มฟังไฟนี่มันก็เลยว้าวขึ้นแบบบึ้มคือไม่ได้ระเบิดนะแต่ว่ามันเป็นเปลวไฟที่ลุกวาบขึ้นมาด้วยความเยอะมากเลยนะด้วยความที่มันวาบขึ้นมาเนี่ยโอ้วาบขึ้นวาบขึ้นนี่โอ้มารับไปแล้วหมาพรหมมารับไปแล้วว้าวแบบวาบขึ้นเปลวไฟตะมุฝังมันก็ไปติดกับ
ฟางที่ทำเป็นหลังคาเนี่ยหลังคาของเรือนตัวเองเนี่ยก็ไหม้ไฟเนี่ยติดไฟลุกขึ้นด้วยความแห้งด้วยเป็นเชื้อไฟไฟมันก็กินไหม้บ้านหมดเลยไหม้บ้านตัวเองเนี่ยที่ทำพิธีอยู่นั่นแหละเอาข้าวนี่ซัดไปให้มหาพรหมนี่ไฟที่ตัวเองเลี้ยงก็มากินเรือนที่ตัวเองสร้างโอ้ยเกือบเอาชีวิตไม่รอดหนีออกจากนอกเรือนมองกลับเข้ามาดูโอ้ไหม้หมดเลยตำรวจไหม้บึ้มบึ้มบึ้มขึ้นกองไฟใหญ่ไหม้ที่อยู่ของตัวเองมาคิดนะโพธิสัตว์นี่ยืนดูแล้วก็คิดว่าโอ้ยเราอุตส่าห์เลี้ยงไฟนี้มาตั้งนานเลี้ยงมันด้วยเชื้อต่างๆแม่เราเลี้ยงมาตั้งแต่วันเกิดน่ะคือบูชาน่ะบูชาไฟนี้มาตั้งแต่วันเกิดจนป่านนี้ให้มันกินเชื้อกินอะไรไม่เคยดับเลยนะทุกวันนี้ดูเราคิดว่าจะให้ไฟนี้รักษาเราให้หวังว่าจะพึ่งไฟนี้ปรากฏไฟนี้นี่เป็นที่พึ่งให้ไม่ได้แม้แต่ที่อยู่เราก็ยังรักษาให้ไม่ได้ด้วยซ้ำคิดได้แล้วว่าการบูชาไฟมันไม่ใช่ทางแล้วนี่จึงแบบด้วยความที่สลดสังเวชด้วยโกรธด้วยเนี่ยนะเอาไม้นี่มาตีไฟเจ้าเอ้ยทำไมฉันดูแลแกมาป่านี้แกไม่มาดูแลรักษาเรือนของฉันให้ได้เลยฉันสร้างมาด้วยความยากลำบากนี่โอ้ยฟาดลงไปฟาดลงไปแล้วก็เทน้ำมวยด้วยให้มันดับเลยดับมันซะให้เจ้าไฟบ้าเอ้ยทำไมดูแลเรือนฉันให้ก็ไม่ได้ยังมาทำลายเรือนฉันที่อุตส่าห์สร้างมาอย่างมากเลยทั้งเอาไม้ตีทั้งเอาน้ำราดตีไปก็บ่นไปนะบ่นเป็นคาถานะกลายเป็นคาถาขึ้นบอกว่าสิ่งอื่นที่จะชั่วร้ายยิ่งกว่าความสนิทสนมไม่มีท่านว่าสนิทสนมกับคนชั่วนี่มันเป็นของต่ำสามสนิทสนมกับไฟที่มันทำอันตรายได้ท่านเรียกว่าเราให้มันกินอิ่มน้ำด้วยทั้งน้ำตาลทั้งข้าวทั้งอะไรอย่างดีมันยังทำศาลาที่เราสร้างมาแสนยากให้พินาศได้อุตส่าห์ทำความคุ้นเคยอุตส่าห์ทำความสนิทสนมกับไฟนี่แล้วเป็นอันตรายพอคิดได้อย่างนี้แล้วไม่อยู่กันแล้วที่นี่ทำพิธีอะไรอย่างนี้เข้าป่าเลยเข้าป่าไปนี่คือก็เข้าป่าอยู่แล้วใช่ไหมเข้าป่าลึกเข้าไปอีกเป็นฤาษีคราวนี้ไม่ได้ทำพิธีกรรมอะไรมากแล้วไปหาผลไม้ที่หล่นเอากินไม่ต้องไปยุ่งกับใครทำบริกรรมด้วยการทำสมาธิกสิณก็เกิดฌานสมาธิขึ้นตั้งบุฟังในระหว่างทางที่อยู่ในป่านั้นนะก็เห็นเหตุการณ์ประหลาดนี่แหละเห็นแม่เนื้อคือกวางเนื้อทรายเจ้าตัวนี้มันมีชื่อด้วยที่ชื่อว่าสามามันไปเลียปากเสือเหลืองแล้วก็ราชสีอยู่เห็นเรื่องในประหลาดในป่านี้ก็มาคิดทบทวนชีวิตของตนเองตั้งฟังว่าโอ้ทำความสนิทสนมกับสิ่งที่มันไม่ดีมันก็ไม่ดีนะแต่ความสนิทสนมมันก็ทำให้เกิดเรื่องประหลาดแบบนี้ขึ้นได้นะอย่างเราทำความสนิทสนมกับการบูชาไฟนี่ไม่ได้รักษาเราเลยเจ้าเสือเหลืองเสือโคร่งกวางทำความสนิทสนมกันมันยังอยู่กันได้นะนี่นะก็ประหลาดเหมือนกันในเรื่องนี้หมายถึงว่ามันเป็นดาบสองคมเสมอนะตำวังความสนิทสนมให้เกิดความรักความพอใจก็จริงแต่มันมีอันตรายได้นะอย่างไฟฟ้าหรือว่าของมีคมถ้าเราไม่ระมัดระวังไม่มีประโยชน์อยู่หันนี่ได้ตัดนี่ได้เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แต่ถ้าคุณไม่ระวังนะมีดนี่บาดได้นะไฟช็อตนี่ตายได้นะหรือไฟเปลวไฟนี่ทำอาหารได้อะไรได้แต่ถ้าไม่ระวังมันไหม้บ้านได้นะถ้าคุณเคยสนิทสนมคิดว่าไม่เป็นอันตรายแต่ประมาทไง
สิ่งที่คิดว่าจะไม่เป็นอันตรายมันจึงเป็นอันตรายได้คือมันเป็นภัยได้เป็นอันตรายมันเป็นอยู่แล้วล่ะทุกอย่างเลยแล้วก็จะเกิดภัยขึ้นจากสิ่งนั้นไหมพระพุทธเจ้าจึงให้ไม่ประมาทให้เห็นโทษในภัยแม้เพียงเล็กน้อยระวังโทษนั้นระวังภัยนั้นได้จะเกิดจากความคุ้นเคยแต่ให้มีสติสัมปชัญญะมีความระมัดระวังอยู่ตลอดไม่ว่าจะจากทั้งคนที่เป็นมิตรคุ้นเคยกันหรือจากทั้งศัตรูที่เขามุ่งร้ายกันให้ไม่ประมาทอยู่เสมอในเรื่องของพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทที่เคยบูชาไฟนั้นก็จะมีเนื้อหาเรื่องที่

ามพระพุทธเจ้านะพวกนี้นะภิกษุกลุ่มนี้มาถามว่าเออพวกนั้นก็เป็นนักบวชนะแล้วเขาก็ปฏิญญาว่าเขาจะพ้นทุกข์ได้ด้วยการกระทำอย่างนี้มีการบูชาไฟเป็นต้นมาถามพระพุทธเจ้าว่าเออมันได้จริงอย่างนั้นไหมพวกนั้นเขาก็ดูน่านับถืออยู่เหมือนกันนะมีความสำรวมมีข้อปฏิบัติอะไรที่บอกโอ้คร่ำเคร่งมากเลยเนี่ยมันได้หรือเปล่ามาถามพระพุทธเจ้าท่านก็จึงยกเรื่องที่หนึ่งนี่คือสันถวชาดกขึ้นมาละว่าดูสิบูชาไฟอ่ะไฟมันไม่ได้รักษาบ้านเลยมันเผาไหม้เรือนแย่พังไปหมดเลยนี่คือเรื่องของสันถวชาดกจะมีเรื่องของนางคุฏฐชาดกด้วยนางคุฏฐนี่แปลว่าหางหรือว่าส่วนท้ายหรือส่วนที่เป็นส้นคือหมายถึงหางวัวเรื่องของหางวัวหางวัวยังไงบริษัทก็แบบนี้เหมือนกันเลยตัวในชาตินั้นเกิดมาอยู่ในตระกูลที่เขาบูชาไฟก็บูชาไฟด้วยพ่อแม่ก็ทำไฟที่มีมาตั้งแต่วันเกิดไม่ให้ว่าให้ลูกนี่รักษาไว้พอถึงอายุ16ปีเรียนความรู้ของพวกพราหมณ์เสร็จแล้วก็แบบนี้เหมือนกันให้เลือกนะเอาบูชาไฟไปแล้วก็ให้เลือกว่าจะอยู่ครองเรือนหรือว่าไปอยู่ป่าโพธิสัตว์ก็เลือกไปอยู่ป่าหวังว่าจะบูชาไฟจนให้เทพเจ้าแห่งพรหมมีความพอใจแล้วก็จะไปอยู่ในพรหมโลกให้เทพเจ้าโปรดปรานด้วยการบูชาไฟนี้นั่นมีทิฏฐิมีความเห็นแบบนี้ปรากฏว่าพอตัวเองไปอยู่ป่าแล้วบูชาไฟแล้วไปเจอโคที่หลงจากฝูงอยู่สัก 4-5 ตัวทุกฝั่งก็เอ้ยด้วยความดีของตัวเองนะก็พาโคฝูงเนี่ยกลับไปคืนฝูงของมันกลับไปคืนเจ้าของโคเจ้าของโคเนี่ยก็ดีใจมากเลยที่ว่าโอ้ท่านพราหมณ์ท่านเป็นคนดีมากเลยท่านอุตส่าห์นำโคที่มันหลงฝูงไปมาคืนฉันเป็นขอมอบโคตัวหนึ่งให้ท่านละกันมอบโคที่จะให้น้ำนมให้กับโพธิสัตว์โพธิสัตว์รับโคมาแล้วเออก็คิดว่าเราได้โคมานี่จากการกระทำของเราที่ดีอย่ากระนั้นเลยเราจะเอาโคตัวนี้บูชาเทพเจ้าแห่งไฟให้เทพเจ้านั้นโปรดปรานเพราะว่ากินแต่น้ำมันกินแต่พวกผงอะไรนี้มามากแล้วคราวนี้ให้กินเนื้อบ้างก็จะเอาเนื้อนี่แหละเผาแล้วก็บูชาให้เกิดเป็นไฟขึ้นนะคือต้องทำให้มันแห้งก่อนแล้วก็จะได้ทำให้เทพเจ้าแห่งพรหมโปรดปรานแล้วก็จะได้ไปอยู่กับพรหมนี่แต่ว่าถ้าจะฆ่าโคนี่เรายังไม่มีเกลือนะเอางี้แล้วกันต้องไปหาเกลือก่อนนี่คือจะฆ่าบูชายันแน่ทั้งฝั่งบริษัทนี่จะฆ่าโคบูชาไฟเพื่อที่จะให้เทพเจ้าโปรดปรานโดยการที่จะไปหาเกลือก่อนจึงผูกโคไว้อยู่ในที่ไม่ไกลจากเรือนของตนปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นที่โพธิสัตว์เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อที่จะเอาเกลือมีพวกนายพรานกลุ่มหนึ่งตะวันประมาณ 2-3 คนมาถึงในที่นั้นเห็นโคผูกอยู่นี่แหมมันแบบลาปากแล้วคราวนี้ไม่มีเจ้าของนี่ไม่รู้ของใครเจ้าของก็ไม่รู้อยู่ไหนเอาล่ะฆ่าโคเลยตำรวจคนอื่นมาชิงฆ่าตัดหน้าไปก่อนนะฆ่าโคเสร็จแล้วก็ย่างเนื้อกินนะกินกันมันตรงนั้นล่ะ 3-4 คน 4-5 คนกินวัวทั้งตัวเหลือไว้แต่หางแล้วก็ขาแล้วก็หนังที่เหลือนี่เอาไปหมดนะคือก็ต้องตัดขาโคออกก่อนนะตรงประมาณที่แข้งมันนะแล้วก็ตัดหางไว้แล้วก็แล่เนื้อออกจากหนังเอาทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งอะไรต่างๆไปหมดกระดูกด้วยนะเหลือไว้แต่หางแข้งแล้วก็หนังก็ไม่แน่ใจว่ากระดูกเอาไปยังไงนะหรืออาจจะแบ่งส่วนออกไปหรือไม่ก็ทิ้งไว้ที่อื่นแต่เหลืออยู่บริเวณนั้นแหละแค่นี้แล้วก็กินเงินเรียบร้อยเลยบริษัทกลับมาอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะโอ้ย

วัวก็หายไปเหลือแต่หางแล้วก็แข้งแล้วก็หนังแล้วก็ไฟก็อยู่นี่แหละเอ้าที่เหลือนี่นายพรานมีซากมีรอยเท้าอะไรเพียบเลยโอ้โหเห็นฉากนี้แล้วมันซึ้งเลยตำรวจเพราะว่าซึ้งนี่คืออึ้งเลยอึ้งทึ่งไปเลยว่าอ้าวไฟนี่แหมท่านจะได้กินเนื้ออยู่แล้วนะแต่ว่านายพรานมากินเนื้อไปเรียบร้อยแล้วไฟที่วัดแหมท่านทำไมจะรักษาโคตัวเดียวก็รักษาไม่ได้นะโอ้ยแล้วชีวิตของเรานี่ท่านจะรักษาได้ไงถ้าเราจะฝากชีวิตของเราไว้กับท่านนี่ท่านจะไปรักษาเราได้ไงแม้แต่โคตัวเดียวท่านจะรักษาไม่ได้คุยกับไฟนะบูชาไฟแล้วมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรคิดได้ขึ้นมานะกล่าวกับเทพเจ้าแห่งไฟเลยว่าท่านไม่ได้แล้วเนื้อโคเราไม่ยินดีในการบูชาท่านแล้วเหลือแต่หางนี่ท่านเอาไปก็แล้วกันโยนหางเข้ากองไฟเลยบูชาไฟด้วยหางท่อนสุดท้ายนี่แหละกล่าวคาถานี้กันบริษัทโดยความเข้าใจบางประการที่เกิดขึ้นในชาตินั้นบอกว่าไฟไม่ใช่ผู้ดีเราบูชาด้วยหางเท่านี้แหละก็มากเกินไปแล้ววันนี้ไม่มีเนื้อสำหรับท่านผู้ที่ชอบเนื้อข้าแต่เทพเจ้าแห่งไฟเอ้ยจงรับแต่หางเถอะนะคือเอาหางวัวนั่นแหละบูชาไฟคือพระปกติเวลาก็บูชาแล้วก็ขอไงขอให้ได้สิ่งนั้นนะแล้วก็ขอให้ได้สิ่งนี้นะเอ้าไฟนี่จะบันดาลให้คุณได้นะโอ้ยแต่ที่ไหนไฟนี่ยังรักษาสิ่งที่ตัวเองจะได้ยังไม่ได้เลยเครื่องบูชาเนี่ยยังรักษาไม่ได้เลยเราจะมามีอำนาจในการที่จะบันดาลสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อย่างไรเผามันเลยเผาหางนี่แหละเผาแล้วก็เอาน้ำนี่ราดเลยไม่บูชาแล้วดับเลยไปบวชเป็นฤาษีคราวนี้บวชเป็นฤาษีก็ไม่ต้องบูชาอะไรแล้วอยู่นิ่งๆเข้าสมาธิทำฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นเออได้อยู่กับพรหมจริงๆคราวนี้ทำฌานสมาบัติแผ่เมตตาเออนี่จึงเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้ไปอยู่ร่วมกับพรหมจริงๆพรหมหรือว่าพราหมณ์เนี่ยนะคือผู้ที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะระวังแค่นี้แหละคือข้อปฏิบัติที่จะไปอยู่ร่วมกับพรหมไม่ใช่การบูชาไฟพระพุทธเจ้าเอาสองเรื่องนี้มาอธิบายภิกษุที่ถามถึงว่าการบูชาไฟด้วยการทำข้อวัดในการทำทุกขกิริยาบำเพ็ญตบะอย่างนั้นด้วยมันจะทำความบริสุทธิ์ทำความพ้นทุกข์ให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ก็ได้คำตอบแล้วจากนิทานสองเรื่องนี้ว่าไม่เลยคุ้นเคยกันกับไฟที่มันไม่ได้จะเกิดประโยชน์เป็นความเข้าใจผิดประเด็นที่เรายกขึ้นในวันนี้คือเรื่องของความคุ้นเคยกันนะว่าจะคุ้นเคยกันกับในสิ่งที่ไม่ดีสนิทสนมกับสิ่งที่ไม่ถูกจะนำภัยมาให้ได้จะทำอะไรก็ตามต้องมีความระมัดระวังต้องพิจารณาต้องไตร่ตรองใกล้ครวญไม่ประมาทอยู่เสมอแม้แต่ผู้ที่คุ้นเคยกันเองก็ตามยังมีอีกเรื่องหนึ่งตั้งฟังเรื่องของคุมพิยะชาดกเปรียบเทียบไว้ถึงยาพิษที่พวกยักษ์เขาทำไว้ในระหว่างทางมียักษ์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคุมพิยะยักษ์ตัวนี้จะอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งที่จะเป็นทางเดินข้ามจากเมืองนี้ไปอีกเมืองหนึ่งอาศัยอยู่ระหว่างทางตรงนี้ในป่าแห่งนี้โดยวิธีการหากินของยักษ์ตัวนี้ก็คือจะทำก้อนน้ำตาลก้อนหนึ่งแล้วก็ผสมยาพิษอย่างแรงเอาไว้วางก้อนน้ำตาลนี้ไว้ตามใบไม้ที่อยู่ระหว่างทางใบไม้ที่อยู่ระหว่างทางวางไว้คือวางไว้นี่คือหมายถึงว่าทำเป็นลักษณะว่าบูชาเนี่ยเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยพวกคนที่เขาหาน้ำผึ้งอยู่ในป่านะเขาก็มักจะทำอย่างนี้เพื่อที่จะบูชาเทพต่างๆหรือว่าวางเอาไว้เพื่อที่จะให้คนเดินทางเนี่ยได้กินเพื่อต้องการบุญก็มีการทำอย่างนั้นไอ้เจ้ายักษ์ตนนี้ก็ทำกับดักแบบนี้เหมือนกัน
โดยแทนที่ว่าตรงนั้นจะเป็นน้ำตาลใช่ไหมไม่ใช่เลยเป็นยาพิษอย่างร้ายแรงแล้วพอวางไว้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนี่ตัวเองก็ไปทำท่าทางทำเสียงนะให้เหมือนกับมีคนหาน้ำผึ้งอยู่บริเวณโดยรอบโดยการที่ว่าเอาไม้มาเคาะต้นไม้ใหญ่นี้มันเกิดเสียงแล้วก็เหมือนกับมีคนอยู่นะพวกคนเดินทางก็คิดว่าไอ้น้ำตาลเหล่านี้เป็นพวกที่หาน้ำผึ้งมาวางไว้ให้คนเดินทางเพื่อกินจะได้หวังเอาบุญน่ะนะแล้วถ้าใครคิดอย่างนั้นใช่ไหมกินเข้าไปปึ้งตายจ้อยตายเสร็จเรียบร้อยยักษ์ก็มากินเนื้อของพวกมนุษย์เหล่านั้นการที่ไม่รู้เรื่องราวนี้โดนได้ครั้งหนึ่งเหมือนกันในเรื่องนี้โพธิสัตว์นี่ก็เกิดเป็นพ่อค้าเกวียนเกิดเป็นพ่อค้าเกวียนก็นำเกวียน500เล่มนั่นนะเดินทางจากเมืองนี้ไปถึงเมืองนั้นมีครั้งหนึ่งที่ต้องไปตามเส้นทางนี้ก็จึงประชุมกันกับกองเกวียนของตนเองนะว่าในหนทางไปนี้นะได้ข่าวว่ามันมีต้นไม้พิษอยู่นะคือถ้าอยากกินอะไรมั่วซั่วก็แล้วกันนะถ้าเห็นต้นไม้ดอกไม้อะไรต่างๆที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยอย่าไปเที่ยวกินนะถ้ายังไม่ได้ถามเราก่อนเนี่ยอย่ากินเด็ดขาดไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นห่ออาหารหรืออะไรก็ตามใครเอาอะไรมาให้นี่อย่าเพิ่งกินนะถ้าไม่ได้ถามเราก็เดินทางกันไปตำรวจกองเกวียนทั้ง500เนาะคนมันก็ต้องเป็นพันน่ะด้วยคนที่มีจำนวนมากบางส่วนเห็นห่ออาหารเห็นก้อนน้ำตาลอย่างเงี้ยพวกที่มันยับยั้งไม่ได้เนี่ยทั้งหิวน้ำทั้งอะไรก็คว้ากินปุ๊บเข้าไปเลยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกเฮ้ยอย่าเพิ่งกินดิเจ้านายเราบอกว่าอย่าเพิ่งกินเอาใส่ปากเข้าไปแล้วเนี่ยด้วยความแบบว่ารวดเร็วว่องไวเนี่ยก็เลยเอาห่ออาหารนั้นไปถามโพธิสัตว์ระหว่างเดินไปอ้าวไอ้คนที่กินไปก่อนแล้วน้ำลายฟูมปากเลยน้ำลายฟูมปากตายเลยโอ้ยไม่ต้องไปถามแล้ววันนี้มันคืออะไรไปถามถึงปุ๊บอ้าวจึงรู้ว่านี่เป็นกับดักของยักษ์ที่ชื่อว่ากุมภยะซะแล้วเจ้าหมอนี่กินไม่ทันพิจารณาอดไม่ได้ตายเลยมีความละโมบส่วนพวกที่อดได้คือเอาไปถามก่อนนี่ไม่ตายพวกที่กินไปนิดหน่อยก็ให้กินยาสำรอกเอาพิษออกแล้วก็ให้ดื่มน้ำมากๆกินเกลือตามไปพวกกองเกวียนเหล่านั้นก็จึงผ่านป่าแห่งนั้นมาได้ปลอดภัยไม่ถูกยาพิษที่ยักษ์ที่ชื่อกุมภยะเนี่ยวางเอาไว้พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายฟังปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่มีความคิดอยากจะศึกนี่เพราะว่าไปบิณฑบาตแล้วก็ไม่สำรวมอินทรีย์ไปเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งน้อยห่มน้อยประดับประดาแม่สวยงามจึงคิดว่าฉันศึกไปคลองเรือนดีกว่าคือเห็นเรื่องกามแล้วไงปรารภการที่ภิกษุรูปหนึ่งมีจิตคล้อยไปในทางกามแล้วเล่าเรื่องนี้ฝังจึงกล่าวคาถานี้ขึ้นตำหวังพระพุทธเจ้ากล่าวไว้บอกอย่างนี้ว่ายักษ์ชื่อคุมภิยะเที่ยวหาเหยื่อของตนอยู่ได้วางยาพิษอันมีสีกลิ่นและรสเหมือนน้ำผึ้งไว้ในป่าสัตว์เหล่าใดมาสำคัญว่าเป็นน้ำผึ้งกินยาพิษนั้นเข้าไปยาพิษนั้นเป็นของร้ายแรงแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นต้องพากันเข้าถึงความตายเพราะยาพิษนั้นส่วนสัตว์เหล่าใดพิจารณาดูรู้ว่าเป็นยาพิษแล้วละเว้นเสียสัตว์เหล่านั้นเมื่อสัตว์ที่บริโภคยาพิษเข้าไปกระสับกระส่ายอยู่ถูกยาพิษแผดเผาอยู่ตัวเองก็เป็นผู้มีความสุขดับความทุกข์เสียได้วัตถุกรรมทั้งหลายฝังอยู่ในมนุษย์บัณฑิตพึงทราบว่าเป็นยาพิษเหมือนยาพิษอันยักษ์วางไว้ที่หนทางฉะนั้น
กามคุณนี้นับว่าเป็นเหยื่อของโลกและนับว่าเป็นเครื่องผูกมัดสัตว์โลกไว้มฤตยูมีถ้ำคือร่างกายเป็นที่อยู่อาศัยบัณฑิตเหล่าใดผู้มีความร้อนใจย่อมละเว้นกามคุณเหล่านี้อันเป็นเครื่องบำรุงปรุงกิเลสเสียได้ในการทุกเมื่อบัณฑิตเหล่านั้นนับว่าได้ก้าวล่วงกิเลสเครื่องข้องในโลกแล้วเหมือนกับผู้ละเว้นยาพิษที่ยักษ์วางไว้ในหนทางใหญ่ฉะนั้นแต่เรื่องนี้พอพระพุทธเจ้าให้โอวาทกับภิกษุรูปนี้นะที่ยิ้มว่าจะศึกนี่เธอก็มีจิตใจสว่างวาบขึ้นมาเลยทุกวันไม่ศึกแล้วตั้งจิตดิ่งต่อพระรัตนตรัยบรรลุเป็นโสดาบันเลยวันนั้นมีความเข้าใจที่ถูกต้องและความเคลือบแคลงเห็นแย้งมีจิตที่ไปตามทางสู่นิพพานแล้วบรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องปฏิบัติมาตามทางสายกลางในเรื่องความคุ้นเคยกันนี้ที่มันจะมาในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะที่มันจะทำให้เราประมาทแล้วก็มีกิเลสเกิดขึ้นทำลายตัวเองหรือจะเป็นภัยที่มาจากภายนอกก็ตามคือภัยที่มาจากภายนอกเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเรายังพอป้องกันได้นะแต่อะไรก็ตามที่มันมาจากภายนอกแล้วมันมากระตุ้นอะไรภายในให้กิเลสเรามีเกิดขึ้นเป็นความเกลียดเป็นความโกรธเป็นการผูกเวรพังเลยพังจากข้างในอันตรายกว่ามากดูอย่างเวลาเขาขึ้นภูเขาเนี่ยนะหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันตรายคือคนยังปีนข้ามได้อะไรได้นะแต่หินก้อนเล็กๆที่มันเข้าไปในรองเท้านี่ต่างหากระวังที่มันบดเท้าเรานี่โอ้ยเจ็บมากเดินต่อไปไม่ได้เลยนะเพราะว่าหินก้อนเล็กๆต่างหากไม่ใช่หินก้อนใหญ่ๆในจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันด้วยว่าถ้ามันยังมีกิเลสอยู่พังได้นะคำว่าพังนี่คือกิเลสเกิดขึ้นแล้วด้วยความสนิทสนมเกิดความประมาทขึ้นสนิทสนมกับคนไม่ดีก็ไม่ดีล่ะสนิทสนมกับคนดีล่ะเกรงว่ามันจะมีแต่เรื่องดีๆใช่ไหมไม่แน่อย่าประมาทเพราะว่าความสุขความดีเนี่ยมันซ่อนความทุกข์อยู่เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบอกไว้กับพระนางสุปปวาสาท่านบอกงี้บอกว่าสิ่งที่ไม่น่าชมข่มผู้ประมาทไว้ด้วยทีท่าอันน่าชื่นชมสิ่งที่ไม่น่ารักข่มผู้ประมาทไว้ด้วยทีท่าอันน่ารักทุกข์ข่มผู้ประมาทไว้ด้วยทีท่าของความสุขถ้าท่านผู้ฟังมีได้รับประสบกับสิ่งที่น่าชื่นชมน่ารักและความสุขนั่นแหละเรากำลังถูกข่มอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่น่ารักไม่น่าชื่นชมประมาทแล้วนั่นนะข่มผู้ประมาทไว้ทำไมเป็นงั้นนะเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นสิ่งที่น่ารักและชื่นชมมีความสุขนั้นโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนั่นคือเราประมาทแล้วประมาทแล้วนะถูกข่มไว้แล้วนะถูกข่มไว้เพราะเราประมาทยังไงนะเรื่องราวของพระนางสุปปวาสาอยู่ในนิทานชาดกที่ชื่อว่าอาสาตรูปะชาดกรูปที่ไม่น่าพอใจกล่าวถึงพระนางสุปปวาสานี่จะเล่าสั้นๆให้ฟังนะผมเคยเล่ามาแล้วครั้งหนึ่งแต่จะมาประกอบในเรื่องนี้นะว่าพระนางสุปปวาสานี่ตั้งครรภ์ตั้ง7ปีนะท้องอยู่7ปีผู้หญิงที่ท้องนะตั้งครรภ์นั้นคงจะทราบดีว่าแค่9เดือนเนี่ยแต่โทษเดือนที่9นี่นะมันทั้งหนักทั้งเคลื่อนไหวลำบากนอนพลิกตัวอะไรกินอาหารโอ้มันลำบากไปหมดนะไม่ถึงปีนี่โอ้ยเหนื่อยมากต้องแบกน้ำหนักอยู่ใช่ไหมแต่นี่7ปีทุกวัง7ปีนะเป็นอย่างนี้แล้วตอนที่จะคลอดนี่ลูกเนี่ยมาขวางอยู่ที่ทางออกนี่ไม่ยอมออกนี่ปวดอยู่อีก7วันนะโอ้ยทุกข์มากจนคิดว่าจะตายแล้วให้พระสวามีเนี่ยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าขอลาแล้วขอลาตายเพราะเป็นญาติกัน
ก็เลยจะทูลบังคมลาฉันขอไม่อยู่แล้วพระพุทธเจ้าให้พรมาให้พรบอกว่าโอ้ก็ให้พระนางสุปปวาสาให้โอรสที่จะประสูติมาเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีโรคปราศจากอาพาธอยู่สำราญพอหมดวาจาของพระเจ้านี้เท่านั้นโอ้ยลูกคลอดปึ้งออกมาโล่งเลยคราวนี้ที่เจ็บๆมากๆมาตลอด7วันแล้วที่หนักๆอยู่มาตลอด7ปีเนี่ยโล่งออกไปเลยโอ้ยเธอนี่โล่งมากเลยโอ้ยก็เลยแบบนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามากเลยเนี่ยโอ้พระพุทธเจ้านี่มีวาจาสิทธิ์มากเลยกล่าวปึ้งลูกก่อคลอดปึ้งเลยโอ้ดีก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้านะจะมาแบบฉันที่เรือนน่ะขอนิมนต์เลยอีก7วันโอ้ย7วันมีคิวนิมนต์อยู่แล้วพระพุทธเจ้านะไปที่บ้านโยโวตาของพระมหาโมคคัลลานะไงนี่จะเป็นจุดที่ว่ารักษาศรัทธานี่มันต้องรักษาเองนะคือเรื่องนี้ไม่เจาะรายละเอียดแล้วเวลาจะหมดแล้วท่านฟังเอาตรงจุดนี้เลยว่าพอได้ไปฉันที่ปราสาทของพระนางสุปปวาสาที่เป็นกุลยายของพระองค์แล้วเนี่ยนะเด็กเกิดมาอายุ7ปีท่านฟังมันก็พูดได้เลยไงซึ่งเด็กคนนี้ต่อมาก็คือพระศิวลีนั่นแหละตั้งชื่อว่าศิวลีได้บวชในภายหลังก็ให้ลูกน้อยที่คลอดออกมาเนี่ยแหละเอาอาหารไปถวายพระแต่ละรูปพอไปถึงคิวของพระสารีบุตรท่านผู้ฟังท่านพระสารีบุตรก็ถามว่าหนูสบายดีไหมคือถามแบบปกตินี่นะ How are you อย่างเงี้ยคุณสบายดีไหมเด็กก็เลยมองหน้าพระสารีบุตรนะด้วยความเป็นเด็กนะท่านครับผมอยู่ในครรภ์ตั้ง7ปีนะครับนอนอุดคู่คุดคู้อยู่เนี่ยจะไปอยู่สบายได้ไงครับท่านเหมือนอยู่ในโลหะกุมภีนรกเนี่ยก็เปรียบเทียบนะส่วนพระนางสุปปวาสานี่มองเห็นลูกอยู่ไกลๆเตรียมอาหารอยู่เห็นว่าอุ้ยลูกฉันทำไมโอ้ลูกฉันกำลังปฏิสันถานคุยกันอยู่กับพระสารีบุตรดีใจมากนะเธอดีใจมากพระพุทธเจ้าเห็นความดีใจของพระนางสุปปวาสาตั้งหวังจึงถามเธอนะบอกว่าสุปปวาสานี่เพิ่งคลอดลูกมาคนแรกนั้นเนี่ยนะยังจะอยากมีลูกอีกไหมโอ้ยท่านถ้าบอกว่าลูกมาเป็นอย่างนี้นะมีอีก7คนก็ยังได้พระพุทธเจ้าก็พอทำพิธีฉันอะไรเสร็จเรียบร้อยนั้นก็หลีกไปนะแล้วก็พอเสร็จพิธีกรรมอะไรในการถวายอาหารแล้วนี่ศิวลีที่เกิดมาในวันนั้นเนี่ยก็ขอบวชนะบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วก็เป็นผู้ที่เลิศจนหลับกลับมาถึงวันแล้วก็จึงเอาเรื่องนี้แหละทุกฝั่งมาสอนเอาเรื่องนี้มาสอนว่าทุกข์นี่มันจะมาในท่าทีของความสุขสิ่งที่ไม่น่ารักสิ่งที่ไม่น่าชื่นชมมันจะมาในท่าทีของความน่ารักความชื่นชมสำหรับผู้ที่ประมาทนะจะเห็นโดยเป็นอย่างนั้นเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลว่าเป็นของสวยงามถูกครอบงำแล้วถูกฝังลงแล้วประมาทแล้วประมาทนั่นแหละท่านฟังนำความตายมาให้อยู่แบบเป็นซอมบี้อยู่แบบตายแล้วนะอยู่แบบไม่มีชีวิตจิตใจอยู่แบบไม่มีอะไรนะอยู่แบบเนี้ยพังนะก็อยู่ไปเนี่ยเหมือนถูกครอบงำไว้ด้วยกิเลสถูกบังคับไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมีอะไรมาบังคับจิตเราอยู่เป็นซอมบี้อยู่ไม่ใช่ตัวของตัวเองไม่ได้มีจิตใจเป็นของตนเพราะฉะนั้นความไว้วางใจความสนิทสนมทุกฝั่งมันก็เป็นราคาอย่างหนึ่งเราต้องไม่ประมาทแม้แต่ว่าการที่เรามาในทางศาสนาแล้วรักษาศีลดีแล้วแม้แต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่าประมาทชีวิตของเรานั้นก็จะตั้งอยู่ในธรรมดานั่นเองทุกฝั่งวันนี้นำนิทานชาดก4เรื่องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่5มาประกอบเอาไว้คือเรื่องวิสาสะโภชนะชาดกที่เสือไปเลียตัวกวางแล้วก็เอาพิษเข้าตัวเองตายเรื่องสันทวะชาดกนางคุฏฐะชาดกเกี่ยวกับการบูชาไฟของโพธิสัตว์ในชาติก่อนๆเรื่องยักษ์ที่ชื่อกุมภิยะในกุมภิยะชาดกวางกับดักเอาไว้
แล้วก็เรื่องอาสาตะรูปะชาดกหมายท่านผู้ฟังฟังช่วงของนิทานบรรณานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel Facebook Fan Page หรือว่าในระบบพอดแคสต์ก็ได้รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสธนช.คาดลุ่มน้ำแม่กลองกลับสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์พร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือฝน 4-7 ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติยืนยันเขื่อนภาคตะวันตกบริหารจัดการน้ำได้ตามปกติคาดลุ่มน้ำแม่กลองกลับสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์พร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือฝนเพิ่มช่วง 4-7 ตุลาคมนี
6: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียืนยันภาพรวมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคตะวันตกยังบริหารจัดการได้ตามปกติโดยเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังรองรับน้ำได้อีกประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรคาดวันที่3ตุลาคมปริมาณน้ำไหลเข้าจะสมดุลกับการระบายและไม่มีความจำเป็นต้องเปิดทางระบายน้ำล้นส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มลดลงส่งผลให้พื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำทยอยลดลงคาดภายใน1สัปดาห์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่กฟผ.บริหารจัดการน้ำเขื่อนศรีนครินทร์และท่าทุ่งนาช่วยลดปริมาณน้ำไหลลงพื้นที่ท้ายน้ำด้านลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าที่คาดการขณะที่กรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเร่งสูบน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำคาดสถานการณ์ทยอยดีขึ้นภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้สธนช.เตรียมรับมือฝนเพิ่มช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมนี้พร้อมเร่งระบายน้ำออกจากระบบอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เรือด่วนเจ้าพระยาแจ้งปรับขึ้นค่าโดยสารเรือทุกประเภทอีก1บาทเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้จากราคาน้ำมันดีเซลขยับสูงขึ้นพร้อมพิจารณาปรับลดค่าโดยสารหากราคาน้ำมันลดลง
7: นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดเปิดเผยว่าจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นลิตรละ41บาท49สตางค์ตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาส่งผลต่อต้นทุนการเดินเรือบริษัทจึงปรับค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาในเส้นทางปากเกร็ดถึงวัดราชสิงห์ขอนเพิ่มขึ้น1บาทสำหรับเรือทุกประเภทเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2569โดยเรือธงส้ม เส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนปรับจาก18บาทเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองนนทบุรีสาทรจาก23บาทเป็น24บาทเรือธงเขียวเหลืองช่วงปากเกร็ดนนทบุรีจาก16เป็น17บาทช่วงนนทบุรีสาทรจาก23เป็น24บาทและตลอดสายปากเกร็ดสาทรจาก35บาทเป็น36บาทส่วนเรือธงแดงปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีสาทรปรับจาก32บาทเป็น33บาททั้งนี้หากราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงในอนาคตบริษัทจะพิจารณาปรับลดค่าโดยสารลงตามสัดส่วนต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันพีทีอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันพีทีบ้านปูลานิบงหมู่ที่2ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระเบิดถูกประกอบซุกซ่อนภายในรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข4327เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมประสานชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าปฏิบัติงานเพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าสำหรับในเช้าวันศุกร์แบบนี้ครับศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับในเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนในการดูแลให้ข้อมูลข่าวสารคุณผู้ฟังครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะวันนี้ก็มาพบกันค่ะอีกวันหนึ่งท่ามกลางสายฝนนะคะ
0: ท่ามกลางสายฝน
1: ตกมาตั้งแต่ช่วง
0: บ้านผมฝนไม่ตกครับพี
1: ่คุณอยู่ที่ไหน
0: ลูกเห็บตกเลยครับ
1: เมื่อวานนะคะเมื่อวานเนี่ยทุกคนก็ตกใจนะคุณ
0: ตกใจเพราะว่า
1: ลูกเห็บเนี่ย
0: มักจะเจอในพื้นที่ภาคเหนือไหม
1: ภาคแม่ภาคอีสานก็เคยมี
0: อ๋อไม่ค่อยได้ไปเลยมีใช่ไหม
1: อ
0: ีสานต้องเป็นอีสานตอนพวกอุดรหนองคายไหมอย่างเช่นศรีสะเกษบุรีรัมย์ก็เจอ
1: มันก็เจอหมดมันแล้วแต่สภาพอากาศ
0: ภาคใต้บ้านผมเนี่ยไม่ค่อยแทบจะไม่เอางี
1: ้
0: ตั้งแต่เกิดมาถึงอายุ18ปีตอนอยู่ใต้ไม่เคยเจอ
1: เมื่อวานเจอเป็นไง
0: เมื่อวานเจอคือเคยเจอมาก่อนหน้านี้แต่เจอในภาคเหนือแต่เมื่อวานตกใจเหมือนกันตอนแรกนึกว่าเอ๊ะฝนเม็ดใหญ่หรือเปล่ากำลังขับรถจากเส้นทางของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกลับมาสวทนี่แหละฮะแล้วก็จะเลยไปทางลาดพร้าวนึกว่าฝนเม็ดใหญ่สักพักมันไม่ดังแปะแปะมันเริ่มดังแก๊กแก๊กแก๊กพอไปดูโอ้โห
1: บ
0: ุ
1: บไหม
0: ไม่บุบไม่บุบไม่ลาวเพราะบุบอยู่แล้ว
1: เข้าใจเข้าใจได
0: ้ไม่แต่มีเพื่อน
1: สภาพรถเนี่ยเจอน้ำท่วมมาใช่ไหม
0: เจอครับเรียบร้อยยังเหม็นอับอยู่เลย
1: ดิฉันยังเห็นเอ๊ะ
0: ซ่าอุ้ยลืมไปห้ามบอกเดี๋ยวแม่รู
1: ้
0: แม่ยังไม่
1: ทันละแม่เข้ามาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะวันนี้นะคะเราเกิดเรื่องของดินฟ้าอากาศมาแบบนี้แน่นอนค่ะเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของสภาพอากาศหรือแม้แต่เรื่องสถานการณ์น้ำเราก็จะมาอัปเดตกันด้วยค่ะ
0: ก่อนจะไปขอสักหนึ่งเรื่องก่อนได้ไหม
1: เดี๋ยวก่อนทีมงานของเรา
0: อ๋อใช่นั่งรอตรงนั้นเลย
1: คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ทางทีม Facebook Live วันนี้ก็เป็นทีมน้องจากนิวมีเดียด้วยนะคะ
0: ทีมด้วย
1: ทีม
0: ด้วย
1: เป็นทีมดีม
0: นะฮะก่อนจะไปเรื่องน้ำขอสักนิดนึง
1: ค่ะ
0: เมื่อวานตกใจได้หนึ่งอยู่ดีกำลังศึกษาเรื่องน้ำอยู
1: ่
0: มีหนึ่งเรื่องที่พุ่งแรงแซงเรื่องน้ำมาเลยวันนี้น้ำมันขึ้นนะครับผมขึ้นไปแล้วด้วยก่อนจะไปเรื่องน้ำไปเรื่องน้ำมันก่อนนะฮะ
1: ดิฉันเติมไปแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์
0: เติมไปแล้ววันอาทิตย์วันนี้วันศุกร์น่าจะหมดแล้วล่ะพี
1: ่ไม่ได้วิ่งไปไหนเลยค่ะ
0: ไม่ได้วิ่งไปไหนเลยเพราะน้ำท่วมอ๋อ
1: กลับบ้านไม่ได้
0: เมื่อเวลาประมาณสัก5นาฬิกาที่ผ่านมาตี5นะฮะประมาณชั่วโมงกว่านั้นน้ำมันได้ขึ้นราคาในกลุ่มของทั้งดีเซลและเบนซินทุกชนิดเลย75สตางค์ต่อลิตรนะครับอย่างตอนนี้ดีเซลนะครับปรับขึ้นไปที่42บาท19สตางค์ E20 ครับ35บาท69สตางค์ดีแก๊สโซฮอล์91ครับ40บาท32สตางค์แก๊สโซฮอล์95 40บาท69สตางค์แล้วก็เบนซิน49บาท68สตางค์นะครับก่อนจะไปเรื่องน้ำน้ำมันก็แรงแซงไปแล้วเพราะว่าตอนนี้น้ำลดแต่น้ำมันพุ่งแล้วนะครับ75สตางค
1: ์บริหารจัดการให้ดีนะคะ
0: เห็นข่าวนี้เมื่อวานตอน
1: ประหยัดได้ประหยัด
0: 4 ทุ่มตอนแรกคือ
1: กับ
0: ไม่4ทุ่มปุ๊บกำลังจอดรถเข้าบ้านปุ๊บหยิบมาคูณเลย75สตางค์คูณ40ลิตรอ๋อ30บาทไม่เป็นไรจอดรถเข้าบ้านนอนเหมือนเดิม
1: โอเคไม่มีปัญหา
0: เพราะออกมาเติมน้ำมันผมว่าน่าจะมากกว่า30บาท
1: มากกว่า
0: เออ
1: รถติดอีกคุณเสียน้ำมันไปอีกเยอะ
0: ฉะนั้นนะไม่เป็นไรขึ้นไปก็จอดก่อนแล้วก็ค่อยมาเติมเอาเช้านี้ก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อเช้าเกือบสตาร์ทไม่ติดเหมือนกัน
1: อากาศมันเย็นช่วงนี้ใครที่จอดรถตากฝนเนี่ยแล้วก็ต้องดูด้วยนะเวลาสตาร์ทรถเสร็จอย่าวอร์มเครื่องก่อนให้เครื่องมันร้อนสักหน่อยก่อนแล้วค่อยออกตัวเพราะว่าสังเกตดูหลายครั้งแล้วตั้งแต่ช่วงฝนตกหนักๆเนี่ยจอดรถตากฝนนะตากทั้งวันน่ะพอมาสตาร์ทตอนเย็นเนี่ย
0: ชื้น
1: กระตุกนะคะมาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะมีประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงตีห้านะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเป็นฉบับที่2นะคะส่วนฉบับถัดไปเนี่ยไปติดตามได้ในช่วงเวลา17นาฬิกาของวันนี้ค่ะประมาณ5โมงเย็นในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนก็จะมีฝนฟ้าคะนองด้วยลมแรงด้วยนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆค่ะอย่างเช่นในวันที่4ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีผลส่วนในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมค่ะบริเวณที่ได้รับผลกระทบก็จะมีบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ยังรวมไปถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงค่ะในวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมไปถึงภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆนั้นก็จะมีฝนลดลงเช่นกันค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นแผ่ปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็เลยทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกขึ้นนะคะเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ค่ะรวมไปถึงอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นค่ะบริเวณฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยอันดามันก็ควรที่จะตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะเรือเล็กค่ะ
0: ครับผมนอกจากในเว็บไซต์นะฮ
1: ะ
0: ตอนนี้อะไรทำดีต้องชื่นชมกรมอุตุใน Facebook ก็มีการเรียกว่าใช้สำบัติสำนวนหรือว่าใช้คำศัพท์ที่เป็นวัยรุ่นนะฮ
1: ะ
0: ก็เช่นทุกคนคะมาแล้วค่ะขยายความจากพี่กบแล้วกันพี่กบได้พูดไปแล้วมาแล้วค่ะสำหรับประกาศในฉบับที่2นะฮ
1: ะ
0: คือเจาะจงไปเลยรอบนี้เจาะจงไปเลยว่าจังหวัดไหนที่มีเสี่ยงฝนตกหนักบ้างนะครับก็คือฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะฮะถ้าไปเจาะจงรายจังหวัดนะฮ
1: ะ
0: ทุกคนคะฝนตกหนักมากตอนนี้อยู่ที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาคือง่ายๆคือไล่ตั้งแต่กำแพงเพชรแล้วก็ลากลงมาเลยนะฮ
1: ะ
0: พิษณุโลกลากลงมาถึงอยุธยาเลยส่วนถ้าวันนี้วันที่2 อันนี้คือวันที่5ก็คือวันจันทร์หน้าวันที่6วันอังคารหน้าจะเป็นกาญจนบุรีและราชบุรีซึ่งได้มีโอกาสสอบถามเพื่อนที่กาญจนบุรี
1: ตอนนี้ก็เจอ
0: ก็ท่วมแล้วราชบุรีมาสอบถามคุณอรัญญาก็ท่วมแล้วเหมือนกันนะครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในจุดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักช่วงวันที่5ที่6แต่จะไม่หนักเท่าพื้นที่ของทั้งกำแพงเพชรหรือว่ากาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพและปริมณฑลต้องรอวันที่7เมื่อน้ำเหนือไหลลงมาจะเป็นอย่างไรก็มีเวลา2วันนะฮะก็คือ3วันก็คือวันนี้วันเสาร์อาทิตย์ในการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันด้วยแล้วก็มีหลายๆข่าวดีก็คืออย่างพื้นที่เคหะก็มีแห้งแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผม
1: มาดูปริมาณเม็ดฝนกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยภาคเหนือ 30% เท่านั้นนะคะส่วนภาคอีสาน 40% ภาคตะวันออก 40% เช่นกันค่ะมาดูในฝั่งของอ่าวไทยกับอันดามันนะคะทางภาคใต้ 40% เหมือนกันหมดเลยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนภาคกลางวันนี้ 40% รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้เยอะที่สุดนะคะมากกว่าทุกๆภาคทุกๆจังหวัดของในเขตของประเทศไทยนะคะก็คือ 60% วันนี้กรุงเทพนะคะเจอฝนเยอะหน่อย
0: นี่สตาร์ทตั้งแต่ฝนก็พอนะไม่เอาลูกเห็บแล้วนะ
1: ไม่ต้องนะคะตอนนี้ 60% เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะ
0: เมื่อวานตอนอยู่แถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประมาณสักเท่าไหร่นะ4โมงที่กำลังเดินทางกลับมาผมคิดในใจอีกแล้วเหรอคือฝนตกแบบซุ่มแบบเรียกว่าหาใหญ่เลย
1: เมื่อวานตกหลายรอบ
0: ใช่แล้วมีตอนใหญ่ๆคือตอนเย็นคิดว่าโอ้โหพี่น้องนี่เขาประสบน้ำท่วมว่าจะเป็นยังไงโชคดีที่ตกมาหาใหญ่จริงแต่ว่าตกมาประมาณสักไม่เกิน30นาทีก็หยุดนะครับผมมีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นด่วนเลยนะฮะเรื่องของการปล่อยน้ำนะครับผมเขื่อนเจ้าพระยานะฮะมีการปล่อยน้ำแตะกรอบ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะการที่เขื่อนเจ้าพระยามีการปล่อยน้ำไปแตะกรอบที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาถึงเช้ามืดนี่แหละครับทำให้เมื่อเวลาประมาณตีสามนะฮะตีสามก็คือเมื่อช่วงเช้าเนี่ยแหละครับกรมชลประทานได้มีการปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นจนแตะ ระดับสูงสุดตามกรอบการระบายน้ำที่ได้รับการอนุมัตินะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนบริเวณของอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่ที่5เทศบาลนะฮะอำเภอของสัพยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนมวลน้ำทะลักผ่านแนวกระสอบทรายและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันครับพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็เริ่มได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันนะฮะโดยมีรายงานว่าน้ำเริ่มล้นข้ามแนวถนนในบางจุดเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เร่งนำกระสอบทรายเข้ามาเสริมแนวป้องกันพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งนี้ครับในการเพิ่มขึ้นของการระบายน้ำทั้งด้านเหนือเขื่อนและด้านท้ายเขื่อนทำให้พื้นที่บริเวณของริมแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดชัยนาทต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของลุ่มต่ำและบริเวณแนวคันกั้นน้ำซึ่งจะได้รับผลกระทบจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้คือประกาศเมื่อตอนตีสามที่ผ่านมานะครับ
1: ค่ะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็ต้องติดตามเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ใครที่อยู่บริเวณท้ายน้ำก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะมาดูที่เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะภารกิจของท่านเนี่ยก็หลายอย่างเหมือนกันนะแล้วก็ท่านเองก็เป็นห่วงเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันนะคะตอนนี้ท่านได้มีการสั่งการค่ะให้ผนึกทุกหน่วยงานนะคะรับมือกับน้ำท่วมแล้วก็เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูทั่วประเทศเลยค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติท่านก็บอกว่าในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยได้มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาโดยเน้นเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักค่ะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือในด้านต่างๆนะคะอย่างทั่วถึงมีการสำรวจครัวเรือนที่ยังขาดแคลนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเด็กแล้วก็มีการจัดเตรียมถุงยังชีพไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มยาเวชภัณฑ์วางแผนเส้นทางในการที่จะขนส่งสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ถูกตัดขาดได้ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกก็เน้นย้ำค่ะว่าทุกพื้นที่นั้นต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อที่จะสื่อสารไปในทางทิศเดียวกันให้กับประชาชนได้รับทราบโดยเฉพาะข้อมูลระดับน้ำแล้วก็การระบายน้ำค่ะรวมไปถึงการเตรียมพร้อมที่จะรับมือฝนระลอกใหม
0: ่
1: ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้แต่ว่าวันนี้ก็เริ่มแล้วนะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดนะคะก็ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ก็มีการประเมินความสามารถที่จะรองรับน้ำเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีการเตรียมการล่วงหน้าส่วนสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะก็มีการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วพร้อมกับเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่รถบรรทุกรถสำหรับขนย้ายแล้วก็เก็บกวาดขยะเมื่อน้ำลดลงนะคะเพื่อเร่งทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาคืนสู่ประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะแล้วก็ได้มีการสั่งการไปยังปภ.ค่ะจัดทำบัญชีทรัพยากรแล้วก็กำลังพลเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือรถกู้ภัยแล้วก็เครื่องจักรกลพร้อมกับระบุจังหวัดต้นทางและปลายทางด้วยเพื่อที่จะสามารถเคลื่อนย้ายทรัพยากรที่มีเหลือเนี่ยสนับสนุนการทำงานในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยได้รวดเร็วทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดค่ะแล้วก็ฟื้นฟูเส้นทางระบบสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าน้ำประปาให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนด้านสถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมานะคะห่วงวันที่16ถึง30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่43จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครประชาชนได้รับการเดือดผลกระทบความเดือดร้อนไปแล้วเนี่ยล้าน1แสนกว่าครัวเรือนค่ะปัจจุบันเนี่ยยังมีสถานการณ์ในพื้นที่อีก29จังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยที่ได้รับผลกระทบก็ยังอยู่ที่ล้านกว่าเหมือนกันนะคะล้าน1แสนกว่าเหมือนกัน
0: นอกจากนี้นะฮะในเรื่องของการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ได้พูดไปเมื่อกี้นะครับว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มไปแล้วที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและตรงนี้จะส่งผลให้มีการกระทบกับพื้นที่โดยรอบทั้งท้ายเขื่อนและก็เหนือเขื่อนด้วยนะครับส่วนที่ฝากฝั่งของแม่น้ำท่าจีนก็ตอนนี้มีแนวโน้มในการทรงตัวเช่นเดียวกับพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะที่คาดว่าจะทรงตัวไปอีกสักระยะหนึ่งขณะที่สถานการณ์ในน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนทั้งสองแห่งมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงแล้วนะครับจึงต้องระบายออกอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่เราได้กล่าวไปว่าพื้นที่บางพื้นที่ของกาญจนบุรีเริ่ม ริ่มท่วมแล้วนะครับราชบุรีก็เริ่มท่วมแล้วเช่นกันนะครับทั้งนี้ครับทางปภ.จะมีการประสานกับจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็เตรียมพร้อมรับฝนนะฮะในระลอกของวันที่4แล้วก็5ตุลาคมนะครับส่วนเมื่อกี้ที่พูดไปว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการทยอยนะฮะปรับเพิ่มการระบายน้ำจนเมื่อวานตี3ไปแตะที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอเตือนพี่น้องประชาชนแล้วกันนะครับว่าในพื้นที่ดังต่อไปนี้มีความเสี่ยงมากๆเพราะว่าการที่มีการปรับเพิ่มไปถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่าในกรอบสูงสุดของการที่จะปรับเพิ่มได้ตามที่มีการอนุมัตินะครับทำให้พื้นที่เสี่ยงแน่นอนนะฮะมีหลายพื้นที่เลยโดยนะฮะจะมีปริมาณน้ำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่นะฮะนอกคันกั้นน้ำเนี่ยสูงขึ้นถึงประมาณ50เซนติเมตรถึงประมาณ70เซนติเมตรได้นะครับพื้นที่เฝ้าระวังดังต่อไปนี้นะครับที่อยุธยาครับมีที่บริเวณของอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรอ่างทองครับมีอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองอ่างทองและอำเภอชัยโยสิงห์บุรีครับที่อำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีชัยนาทที่ได้พูดไปครับคืออำเภอสัพพยานะครับซึ่งตอนนี้น้ำมีการระบายเพิ่มสูงขึ้นก็เฝ้าระวังด้วยส่วนนอกจากไปดูในฝากฝั่งของเจ้าพระยาแล้วนะฮะฝั่งของแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองไปดูฝากฝั่งของตะวันออกกันบ้างนะครับจากกรณีที่มีการเผยแพร่นะฮะภาพของเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกที่มีการปล่อยน้ำก่อนหน้านี้แล้วตกเป็นน้ำตกเลยนะครับตอนนี้มีการตั้งข้อสงสัยว่าประตูระบายน้ำปิดไม่ลงนะฮะเรื่องนี้กรมชลประทานมีการชี้แจงนะฮะว่าประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนยังใช้งานได้ตามปกติอันนี้กรมชลมาชี้แจงนะครับไม่มีปัญหาขัดข้องก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ำมากจึงยกบานประตูเพื่อระบายน้ำออกทั้ง4บานสูงมากนะครับและเมื่อตอนนี้ระดับน้ำลดลงจนสามารถจะคงที่ได้แล้วนะครับในช่วงประมาณวันที่30หรือว่าวันพฤหัสวันพุธที่ผ่านมาจึงปิดการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์และเปลี่ยนมาระบายน้ำผ่านโรงไฟฟ้าแทนล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนก็คือข้อมูลเมื่อวานนะฮะตอนเย็นนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ที่ประมาณ216ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคิดเป็น 96% ของความจุอ่างจึงมีแผนเพิ่มการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์ตั้งแต่วันที่1นะครับโดยยกบานประตูระบายน้ำสูง25เซนติเมตรหรือเป็นการระบายน้ำที่ประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับหรือนะฮะ6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4 5 6นะครับผมทั้งนี้กรมชลประทานย้ำว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่ประตูเสียหรือว่าปิดไม่ลงแต่เป็นการเปิดปิดบานประตูตามสถานการณ์น้ำที่ก่อนหน้านี้เปิดเยอะเพราะว่าน้ำเยอะตอนนี้น้ำคงที่คงตัวก็เลยเปิดนิดเดียวนะครับบางคนคิดว่าเอ๊ะประตูเสียหรือเปล่าเป็นการบริหารจัดการน้ำและเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ
1: ค่ะในส่วนที่บางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะที่น้ำลดลงแล้วเนี่ยทางด้านของท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ลงพื้นที่ไปดูแลนะคะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะบริเวณเคหะคลองจันทร์เขตบางกะปิค่ะซึ่งขณะนี้สถานการณ์บริเวณเคหะคลองจันทร์เนี่ยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงค่ะเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ที่ระดับน้ำนั้นลดลงตามลำดับค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะพื้นที่อาจจะต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเขตลาดกระบังสะพานสูงรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเขตมีนบุรีหนองจอกเนื่องจากว่าระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยยังอยู่ในระดับสูงค่ะสำหรับเคหะคลองจันทร์ซึ่งเป็นพื้นที่พักอาศัยซึ่งบางส่วนเนี่ยต้องบอกว่าระดับเนี่ยอยู่ต่ำกว่าคลองเกือบ1เมตรค่ะขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้วค่ะประชาชนสามารถนำรถไปจอดบริเวณริมถนนและบนสะพานได้สามารถทยอยนำรถกลับเข้าพื้นที่ได้ค่ะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเปิดการจราจรปกติเนี่ยการจอดรถในบริเวณดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบกับการจราจรซึ่งสามารถใช้บริการลานจอดรถจอดแล้วจอดได้ของสถานีรถไฟฟ้าซึ่งเปิดให้ประชาชนเนี่ยจอดฟรีค่ะเป็นเวลา7วันในช่วงนี้ในขณะที่ถนนศรีบูรพาค่ะแนวโน้มก็ดีขึ้นเหมือนกันส่วนถนนลาดพร้าวขณะนี้น้ำแห้งตลอดสายแล้วค่ะแล้วก็เหลือเพียงแค่การเร่งระบายน้ำในซอยลาดพร้าว101ซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมค่อนข้างสูงค่ะพื้นที่หมู่บ้านบางจุดนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เร่งดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่ในซอยแล้วค่ะส่วนบริเวณแยกบางกะปินะคะระดับน้ำบนผิวจราจรเริ่มแห้งแล้วค่ะเหลือเพียงน้ำขังบริเวณผิวจราจรเล็กน้อยก็ได้มีการมอบหมายให้สำนักงานเขตนั้นนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นบริเวณบ่อสูบน้ำไว้เพื่อเพิ่มความสูงของแนวป้องกัน ันแล้วก็ลดความเสี่ยงของน้ำในคลองที่จะดันกลับขึ้นมาบนผิวจราจรจะสร้างปัญหาการจราจรติดขัดได้ค่ะในขั้นตอนต่อไปกรุงเทพมหานครจะลงไปเร่งระบายน้ำในคลองลำพังพวยค่ะเพื่อที่จะช่วยให้ถนนนวมินเนี่ยกลับมาแห้งได้เร็วขึ้นในขณะเดียวกันค่ะ30กันยาที่ผ่านมาปภ.เองก็นำเครื่องสูบน้ำไปสนับสนุนเป็นแบบท่อขนาดเล็กเข้ามาช่วยสูบน้ำซึ่งยังคงค้างอยู่ในระดับตื้นนะคะที่คลองคือผลักลงไปในคลองแสนแสบขณะนี้ระดับน้ำในคลองแสนแสบมีแนวโน้มดีขึ้นค่ะเนื่องจากว่ามีฝนตกต่อเนื่องมาแต่ว่าเมื่อคืนนี้มาจนถึงตอนนี
0: ้
1: ฝนก็ยังตกต่อเนื่องมาอาจจะไม่ได้ตกหนักก็อาจจะตกเป็นพักๆตกเป็นพักๆก็ต้องติดตามดูต่อไปนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างค่ะ
0: อีกสักหนึ่งข่าวก่อนที่เราจะไปฟังตีคอฟร้องข่าวกับคุณบุญมาสีหมาดนะครับหลังจากที่มีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมนะครับการช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่ไปดูกันหน่อยดีกว่าในการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐนะครับซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะครับซึ่งเกิดขึ้นช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะครับ2ตุลาคมช่วงเวลา 8:00 น.เป็นต้นไปเมื่อวานคุณสุกัญญาลงทะเบียนไทยช่วยไทยหรือยัง
1: ก็กดยืนยันเลย
0: ใช่หรือยัง
1: ยังไม่ใช้แต่ว่าได้สิทธิ์แล้ว
0: อันนี้เผื่อใครที่ยังไม่ได้ยืนยันยืนยันด้วยนะครับเรื่องของไทยช่วยไทยแล้วก็อันนี้ฮะลงทะเบียนได้วันนี้8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับหรือไปยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นะครับในพื้นที่หรือว่าสำนักงานเขตในกทม.พร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติครม.4กรณีดังต่อไปนี้ครับ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย2ท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วัน4กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ว่าส่งผลกระทบถึงการใช้ชีวิตนะฮะทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันมี4กรณีนะครับครอบคลุมพื้นที่นะครับ65จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีจังหวัดไหนบ้างกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทชลบุรีชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีอุบลราชธานีและกรุงเทพมหานครผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับความช่วยเหลือครับ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนทั้งที่เป็นบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนะครับสามารถจดลงทะเบียนได้2ช่องทางครับคือ1ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะระบบจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีซึ่งสามารถจะติดตามได้แบบเรียลไทม์โดยเปิดลงทะเบียนวันนี้วันแรกเวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่จะมีการอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบครับ
1: ค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่จะใช้สิทธิ์ไปลงทะเบียนด้วยนะคะ 6:31 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะไปพบกับการตีของร้องข่าวของคุณปูบุญมาสีหมาดแล้วก็กลับมาอัปเดตกับข่าวยามเช้ากันต่อในช่วงหน้าค่ะ
0: ครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า

0: ชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมัดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจัดทีมเข้าถึงพื้นที่ตัดขาดใช้ข้อมูลหนึ่งเดียวรับมือฝนระลอกใหม่วันที่ 4-5 ตุลาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อวันที่1ตุลาคม2569โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงรวมไปถึงเร่งจัดการขยะมูลฝอยน้ำเสียและรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในพื้นที่กันด้วยเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำสายหลักๆให้ประชาชนได้รับรู้สถานการณ์ทันท่วงทีและเตรียมการในการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติจากอุทกภัยนี้อย่างเช่นการอพยพการยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะไปในที่ปลอดภัยได้ทันเวลาต้องมีข้อความแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ในทางผ่านของแม่น้ำสายหลักๆในภาคกลางให้เตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดและมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอทุกคนอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาและต้องมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนกันด้วยและนอกจากนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยไปดูแลความเป็นอยู่และการดำรงชีพของประชาชนให้ครบถ้วนทุกมิติรวมไปถึงการดูแลประชาชนที่จะต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอีกทั้งพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงแล้วก็ให้เร่งสูบน้ำออกโดยเร็วที่สุดประสานเตรียมเครื่องจักรและกำลังพลเข้าฟื้นฟูทำความสะอาดถนนบ้านเรือนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทันทีทันใดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดตัวโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนยกระดับการคุ้มครองรองรับความเสียหายล่วงหน้าพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการเปิดตัวโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยระบุเลยครับว่าภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ของประชาชนสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการให้ความช่วยเหลือหลังการเกิดเหตุแต่ต้องเตรียมความพร้อมและสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าทางรัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยทางภาครัฐนั้นจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทย เริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ไปจนถึง30กันยายน2500

0: 570และก็มีการต่อประกันภัยกันทุกปีโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ประการที่1คือคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนได้แก่อุทกภัยความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทไม่เกิน 90,000 บาทวาตภัยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน 95,000 บาทแผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน 95,000 บาทครับและก็ภัยน้ำล้อมหากที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันนานเกิน7วันอันนี้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับประการที่2คือคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนซึ่งการดำเนินในโครงการครั้งนี้ก็สะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยจากการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดความเสียหายไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนก็จะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมซึ่งจะบรรเทาผลกระทบและสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับพี่น้องแล้วไปกันที่ประเด็นข่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ผนึก4กระทรวงเปิดตัวแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีคาดการผลผลิตวางแผนตลาดและดูแลเกษตรกรรายพื้นที่ประเดิมข้าวนาปีปลายปีนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวซึ่งเป็นความร่วมมือของ4กระทรวงอันได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อ DEเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีโดยเริ่มจากข้าวนาปีก่อนที่จะขยายไปยังสินค้าเกษตรอื่นๆกันต่อไปและสำหรับหัวใจสำคัญของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวนี้คือการช่วยให้ภาครัฐมองเห็นสถานการณ์สินค้าเกษตรได้ล่วงหน้าทั้งปริมาณราคาและแนวโน้มผลผลิตเพื่อนำข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายเตรียมความพร้อมในด้านการตลาดการกระจายสินค้าและมาตรการดูแลเกษตรกรโดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นกลไกเชื่อมโยงข้อมูลและสะท้อนสถานการณ์จากพื้นที่แล้วแนวทางดังกล่าวนี้ก็มุ่งปรับการทำงานจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การรู้ก่อนบริหารก่อนและก็เปลี่ยนจากการใช้มาตรการในภาพรวมไปสู่การพุ่งเป้ารายพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและการจัดสรรทรัพยากรมันจะได้สอดคล้องกับปัญหาและศักยภาพของแต่ละพื้นที่แล้วครับพร้อมพัฒนาการบริหารจากด้านปริมาณและราคาไปสู่การเพิ่มคุณภาพและมูลค่าตั้งแต่การผลิตการเก็บเกี่ยวการแปรรูปและการตลาดครับพี่น้องแล้วในส่วนสำหรับข้าวนั้นซึ่งเป็นสินค้าเกษตรนำร่องก็จะเริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้ก่อนเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีช่วงสิ้นปีนี่แหละครับพร้อมต่อยอดแนวทางข้าวประณีตเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตโดยในปัจจุบันนี้มีเกษตรกร466กลุ่มด้วยกันอยู่ในแนวทางการพัฒนาข้าวประณีตและทั้งนี้จะใช้ข้อมูลพิจารณาศักยภาพและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาให้เหมาะสมเพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิตรวมถึงรายได้ของเกษตรกรกันด้วยแหละครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามความร่วมมือของทั้ง4กระทรวงนี้ก็จะครอบคลุมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การคาดการณ์ล่วงหน้าตลอดจนการกำหนดมาตรการและการดำเนินงานในพื้นที่โดยมีเป้าหมายให้การบริหารสินค้าเกษตรมันรวดเร็วแม่นยำและตอบโจทย์เกษตรกรได้มากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปใช้แก้ปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ห่วงสถานการณ์น้ำท่วมกระทบโรงพยาบาลสถานที่ฟอกไตแล้วได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.ไปดูแลน้ำประปาให้บริการอย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.วางแผนให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอข้อมูลความต้องการใช้น้ำประปาของโรงพยาบาลและสถานที่ฟอกไตเพื่อสำรองน้ำให้เพียงพอดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องกันด้วยแล้วย้ำว่าให้เตรียมมาตรการรองรับพร้อมแจกจ่ายน้ำสะอาดช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับและทางด้านการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.ก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบต่อระบบผลิตและแจกจ่ายน้ำประปาอย่างต่อเนื่องครับเป็นประจำทุกวันเลยครับโดยกำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นี่แหละทุกสาขาเลยทีเดียวในพื้นที่ประสบอุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงไปประเมินสถานการณ์และความพร้อมของระบบประปาเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการประชาชนและสำรองน้ำให้เพียงพอโดยเฉพาะโรงพยาบาลสถานที่ฟอกไตซึ่งจำเป็นจะต้องมีน้ำสะอาดไว้ใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องหากเกิดผลกระทบก็ให้เร่งแก้ไขและฟื้นฟูระบบพร้อมจัดเตรียมกำลังคนเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วกันด้วยแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหากประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือประสบปัญหาการใช้น้ำประปาก็สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือและคำแนะนำโดยติดต่อที่กปภ.สาขาในพื้นที่หรือPWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบบอกว่าให้ไปช่วยผู้ประสบภัยรถถูกน้ำท่วมประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่พร้อมย้ำค่ารถยกต้องเป็นธรรมครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมต่อเนื่องจากการเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยให้ทางสคบนี่แหละไปประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมกันด้วยครับโดยในขณะนี้นั้นก็เริ่มมีประชาชนทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากทางสคบกันแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและประสานหน่วยงานรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาของผู้บริโภคแต่ละรายครับแล้วในส่วนสำหรับเรื่องการเคลื่อนย้ายรถนั้นทางสคบได้ประสานกองบังคับการตำรวจจราจรและก็ได้รับแจ้งกันว่าสถานีตำรวจนครบาลมีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและรถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาครับทีนี้เมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนของการซ่อมทางสคบก็ได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อกันด้วยในด้านการเคลมประกันนั้นทางสคบได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภ.ซึ่งระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนก็เป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์ก็ขอให้ผู้บริโภคถ่ายภาพระดับน้ำและความเสียหายไว้เป็นหลักฐาน หากมีเหตุสุดวิสัยจนถ่ายภาพไม่ได้อันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะหมดสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับโดยสามารถสอบถามปัญหาการเคลมได้ที่สายด่วนคปพ1186ครับพี่น้องสำหรับผู้ที่ยังมีภาระผ่อนชำระทางสคบก็ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยขอให้ติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากว่าเงื่อนไขและระยะเวลาของแต่ละมาตรการนั้นมันแตกต่างกันตามสถาบันการเงินและประเภทสินเชื่อครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแจ้งราคารายการซ่อมและเงื่อนไขการให้บริการให้มันชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการรถยกหรือการซ่อมรถอันนี้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยครับเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่รับเรื่องและประสานช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดแหละครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่ม1ตุลาคมนี้โดยรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมร้านค้ากดเข้าร่วมได้ถึง30พฤศจิกายนนี้ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการไม่ต้องกดยืนยันครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมเริ่มเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยขอเน้นย้ำขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนและร้านค้าว่าผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้วโดยไม่ต้องกดยืนยันทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือรับชำระเงินครับและสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดและเปิดใช้งาน G Walletจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมและกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2569โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์นะครับพี่น้องในส่วนของร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการก็ให้ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินและกดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการโดยร้านค้าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาเมื่อดำเนินการแล้วก็สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขของโครงการได้ครับและสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือกดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับหากเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัติทันทีและสามารถนำไปใช้จ่ายตามประเภทและเงื่อนไขของวงเงินที่ได้รับอย่างเช่นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า300บาทต่อเดือนนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกครั้งในรอบ35ปีครับพ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยได้รับเกียรติเป็น1ใน3ประเทศทั่วโลกที่ได้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งด้วยกันสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมเปิดบ้านต้อนรับผู้นำและผู้แทนด้านการเงินจากทั่วโลกสู่กรุงเทพมหานครแล้วครับอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งหลายร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอ้าลาไปก่อนครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: 6:54 นะครับต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคล้องร้องข่าวนะครับก่อนจะไปดูข่าวต่อไปในวันนี้นะครับมีหนึ่งเรื่องราวมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงครับรับดอกเบี้ยสูงสุดนะครับ 2.50% ต่อปีนะครับสำหรับยอดฝากเงินที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทครับและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมครับผู้สนใจนะครับสามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกDigital Saving ด้วยตนเองนะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: ค่ะใครสนใจก็อย่าลืมนะคะธนาคารออมสินนะคะ
0: ครับผม
1: มาทักทายคุณผู้ฟังกันเล็กน้อยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วผ่านทางเพจข่าวยามเช้านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะรับฟังข่าวนะคะไปพร้อมกันแล้วก็ร่วมจัดรายการไปพร้อมกันค่ะเรามีเวลาคุยกันเหลืออีกแค่3นาทีนะคุณประคองคุณชาตรีนะคะคุณคมสันคุณประกิตค่ะสวัสดีนะคะคุณโกศลด้วยคุณสุนทรพี่ติ๋มคลองเตยนะคะสวัสดีค่ะคุณประคองใจสิริคุณพานุมาศแม่เสรียงมาแล้วค่ะคุณวนิดาบอกว่ารับฟังอยู่ที่สวทแม่เสรียงนะคะขอบพระคุณค่ะคุณธนาพงศ์ปรือใหญ่ศรีสะเกษเช้านี้ฟ้าครึ้มค่ะคุณพงชัยยาบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนคุณปัญญาอยู่ที่วัดเผาเคืองเชียนใหญ่ค่ะแล้วก็ คุณสุชินด้วยนะคะคุณป้าวันดีไก่เกศสยองค่ะ
0: ครับผมจะทักทายแล้วนะฮะไปดูเรื่องแจ้งเตือนกันซะหน่อยแล้วกันวันนี้เราน่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมกันทั้งรายการเลยเหมือนกันนะครับผมมีประกาศแจ้งเตือนมานะครับก็สำหรับในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่อำเภอเมืองลพบุรีนะครับผมเรื่องนี้นะฮะมีการแจ้งเตือนผ่านทางเซลบอสแคสไปเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ต่อเนื่องนะครับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับอำเภอบ้านหมี่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีนะครับเหตุประตูระบายน้ำมโนรมจำเป็นต้องรับน้ำเข้าพื้นที่200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาในช่วงเวลา2ทุ่มนะครับและก็ทำให้ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักนะครับต้องยกของขึ้นที่สูงนะครับเป็นการประกาศแจ้งเตือนนะครับซึ่งเนื่องจากประตูระบายน้ำมโนรมมีความจำเป็นต้องรับน้ำเข้าพื้นที่นะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อ2ทุ่มที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าพื้นที่ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักจะมีน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรถึง50เซนติเมตรนะครับขอให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายรถไปที่ที่ปลอดภัยแล้วก็จะมีการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษนะฮะอันนี้ที่จังหวัดลพบุรีนะครับ
1: ค่ะส่วนใครที่อยู่กรุงเทพมหานครนะคะคลองแสนแสบเรือกลับมาวิ่งได้แล้วนะคะแล้วก็บางเส้นทางก็สามารถเดินทางได้แล้วค่ะสุวินทวงศ์นะคะก็เดินทางได้แล้วน้ำเริ่มลดแล้วแต่ว่าใครที่อยู่บริเวณถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบังขาเข้าหน้าปั๊มเชลนะคะที่คุ้มกล้าวรถเล็กไม่แนะนำให้ผ่านนะคะเพราะว่าน้ำค่อนข้างลึกค่ะ
0: ครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับท่านที่ยังประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราสองคนครับคุณสุกัญญาผมพฤทธและพี่สายชนนีสังนะครับลาไปก่อนพบกันได้ใหม่กับข่าวยามเช้าในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา6 นาฬิกา8นาทีวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่30การสนทนาธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับมือฝนรอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทช่วยให้ประชาชนฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้ทันท่วงที
1: สหรัฐเรียกร้องให้ยุโรประบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดหญิงเตรียมชิงเหรียญทองกับจีนในเวลา 11:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนส่วนลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้
2: ในวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ที่อัตรา 2,528 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสมทบกับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีที่อัตรา576ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำจากตอนบนของประเทศไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังไหลลงมาสะสมบริเวณเหนือเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเป็นอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องควบคู่กับการบริหารจัดการและหน่วงน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยยังคงพยายามควบคุมการระบายน้ำไว้ที่ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะทยอยปรับการระบายน้ำแบบขั้นบันไดแต่พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชัยนาทและปทุมธานีอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับลุ่มน้ำแม่กลองที่ยังคงควบคุมปริมาณการระบายน้ำอยู่ที่2,200ถึง 2,400